0: ภาพอะไร
1: ภาพช้าง
0: ช้างช้างอยู่ที่ไหนครับอืมดูคุณพ่อเขียนหนังสือนะเดี๋ยวอันนี้เราเพิ่มความนิดนึงช้างที่สวนสัตว์ช้างที่สวนสัตว์ขอบคุณครับเอาไปตากเอาไปตากตรงนู้นนะไหนคะเสร็จแล้วหรอครับลุกขึ้นมาได้ครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องขนุนเก็บเก้าอี้เข้าที่ได้หรอนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะน้องบาสน้องบาสทำเป็นรูปอะไรคะ
2: ทำเป็นกลับบ้าน
0: อันนี้หรอหรือว่าเป็นตัวอะไร
2: ทางเดินกลับบ้าน
0: ตรงตัวไหนเป็นทางเดินคะอ๋อตรงนี้แล้วทางเดินกลับบ้านมันมีอะไรด้วยเนี่ยอ๋อมีผึ้งอันนี้คือผึ้งใช่ไหมคะผึ้งอยู่ตรงไหนคะ
2: ตรงข้างบ้าน
0: อะไรนะคะ
2: ตรงข้างบ้าน
0: ผึ้งอยู่ที่ข้างบ้านใช่ไหมคะ

0: อะไรคะทำเป็นอะไรลูก
1: ทำเป็นแฮมเบอร์เกอร
0: ์โอ้ยแฮมเบอร์เกอร์ยอดเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ค่ะค่ะมาค่ะทำเป็นอะไรคะ
1: ภูเขา
0: โอ้ภูเขาเดี๋ยวต้องพับครึ่งกระดาษก่อนนะคะเอากระดาษมาพับครึ่งแบบนี้ก่อนพับแบบนี้ลูกจับกระดาษด้านนู้นมาเอามาประกบกับฝั่งนี้รอแป๊บนึงค่ะแบบนี้ค่ะแล้วกดตรงกลางเลยถูกต้องค่ะอันนี้คือรูปอะไร

ค่อยๆถูกต้องเลยเดี๋ยวน้องการพับกระดาษก่อนนะคะพับกระดาษแบบนี้ลูกพับแบบนี้พับมาแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วก็กดเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วการกระดาษออกหยดสีได้เลยนะคะด้านนี้ได้เลยลูกน้องสแตมป์ครับเอาฝาพับไว้ตรงไหนถูกต้องเลยเก่งมากค่ะนะคะเด็กๆค่ะถ้ามีดินน้ำมันตกที่พื้นเก็บให้คุณครูด้วยนะ

0: ค่อยๆแบ่งดินน้ำมันก็ได้นะคะถ้าก้อนใหญ่เราวัดแบ่งก้อนก็ได้ขยับเข้ามาซึบ
1: โ
0: อ้น้องกีตาร์ค่ะมาให้คุณครูเขียนก่อนลูกมาค่ะน้องกีตาร์พับสีเป็นอะไรลูก
1: เป็นเชือก

0: น้องอาก้าทำเป็นลูกเลยครับลูกเลยครับอะไรนะอีกรอบหนึ่งอะไรนะลูกอ๋อต้นไม้โอเคครับลูกพันเขียนนะต้นไม้เดี๋ยวน้องอาก้าถือแบบนี้นะถือแบบนี้ลูกน้องอาก้าเอาไปตากกับหนูลูกมาค่ะน้องกันทำเป็นอะไรคะ
1: ทำเป็นลูกว่าหมอนอันนี้จะใส่หนู
0: ได้ค่ะนะคะนี่ลูกพับตัวนี้ก่อนใช้มือรูดแบบนี้ได้ใช้มือแบบนี้เลย

0: แล้วหนูลองเปิดกระดาษออกดูเลย
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยนะคะน้องตัวสวยใช่ไหมครับลุกขึ้นลุกแล้วเก็บเก้าอี้เข้าที่ครับโอ้โหเป็นรูปอะไรนะเดี๋ยวมาเล่าให้คุณครูฟังนะครับในลองการออก

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆค่ะเด็กๆเก็บของเล่นเสร็จแล้วเด็กๆมานั่งที่ได้เลยนะคะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเช่นเดียวกับเด็กๆของคุณครูพัฒน์เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆของพัฒน์ค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้ตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานที่เด็กๆได้ทำในวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาเล่านะคะเกี่ยวกับผลงานของเด็กๆได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะขอเด็กๆคนแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานของน้องอะไรนะน้องอะไรคะน้องเกรซเชิญเลยค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องเกรซถือผลงานของตนเองเลยน้องเกรซขาผลงานนี้เป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: กิจกรรมปั้นถูกต้องเลยค่ะแล้ววันนี้น้องเกรซปั้นดินน้ำมันเป็นอะไรลูก
1: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านไหนตรงไหนบ้านของหนูคะมีบ้านแล้วอันนี้คืออะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวให้น้องเกรซฝากผลงานไว้ที่คุณครูพัฒน์ก่อนนะคะปรบมือให้กับน้องเกรซด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองนำเสนอผลงานไหนคะ
2: อ
0: ัน
2: นี
0: ้
2: ค
0: ่ะหยิบออกมาได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณผู้ช่วยหยิบมาด้านนี้เลยหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยค่ะหันผลงานให้เพื่อนดูด้วยชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องฟองค่ะ
0: น้องอองฟองค่ะน้องอองฟองขาวันนี้น้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรคะ
3: โยด
0: กิจกรรมพับสีค่ะ
3: กิจกรรมพับสีค่ะ
0: ถูกต้องเลยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมพับสีนะคะแต่ว่าเด็กๆค่ะจะได้ใช้ผู้กันในการหยดสีนั่นเองแล้ววันนี้น้องอองฟองค่ะทำกิจกรรมพับสีเป็นภาพอะไรคะ
3: เป็นภาพต้นกับข้าว
0: อ๋อเป็นต้นกับข้าวก็คือต้นข้าวใช่ไหมลูกไหนน้องอองฟองพูดหน่อยค่ะต้นข้าว
3: ต้นข้าว
0: ถูกต้องเลยค่ะภาพที่น้องอองฟองพับสีออกมานะคะเป็นภาพต้นข้าวนั่นเองปรบมือให้

น้องอองฟองด้วยค่ะเดี๋ยวน้องอองฟองฝากผลงานไว้ที่เดิมเลยลูกนะคะเดี๋ยวคุณครูช่วยค่ะฝากไว้หนึ่งจุ๊บอีกทีนึงค่ะขอบคุณค่ะนั่งที่ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้นำผลงานของเด็กๆนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะคุณครูผัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนมากเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะเด็กๆนะคะยังได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้กับเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูผัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีเกมการศึกษามาแนะนำให้กับเด็กๆได้รู้จักค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ข้างหลังเลยค่ะเอามือไว้ข้างหลังก่อนนะพร้อมไหมคะจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินมาจิบจิบจิบฉันชื่อนกกระจิบจ้าจ้าจ้าฉันชื่อนกกระจาบจิบจิบจิบนกกระจิบบินไปจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินไปนกหายไปแล้วค่ะเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆยอดเยี่ยมค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้สังเกตภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะเรามาสังเกตที่ภาพแรกกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพส้มนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะมีเกมการศึกษาบางส่วนนะคะที่คุณครูพัดค่ะก็ได้นำไปกระจายไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพอะไรคะภาพกล้วยถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพกล้วยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรเด็กรู้จักไหมคะถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพมะละกอค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะมะละกออีกหนึ่งครั้งค่ะมะละกอถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปของเรากันค่ะอะไรภาพอะไรคะมังคุดถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพมังคุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อมาค่ะภาพอะไรคะชมพู่ถูกต้องเลยค่ะภาพนี้นะคะก็คือภาพชมพู่ค่ะแสดงว่าเด็กๆรู้จักผลไม้หลายอย่างเลยเดี๋ยวคุณครูพัดก็จะนำไปวางกระจายไว้ค่ะแล้วเรามาดูที่ผลไม้ชนิดต่อไปกันค่ะนี่เลยค่ะอะไรคะ
1: ส
0: ับ
1: ปะรด
0: สับปะรดถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสับปะรดค่ะคุณครูพัดนะคะก็จะนำไปวางไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้ค่ะเราจะเริ่มจากภาพไหนดีคะ

ภาพอะไรนี่คะภาพส้มดีกว่าค่ะเด็กๆนี่เลยคุณครูพัดก็จะนำไปวางไว้ด้านบนแบบนี้เลยค่ะแล้วคุณครูก็ต้องหาภาพอะไรมาวางจับคู่คะภาพส้มนั่นเองเอ๊ภาพส้มอยู่ไหนนะอันนี้หรือเปล่ามีสีส้มๆไม่ใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะถูกต้องคุณครูพัดก็จะต้องมาวางชิดติดกันแบบนี้ค่ะคุณครูจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวคุณครูพัดจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนค่ะมาช่วยคุณครูพัดสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพเหมือนเลยใครดีนะชี้หมอหมอชี้หมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกผลไม้มา1ภาพเลยค่ะมาวางจับคู่กันเลยหาอีก1ภาพเลยค่ะได้ไหมคะถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเด็กๆค่ะน้องมีอาจับคู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือการสาธิตนะคะเกมจับคู่ภาพเหมือนผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้ได้ค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจัดเก็บเกมการศึกษาค่ะเด็กๆอย่าลืมสังเกตนี้ด้วยนะคะที่ด้านหลังของแผ่นเกมการศึกษาค่ะคุณครูมีอะไรอยู่นะคะเด็กๆมีภาพอะไรอยู่คะภาพแพนกวินถูกต้องเลยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะคุณครูค่ะมีการปั๊มสัญลักษณ์นะคะเป็นภาพแพนกวินนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูค่ะยังเขียนจำนวนชิ้นเกมการศึกษาไว้ด้วยนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะเก็บเกมการศึกษาอย่าลืมสังเกตตัวเลขแล้วก็สังเกตภาพสัญลักษณ์ด้วยนะคะเด็กๆจะได้เก็บเกมการศึกษาได้ถูกชุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเด็กๆค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเก็บเก้าอี้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วเด็กๆนั่งเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะเด็กๆยกเก้าอี้เบาๆนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมการศึกษาใหม่ของเรากันค่ะภาพแรกเอาภาพไหนดีคะภาพส้มเอาภาพไหนดีเอ่ยน้องอาการจับคู่ได้แล้วใช่ไหมลูกมาด้านนี้ก่อนก็ได้ครับภาพต่อมาค่ะ

0: ครับประมาณค่ะแต่เด็กเล็กลองวางใหม่สิคะไหนลองภาพวางภาพนี้ใหม่น้องอาก้าครับน้องบาเซ่ค่ะยังเหลือภาพใหม่อีกนะวางได้เลยถูกต้องค่ะวางได้เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันค่ะภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพส้มเฮ้ยลองดูค่ะเราวางผิดเดี๋ยวคุณครูพัดหมุนภาพนี้ค่ะน้องวัดลองหมุนเกมการศึกษาภาพนี้ให้คุณหน่อยถูกต้องเลยภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ้มภาพต่อมาค่ะมังคุดต่อมาค่ะ
1: ส
0: ับปะรดชมพู
1: ่
0: ภาพต่อมาค่ะมะละกออันนี้คือมะละกอนะคะแล้วภาพสุดท้ายกล้วยถูกต้อง

0: แต่น้องสแตมลองวางให้เหมือนกันน้องสแตมครับน้องสแตมวางไว้ครับนำมาวางถูกต้องเลยเดี๋ยวมีเหลือไหมเอ๊ยลูกซองที่ไหนนะเอามาวางด้านนี้ได้เลยค่ะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวเก็บเตรียมกับภาษาใส่ตะกร้าแล้วพี่เตรียมใหม่นะเดี๋ยวให้น้องอาก้าไปหยิบนะคะผัดกันมาค่ะไหนคะน่าไหนคะ
1: ต้นโพ
0: ค่ะได้ค่ะมาช่วยกันเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี
1: อันน
0: ี้
1: ค่ะตรงน
0: ี้ค่ะอะไรนะคะแหนดูวันนั้นหมุนอีกด้านนึง

เดี๋ยวถ้าหนูวางด้านนี้อีกด้านนึงวางไม่ได้นะสลับที่กันก่อนลูกวางด้านนู้นค่ะด้านนู้นหมุนอีกด้านนึงแล้วลองดูสิคะอะไรขาดหายไปวางเลยค่ะ

หมุนหมุนหมุนหมุนโอเคเอาวางวางด้านนี้ค่ะวางตรงนี้มาค่ะภาพสุดท้ายถูกไหมเอ่ยหมุนก่อนแล้วมาเสร็จให้เพื่อนเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเอง

เก่งมากนะลองสังเกตจากภาพนี้นะใช่ค่ะมาด้านนี้ลูกเดี๋ยวเราแบ่งกันนะคะน้องการทำดีๆลูกมาค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ภาพแรกเอาภาพไหนดีมาเอาส้มมาวางนี่ก่อนก็ได้น้องข้าวหอมเอาส้มมาวางก่อนเลยหมดแล้วนี่แล้ววางให้ตรงกันวางชิดติดกันเลยถูกต้องค่ะภาพต่อมาค่ะเอาภาพอะไรดีคะวางทีละแผ่นลูกได้ค่ะเดี๋ยวน้องกันรอแป๊บหนึ่งภาพต่อมาค่ะอยู่ไหนเอ่ยมาวางเลยลูกภาพต่อมาค่ะมาค่ะน้องกีตาร์

0: าแบบนี้
1: ถูกต้องค่ะเอาน้องเอาฟองวางเลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตรวจสอบนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกค่ะส้มมะละกอมังคุดสับปะรดอะไรคะภาพนี้ภาพอะไรชมพู่และภาพสุดท้ายค่ะถูกต้องเลยเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะลุกจากเก้าอี้อย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆปลายทางก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะสนุกไหมคะ
2: สน
1: ุ
2: กมาก
1: เด็กๆนะคะบอกว่าวันนี้ค่ะเล่นเกมการศึกษาสนุกมากเลยเพราะว่าคุณครูพัชสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆค่ะก็ได้เล่นเกมการศึกษาที่หลากหลายเลยนะคะทั้งได้เล่นเกมการศึกษาใหม่และได้เรียนรู้เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูปลายทางค่ะบอกว่าเด็กๆปลายทางนะคะก็เล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะคุณครูพัชก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายกับคุณครูพัชเลยค่ะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วค่ะวันนี้เด็กๆยังได้ชิมผลไม้ด้วยเอ๋วันนี้เด็กๆชิมผลไม้อะไรไปบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีมะม่วงมีอะไรกล้วยอะไรอีกคะส้มแล้วก็อะไรนะที่เด็กบอกว่าเปรี้ยวๆเลยใช่หรือเปล่าใช่มังคุดหรือเปล่าคะวันนี้ที่เด็กๆได้ชิมไปที่เด็กๆบอกว่าเปรี้ยวๆก็คือตะลิงปิงนั่นเองวันนี้นะคะเด็กๆค่ะนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับผลไม้แล้วนะคะเด็กๆค่ะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับรสชาติของผลไม้ด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่ตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็มาสวัสดีคุณครูปลายทางกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะ
2: พร
1: ้
2: อมแล้ว
1: พร้อมแล้วอะไรคะน่ารักมากค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆจะตอบคุณครูเด็กๆผู้ชายจะต้องลงท้ายว่าครับและเด็กผู้หญิงจะต้องลงท้ายว่าค่ะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาไม่นะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยลูกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเนี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา

0: I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับ

ไว้ไงหมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับนะแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1นาทีเสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดทุกข์ทุกข์นะครับมันก็อุสูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลงแม่ดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้เอาน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิเขาลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีผสมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสะท้อนเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่ไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตร

0: ของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดขึ้นมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อเปิดทอเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: Easy Pet Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการพาน้องหมาของเราออกไปเที่ยวนอกบ้านวัตถุประสงค์ของการพาออกไปก็อาจจะเช่นพาน้องหมาไปออกกำลังกายลดความเครียดที่จะต้องอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานๆหรือว่าเราอาจจะพาเขาออกไปเที่ยวไปเจอกับเพื่อนฝูงของเขานอกบ้านก็ได้นะคะเราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสิ่งสำคัญเลยนะคะสายรัดอกหรือว่าปลอกคอจะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้ถ้าเป็นน้องหมาพันเล็กๆนะคะเราก็อาจจะเลือกใช้ตัวที่เป็นสายรัดอกเนื่องจากว่าถ้าใช้เป็นสายรัดคอเวลาหมาดึงเนี่ยมันก็จะไปกดตรงหลอดลมแล้วมันตัวก็จะไอเสียงคอกแคกคอกแคกนอกจากสายรัดอกแล้วก็ปลอกคอแล้วนะคะสิ่งสำคัญอื่นๆก็คือป้ายชื่อของเขาป้ายชื่อควรจะมีรายละเอียดของเจ้าของแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ด้วยเนื่องจากว่าเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้น้องหมาอาจจะหลุดจากเราไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยคนที่พบก็จะตามหาแล้วก็ส่งน้องหมาคืนกลับมาให้เราสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือสายจูงนะคะหลายๆท่านเนี่ยปล่อยน้องหมาออกไปให้วิ่งเล่นตามเราเราก็เจอบ่อยๆที่บางตัวตกใจนะคะวิ่งหนีจากเจ้าของแม้จะเป็นหมาที่เชื่อฟังคำสั่งดีแล้วก็ตามเนี่ยบางตัวตกใจเสียงแตรตกใจหมาตัวอื่นเนี่ยเขาวิ่งออกไปกลางถนนแล้วก็เจอรถชนนะคะหรือวิ่งหลุดหักเจ้าของเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยนะคะกับการที่จะต้องมีสายจูงให้กับสุนัขของเราทีนี้อย่างอื่นนะคะที่จะเอามาใช้ในการที่จะพาหมาเราออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนั่นก็คือเวลาที่หมาของเราเนี่ยออกไปข้างนอกแล้วเขาขับถ่ายนะคะเราก็ต้องเก็บสิ่งขับถ่ายนั้นๆด้วยคนที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รังเกียจสุนัขของเราเราใช้อะไรได้บ้างนะคะถุงเก็บอุจจาระแล้วก็อาจจะใช้ง่ายๆเลยใช้ถุงก๊อบแก๊บแบบนี้ก็ได้นะคะเอาติดไปด้วยทุกครั้งที่เราพาหมาออกไปข้างนอกบ้านแล้วก็เวลาเขาอึเราก็เก็บแล้วก็ผูกถุงซะก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือน้ำนะคะน้ำเนี่ยใช้อะไรได้บ้างใช้เวลาที่เขาไปขับถ่ายฉี่อยู่ข้างนอกบ้านแล้วเราก็เอาน้ำราดนะคะมันก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นได้อีกอย่างนึงก็คือว่าน้ำเนี่ยก็คือมีไว้ให้สำหรับสุนัขของเรากินด้วยจะได้ให้หมาของเราที่กำลังวิ่งมาเหนื่อยๆเนี่ยได้กินน้ำเวลาที่เราพาจูงออกไปนอกบ้านช่วงที่ดีก็คือช่วงที่ไม่ร้อนจนเกินไปอย่างเช่นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นไปแล้วนะคะแล้วสำคัญมากเลยสำหรับหมาพันธุ์ที่หน้าสั้นเนี่ยเขาก็จะเหนื่อยง่ายแล้วหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเราออกไปวิ่งตอนแดดร้อนๆเนี่ยเสี่ยงมากเลยที่จะเกิดปัญหาลมแดดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่หมาพันธุ์เล็กๆหรือหน้าสั้นเท่านั้นนะคะที่จะเป็นลมแ

ดได้หมาตัวใหญ่ๆเองก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดเป็นลมแดดได้เช่นกันเวลาที่เราพาหมาของเราเนี่ยออกไปเจอกับคนแปลกหน้าหรือเจอกับสุนัขตัวอื่นเราก็ต้องดูด้วยว่าหมาเราเนี่ยเป็นหมาที่ชอบสังคมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าออกไปแล้วเนี่ยเขากระดิกหางดีใจที่เจอกับหมาตัวอื่นหรือดีใจที่เจอกับคนเราก็ปล่อยให้เขาไปเล่นได้แต่ถ้าเรารู้ว่าหมาของเราเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวเวลาเจอคนปุ๊บวิ่งมาซ่อนหลังเราเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าหมาของเราเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะอย่าเพิ่งเข้าหาทันทีอาจจะต้องรอให้หมาของเราเนี่ยคุ้นกับเขาก่อนส่วนเวลาที่เราเจอหมาของคนอื่นบ้างล่ะคะจะทำยังไงอย่าลืมต้องถามเขาก่อนว่าเราสามารถที่จะเล่นกับหมาของเขาได้ไหมนะคะเพราะว่าไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะเป็นมิตรสิ่งที่เราจะทำเวลาเข้าหาหมาอย่าเดินเข้าไปหาแล้วก้มแล้วก็ลูบหัวเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวสำหรับหมาที่เขาไม่รู้จักเรามันจะมีความรู้สึกเหมือนถูกคุกคามได้เราเข้าหาหมาทางด้านข้างนะคะอาจจะนั่งลงให้อยู่ในระดับเดียวกันกับหมาเวลาที่ลูบนะคะอย่าเพิ่งไปลูบหัวนะคะลูบตรงอกก่อนหรือลูบทางด้านข้างลำตัวก็จะช่วยทำให้เขาไม่รู้สึกว่าหวาดกลัวมากนักเราควรจะพาหมาของเราเนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับชนิดกับสายพันธุ์ของหมาของเราถ้าเกิดว่าเขาเป็นตัวเล็กๆนะคะก็อาจจะวิ่งไม่นานเท่าไหร่นักแต่ถ้าเป็นตัวพันธุ์ใหญ่ๆหรือเป็นพันธุ์ที่ใช้พลังงานเยอะๆยกตัวอย่างเช่นไซบีเรียนหรือว่าโกลเด้นรีทรีฟเวอร์เนี่ยเขาวิ่งกันได้ค่อนข้างนานสังเกตดูว่าหมาของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาหอบมากๆแล้วนะคะก็ควรที่จะต้องหยุดนะคะอย่าพยายามฝืนให้หมาของเราเนี่ยวิ่งหรือเดินต่อไปสำหรับการพาสุนัขเดินทางไปที่ไกลๆนะคะการเตรียมตัวก็ไม่ต่างกับการพาไปเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอาจจะมีเสริมขึ้นมาก็คือการใช้กระเป๋าเดินทางนะคะสำหรับใส่น้องหมาไว้เวลาที่เรานั่งอยู่ในรถก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เขาเดินไปเดินมาฝึกตอนแรกเนี่ยเราอาจจะแค่ว่าเอาเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ให้รางวัลนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาเข้าออกได้ตามสะดวกจนเขาเริ่มชินแล้วเหมือนเป็นที่นอนของเขาเราก็ควรที่จะเตรียมทั้งน้ำทั้งอาหารอุปกรณ์การให้อาหารของเขาให้พร้อมเช็คดูว่าสถานที่ที่เราจะพาเขาไปนั้นเนี่ยยินดีต้อนรับสุนัขหรือเปล่าเมื่อเราพาสุนัขของเราไปออกกำลังกายหรือไปเที่ยวมาแล้วนะคะเมื่อกลับมาถึงบ้านเราก็ควรจะเช็คดูตามร่างกายตามตัวของเขานะคะว่ามีเทปมีหมัดสิ่งแปลกปลอมเป็นกิ่งไม้อะไรที่ติดมากับผิวหนังติดมากับขนหรือเปล่านะคะก็จัดการเอาออกถ้าเท้าเลอะเทอะก็ควรที่จะล้างด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเตรียมตัวง่ายๆนะคะในการที่จะพาน้องหมาของเราไปออกกำลังกายใกล้บ้านหรือว่าพาออกไปเที่ยวไกลๆบ้านค่ะ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีน

0: ีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เรื่องอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลยไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
3: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาๆมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลยพวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
3: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับอาหารนะคะ
3: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทันตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวพ่ออ้าวเฮ้ยเอาเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
4: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
1: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชราสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันในตอนเช้าแบบนี้นะคะในกิจกรรมแรกของเราค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะหรืออาจจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กๆค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลงกันก่อนเลยค่ะตอนเช้าแบบนี้เราจะร้องเพลงอะไรคะเพลงสวัสดีถูกต้องเลยค่ะแล้วตอนนี้เด็กๆร้องเพลงสวัสดีของคุณครูกันยังคะร้องกันได้แล้วเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางด้วยได้ไหมคะเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะมาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: พบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนั่งกันเรียบร้อยทุกคนเลยคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะที่เด็กๆนะคะช่วยกันร้องเพลงและทำท่าทางในเพลงสวัสดีนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณครูพัดสังเกตเห็นค่ะว่าตอนนี้นะคะเด็กๆปลายทางก็นั่งเรียบร้อยพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูพัดและก็เพื่อนๆแล้วล่ะค่ะโดยในวันนี้นะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราค่ะคุณครูพัดนะคะก็มีเรื่องมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็อยากจะฝากเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆนะคะจะออกนอกบ้านเด็กๆนะคะอย่าลืมพกอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะคะอุปกรณ์ที่สามารถกันฝนได้มีอะไรบ้างนะมีอะไรคะร่มอะไรอีกลูกเสื้อกันฝนมีอะไรอีกคะมีร่มมีเสื้อกันฝนมีอะไรอีกนะมีหมวกถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถพกอุปกรณ์กันฝนนะคะเมื่อเด็กๆค่ะออกไปนอกบ้านนั่นเองเพื่อป้องกันถ้าหากว่าเกิดฝนตกลงมาเด็กๆจะได้มีอุปกรณ์ป้องกันฝนเด็กๆจะได้ไม่เปียกฝนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะนอกจากจะชวนเด็กๆค่ะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการดูแลตนเองเมื่อฝนตกแล้วนะคะคุณครูพัดค่ะก็อยากจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเด็กๆอยากทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้คุณครูพัดมีเรื่องอะไรมาให้เด็กๆได้พูดคุยร่วมกันคะอยากทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วนะคะในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสัตว์ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองว่าเด็กๆนะคะรู้จักสัตว์อะไรบ้างอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เด็กๆเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ต่างๆที่เด็กๆค่ะได้ไปเรียนรู้เมื่อเด็กๆนะคะได้ไปสวนสัตว์นั่นเองเด็กๆนะคะก็สามารถนำชื่อสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนะคะมาเล่าให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะชีหมาะหมาะชีหมาะหมาะชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องแก้มใสค่ะน้องแก้มใสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องคิดชัย
0: น้องแก้มใสคะมีสัตว์อะไรบ้างคะที่น้องแก้มใสรู้จักรู้จักสัตว์เลี้ยงอะไรเอ่ย
1: แมว
0: รู้จักแมวรู้จักอะไรอีกคะ
1: หมาร
0: ู้จักหมาหรือว่าสุนัขด้วยแสดงว่าที่บ้านน้องแก้มใสเลี้ยงแมวกับสุนัขใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องแก้มใสนะคะบอกว่าน้องแก้มใสรู้จักแมวแล้วก็รู้จักสุนัขด้วยเพราะว่าที่บ้านของน้องแก้มใสเลี้ยงแมวกับสุนัขนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครนี้นะให้เด็กๆเอามือแตะพุงเอามือแตะหูแต่แก้มไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
2: น้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินรู้จักสัตว์อะไรบ้างครับ
2: หมาร
0: ู้จักหมาหรือว่าสุนัขแล้วรู้จักอะไรอีกลูก
2: แมว
0: รู้จักแมวมีสัตว์อะไรที่น้องกวินรู้จักอีกไหมครับ
2: นก
0: รู้จักนกนกเขาบินอยู่ที่ไหนนะบินอยู่ที่ไหนคะ
2: บนฟ้า
0: บินอยู่ที่บนฟ้าถูกต้องเลยแล้วมีสัตว์อะไรที่น้องกวินรู้จักอีกไหมลูก
2: มีแต่เสือ
0: รู้จักเสือด้วยน้องกวินเคยเห็นเสือที่ไหนคะ
2: ที่สวนสัตว
0: ์ที่สวนสัตว์แล้วน้องกวินไปสวนสัตว์กับใครลูก
2: กับคุณแม
0: ่ไปกับคุณแม่ไปกับใครอีกคะ
2: คุณพ่อ
0: คุณพ่อสนุกไหมลูกสนุกน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะ น้องกวินนะคะก็สามารถบอกได้ว่าน้องกวินค่ะรู้จักสัตว์อะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นค่ะยังนำประสบการณ์นะคะที่น้องกวินเคยไปสวนสัตว์ค่ะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถนำชื่อสัตว์ต่างๆนะคะที่เด็กๆรู้จักค่ะออกมาพูดหรือว่าคุยให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้นะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาซิสครับหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: บาซิสครับ
0: น้องบาซิสครับน้องบาซิสครับน้องบาซิสรู้จักสัตว์อะไรบ้างลูก
3: ช้าง
0: รู้จักช้างเอ๊ะช้างที่น้องบาซิสเคยเห็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
3: ตัวใหญ่สูงมาก
0: โอ้ตัวใหญ่สูงมากเลยใช่ไหมครับแล้วนอกจากจะรู้จักช้างแล้วรู้จักอะไรอีกลูก
3: รู้จักเสือ
0: รู้จักเสือด้วยมีสัตว์อะไรที่หนูรู้จักอีกไหมครับ
3: ปลา
0: ปลาเคยเห็นปลาที่ไหนลูก
3: ที่สวนสัตว
0: ์ไปดูปลาที่สวนสัตว์มาด้วยใช่ไหมครับแล้วรู้จักอะไรอีกลูก
3: รู้จัก
0: อะไรนะลูก
3: วัว
0: รู้จักวัววัวมีสีอะไรนะ
3: สีขาว
0: มีสีขาวแล้วมีสีอะไรอีกคะ
3: สีดำ
0: มีสีดำยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าน้องบาซิสนะคะรู้จักสัตว์หลากหลายเลยแล้วน้องบาซิสชอบสัตว์ตัวไหนมากที่สุดเลยครับ
3: ช้าง
0: ชอบช้างเอช้างร้องยังไงนะอะไรนะคะ
3: ช้าง
0: ช้างร้องยังไงนะคะเด็กๆคนไหนเคยได้ยินเสียงช้างบ้างลูกช้างร้องยังไงนะคะโอ้เป็นเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เด็กๆทุกคนเลยแล้วก็น้องบาซิสด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางบ้างค่ะได้ไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพูดคุยหรือว่าสนทนากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: ตอนนี้เด็กปลายทางและคุณครูปลายทางก็ทำกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะก็จะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักค่ะเอ๊คนต่อไปคุณครูพัดจะให้ใครออกมาดีนะคุณครูพัดให้กล่องของขวัญเด็กๆค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้น้องขนุนครับน้องขนุนเชิญเลยครับลูกหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
1: น้องขนุนครับ
0: น้องขนุนครับน้องขนุนครับมีสัตว์อะไรที่น้องขนุนรู้จักบ้างลูก
1: วัว
0: รู้จักวัวรู้จักอะไรอีกคะ
1: ช้าง
0: รู้จักช้างด้วยแล้วมีสัตว์อะไรที่หนูรู้จักอีกไหมลูก
1: ควาย
0: อะไรนะคะ
1: ควาย
0: ปลาใช่ไหมลูกไหนลองพูดมาอีกหนึ่งครั้งค่ะปลา
1: ปลาย
0: อดเยี่ยมเลยค่ะมีสัตว์อะไรที่หนูรู้จักอีกไหมคะรู้จักอะไรลูก
1: ตั๊กปลาช้างครับ
0: อะไรนะลูก
1: ปลาช้าง
0: อ๋อรู้จักปลาฉลามปลาฉลามตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะ
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่มากเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะน่ารักมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถบอกชื่อสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักได้ค่ะถ้าหากว่าเด็กๆนะคะยังพูดไม่ชัดเจนนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถพูดคำที่ชัดเจนให้กับเด็กๆได้ฟังอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ให้เด็กๆได้พูดตามด้วยนะคะเพื่อให้เด็กๆค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ถูกต้องนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกีตาร์ค่ะออกมาได้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะยืนตัวตรงเลยลูกชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกีตาร
0: ์น้องกีตาร์ค่ะ
2: มาบ้านบ้านของกีตาร์มีหลายตัว
0: มีหลายๆตัวนะคะ
2: หมาม
0: ีหมาหรือว่าสุนัขหลายตัวเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่มีหมาหลายตัวเหมือนให้ตาตาหนึ่งเบลให้ตาเป็ดให้หน้าตัวอันหนึ่ง
0: อะไรนะลูก
2: ตาตาอําจัดในไร่อ๋อ
0: เลี้ยงสุนัขไว้ที่ไร่ใช่ไหมคะ
2: ใช่อ๋อ
0: แล้วสุนัขที่น้องกีตาร์บอกมีสีอะไรบ้างลูก
2: มีสีน้ำตาล
0: มีสีน้ำตาลมีสีอะไรคะ
2: มีสีขาว
0: มีสีขาวด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วนอกจากรู้จักหมาแล้วหรือว่าสุนัขรู้จักอะไรอีกลูก
2: รู้จักแมว
0: รู้จักแมวแมวร้องยังไงคะ
2: เหมียว
0: เหมียวเอแล้วรู้จักสุนัขรู้จักแมวแล้วมีสัตว์อะไรที่น้องกีตาร์รู้จักอีกไหมคะ
2: หมา
0: อะไรนะคะ
2: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อโอ้โหผีเสื้อกางปีกแบบไหนนะคะกางปีกแบบนี้ยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องกีตาร์เคยเห็นผีเสื้อที่ไหนคะ
2: ผีเสื้อที่ราวบ้านเทมไปบินอยู่
0: เจอผีเสื้อที่รอบบ้านที่บินอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: น่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆค่ะก็สามารถนำสัตว์ต่างๆนะคะที่เด็กๆรู้จักค่ะมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะยังได้นำประสบการณ์ของตนเองค่ะอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้านนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวใกล้ตัวเด็กๆเลยค่ะที่เด็กๆนะคะออกมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้พูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่ไหมคะคุณครูพัดค่ะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนค่ะเครื่องให้จังหวะที่คุณครูพัดนำมาในวันนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆพูดทบทวนชื่อตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราทบทวนจังหวะที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวกันก่อนเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจฟังจังหวะของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังและช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะ

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถูกต้องเลยค่ะถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องเคลื่อนไหวแบบช้าช้าเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันค่ะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแล้วถ้าเด็กๆค่ะได้ยินจังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะ
1: จ
0: ังหวะหยุดถ้าเด็กๆได้ยินจะต้องทำยังไงลูกต้องหยุดนิ่งเลยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะโดยเรานะคะก็จะต้องหาพื้นที่ของตนเองก่อนพื้นที่ของเด็กๆต้องเป็นยังไงนะคะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆแล้วก็ไม่ให้ชนเก้าอี้ด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนับ1ถึง5นะคะหาพื้นที่ของตนเองเลย1 2 3 4 5จังหวะหยุดแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันก่อนเลยค่ะอยู่กับที่เด็กๆก็จะต้องเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ของตนเองนะคะพร้อมไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันเลยค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเอ๊มีใครทำท่าที่ไม่เหมือนเพื่อนบ้างนะถามใครดีน้องอองฟองค่ะไหนเมื่อกี้น้องอองฟองทำท่าอะไรนะคะทำท่าอะไรนะคะเพนกวินโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่กันต่อเลยค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะเด็กๆ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องหมุยมุยน้องหมุยมุยทำท่าอะไรคะ
1: ทำท
0: ่าแพนกวินยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันบ้างค่ะเด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวได้รอบๆห้องเรียนของเราเลยแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมระวังเพื่อนๆของเราด้วยนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันเลยค่ะ

สมว่าหยุดแล้วค่ะเอ๊มีใครยังไม่หยุดไหมนะหยุดนิ่งกันทุกคนเลย

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวต่อไปนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูพัดจะชวนเด็กๆไปเที่ยวสวนผลไม้ไปไหมคะเราจะนั่งรถอะไรไปกันดีนะไปรถไฟเหรอคะได้เลยค่ะเด็กๆมาต่อแถวที่คุณครูพัดเลยต่อแถวรถไฟเลยนะจับคุณครูพัดไปเลยพร้อมไหมคะรถไฟจะไปแล้วนะปูนปูนปูนปูนรถไฟปูนปูนรถไฟเลี้ยวซ้ายรถไฟเลี้ยวขวาปูนปูนเด็กๆคะครูพัดไม่ได้ยินเสียงรถไฟของเด็กๆเลยค่ะช่วยครูพัดร้องเสียงรถไฟได้ไหมคะร้องยังไงนะปูนปูนรถไฟเลี้ยวแล้วนะปูนปูนอุ๊ยเด็กๆคะตอนนี้ค่ะเราถึงที่สวนผลไม้กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเดินสวนผลไม้กันนะคะเด็กๆลงจากรถไฟเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเดินค่ะ
1: มัน
0: ดันนะเด็กๆค่อยๆเดินนะคะเด็กๆค่อยๆเดินค่ะเดินช้าๆนะระวังล้มนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินเด็กๆคะตอนนี้ค่ะเราเจอต้นอะไรนะ
1: ต้นแอปเป
0: ิ้
1: ล
0: อ๋อต้นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะสีแดงเด็กๆคะเดี๋ยวเราค่อยๆหยิบแอปเปิ้ลหยิบลงมาเลยค่ะชึบเดี๋ยวเราจะเอาไปฝากใครคะ
1: คุณแม่คุณย่า
0: เอาไปฝากคุณพ่อกับคุณแม่เอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ะเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเลยค่ะจะมีผลไม้อะไรอีกนะค่อยๆเดินนะคะเดี๋ยวลื่น
1: ใช่
0: ค่อยๆเดินค่อยๆเดินเด็กๆเดินช้าๆนะคะอ๋อเด็กๆเจอแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือต้นอะไรเอ่ย
1: กล้วย
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าเจอต้นกล้วยเด็กๆค่อยๆหยิบกล้วยออกมาค่ะแล้วเด็กๆคะเด็กๆค่อยๆปอกเปลือกกล้วยเลยค่อยๆปอกแบบนี้ปอกแบบนี้ปอกแบบนี้ค่ะแล้วให้เด็กๆลองชิมกล้วยเลยค่ะอร่อยไหมคะ
1: อร
0: ่อยกล้วยรสชาติเป็นยังไงลูกหวานหวานถูกต้องเลยเอ๊ะเราจะไปหาผลไม้อะไรอีกดีนะเด็กๆค่ะค่อยๆเดินนะอ๋อจะไปหาสับปะรดได้เลยค่ะค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินอุ๊ยเด็กๆค่ะตอนนี้เจอต้นอะไรคะ
1: ส
0: ับ
1: ปะรด
0: เจออะไรนะคะ
1: สับปะรด
0: อ๋อเด็กๆบอกว่าเจอมะม่วงใช่ไหมคะ
1: สับปะรด
0: อ๋อน้องบาซิสบอกว่าน้องบาซิสเห็นสับปะรดด้วยเดี๋ยวเราเก็บมะม่วงกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กๆเก็บมะม่วงเลยชึบเอากี่ลูกดีคะ
1: 2 ลูก
0: 2ลูกอ่ะเดี๋ยวเราเก็บอีก2ลูกนะ1 2ได้มะม่วงกี่ลูกแล้วคะ2ลูกแล้วแล้วตอนนี้เด็กๆเดินสวนผลไม้เหนื่อยแล้วหรือยังคะ
1: ไม่เหนื่อย
0: งั้นเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะนั่งลงเลยค่ะนั่งลงที่ใต้ต้นไม้ของเด็กๆเลยนั่งลงเลยเด็กๆนั่งในท่าที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันเลยนะคะ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันค่ะเด็กๆให้เด็กๆนั่งคัดสมาเลยค่ะพอไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาเด็กๆเอามือวางไว้บนตักแล้วหลับตาเลยค่ะหลับตาลงเลยนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตัวเองได้เลยค่ะเร็วเข้าสิเร็วเข้าสินับดีๆนับให้ดังๆนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังๆนับให้ดีๆ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ไปดื่มนมกันมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะโอ้เด็กๆบอกว่านมที่เด็กๆดื่มไปอร่อยมากเลยใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้เด็กๆก็พร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วค่ะเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยผลไม้ถูกต้องเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้นั่นเองค่ะคุณครูผัดนะคะได้ยินเสียงเด็กๆปลายทางค่ะตอบเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกันนะคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยผลไม้ค่ะและเรื่องที่คุณครูผัดนะคะจะมาสอนเด็กๆในวันนี้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการล้างทำความสะอาดผลไม้นั่นเองแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้กันค่ะคุณครูผัดมีอะไรนะมีอะไรคะเด็กๆมีกล่องปริศนาค่ะนี่นะคะก็คือกล่องปริศนานั่นเองตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กับคุณครูแล้วหรือยังนะตบมือแปะแปะเรียกแพะเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากลูบซิปปิดหูสองหูตาสองตาปิดปากที่อ้าแล้วนั่งตัวตรงเด็กๆนั่งเรียบร้อยกันหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกไปแล้วว่าวันนี้คุณครูพัดมีอะไรคะมีกล่องปริศนามาให้เด็กๆได้สังเกตกันด้วยเด็กๆอยากรู้หรือเปล่าคะว่ากล่องปริศนาของคุณครูจะมีอะไรแอบอยู่ในนี้นะใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะหมอชีน้องข้าวหอมค่ะมาด้านนี้เลยค่ะน้องข้าวหอมลองเอามือล้วงเข้าไปที่กล่องปริศนาของเราค่ะเจอสิ่งของปริศนาของเราไหมคะมีลักษณะเป็นยังไงลูก
1: แข็งๆอ
0: ะไรนะคะ
1: แข็ง
0: ๆน้องข้าวหอมบอกว่าเป็นยังไงนะลูก
1: แข็งแข็ง
0: แข็งแข็งแล้วพอสัมผัสแล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: แข็งแข็ง
0: แข็งแข็งมีกี่ลูกลูก
1: ลูกเดียว
0: มีลูกเดียวไหนน้องข้าวหอมลองหยิบสิ่งของที่อยู่ข้างในออกมาให้เพื่อนๆดูเลยค่ะว้าวคืออะไรคะเด็กๆไหนน้องข้าวหอมขยับมาด้านนี้ได้เลยค่ะคืออะไรคะแอปเปิ้ลถูกต้องเลยค่ะแล้วแอปเปิ้ลที่น้องข้าวหอมหยิบมาได้เป็น

0: ีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าของที่อยู่ข้างในนะคะที่น้องข้าวหอมหยิบออกมาก็คือแอปเปิ้ลเขียวนั่นเองปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยแล้วเด็กๆคะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าก่อนที่เราค่ะจะรับประทานแอปเปิ้ลเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะจะต้องทำอะไรลูกจะต้องล้างก่อนถูกต้องเลยแล้วทำไมหน้าเราถึงจะต้อง

0: เดี๋ยวให้เด็กๆค่ะได้ลองสังเกตภาพที่คุณครูนำมาฝากเลยเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆไปสังเกตภาพกันเลยค่ะภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกเพราะเด็กๆบอกว่าเห็นเป็นมะม่วงหรือเปล่านะแล้วเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังฉีดยาถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพค่ะที่ชาวสวนนะคะอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงค่ะหรือว่ายานะคะที่ทำให้ต้นไม้หรือว่าผลไม้ของเราเจริญเติบโตค่ะถ้าเด็กๆนะคะเก็บผลไม้มาแล้วเด็กๆค่ะไม่ล้างผลไม้จะเป็นอย่างไรนะอาจจะทำให้เด็กๆปวดท้องได้นั่นเองเพราะว่าชาวสวนนะคะบางคนค่ะอาจจะฉีดยาฆ่าแมลงหรือว่ายานะคะที่เร่งผลผลิตให้ผลไม้ของเราเจริญเติบโตดังนั้นก่อนที่เราจะรับประทานผลไม้จะต้องทำอย่างไรคะจะต้องนำไปล้างถูกต้องเลยเอ๊คุณครูพัดได้ยินเสียงเด็กๆมาจากตรงไหนนะจุจุอย่าทำเสียงดังจุๆได้ยังคะจุๆแล้วเอามือวางไว้บนตักเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูพัดบอกไปแล้วถ้าเรานะคะรับประทานผลไม้โดยที่เรายังผลไม้แล้วชาวสวนฉีดยาฆ่าแมลงเราจะเป็นยังไงลูกปวดท้องถูกต้องเลยหรืออาจจะทำให้เด็กๆคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนได้ด้วยดังนั้นก่อนที่เราจะรับประทานผลไม้เราก็จะต้องทำอะไรคะจะต้องล้างผลไม้ถูกต้องเลยก่อนที่เด็กๆนะคะจะรับประทานผลไม้ค่ะเรานะคะก็จะต้องล้างผลไม้ก่อนนั่นเองเพราะว่าเรานะคะจะต้องล้างทำความสะอาดให้ผลไม้ของเราค่ะปราศจากเชื้อโรคแล้วก็ไม่มียาฆ่าแมลงด้วยแต่ว่าเด็กๆจะรู้หรือเปล่าคะว่าเวลาที่เราจะล้างผลไม้เราจะต้องมีอุปกรณ์อะไรกันบ้างอยากรู้หรือเปล่าคะถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรบ้างคะเห็นอะไรคะลูกเด็กๆบอกว่าเห็นกะละมังกะละมังใส่อะไรอยู่คะ
1: ใส่น้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะและนอกจากจะมีกะละมังใส่น้ำแล้วมีอะไรอีกคะ
1: เป็นข้าว
0: เด็กๆบอกว่าเป็นข้าวหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ไม่ใช่ข้าวนะคะเด็กๆเป็นอะไรนะที่มีรสชาติเค็มๆ
1: ข้าว
0: อะไรคะได้ยินเสียงเด็กๆตอบมาค่ะอะไรนะ
1: เ
0: กลือลูกเมื่อสักครู่นี้ใครตอบนะคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกลือนั่นเองเหมือนที่คุณครูพัดบอกไปเลยค่ะว่ามีรสชาติเค็มๆใช่ไหมเอ่ยก็คือเกลือค่ะซึ่งอุปกรณ์นี้นะคะก็เป็นการล้างผลไม้อย่างง่ายนั่นเองค่ะที่เด็กๆนะคะสามารถนำมาล้างผลไม้ได้ค่ะนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้สังเกตภาพแล้วค่ะคุณครูนะคะก็มีอุปกรณ์ของจริงมาให้เด็กๆได้สังเกตด้วยเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตอุปกรณ์ของจริงของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออุปกรณ์นะคะที่เราค่ะจะใช้ในการล้างทำความสะอาดผลไม้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆค่ะมาล้างผลไม้กันนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่ามีผลไม้อะไรบ้างนะมีสาลี่มีอะไรอีกคะมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรบ้างนะมีแอปเปิ้ลสีแดงแล้วก็แอปเปิ้ลสีเขียวด้วยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลไม้ที่คุณครูค่ะจะนำมาให้เด็กๆได้ใช้ในการล้างนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาของเราคืออะไรคะกะละมังถูกต้องเลยคุณครูพัดนะคะมีกะละมังที่ใส่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะก็จะมีอะไรเอ่ยที่คุณครูบอกไปเกลือถูกต้องเลยค่ะมีใครเคยลองชิมเกลือบ้างคะเกลือมีรสชาติแบบไหนคะลูก
1: เค
0: ็มเค็มถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือเกลือนั่นเองค่ะและคุณครูนะคะก็มีผ้าเช็ดมือด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการเช็ดมือนั่นเองค่ะเผื่อมือของเด็กๆนะคะเปียกน้ำค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือ

ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาช่วยคุณครูพัดนะคะในการล้างทำความสะอาดผลไม้นั่นเองค่ะโดยในลำดับแรกนะคะเราค่ะก็จะต้องใส่อะไรคะใส่เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะลงไปในกะละมังที่คุณครูเตรียมไว้เลยค่ะซึ่งในกะละมังนี้นะคะก็มีน้ำไว้อยู่แล้วค่ะใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดดีนะชีหมอหมอชีหมอหมอชีไหนถึงจะเหมาะชีน้องมีอาค่ะมาด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องมีอานะคะช่วยคุณครูพัดค่ะตักเกลือ1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปนะคะที่กะละมังได้เลยพอแล้วค่ะแค่1ช้อนค่ะลูกตอนนี้นะคะน้องมีอาค่ะก็ตักเกลือนะคะใส่ลงไปที่กะละมัง1ช้อนชาแล้วเรียบร้อยค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะเมื่อเรานะคะตักเกลือค่ะใส่ลงไปในน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะคุณครูค่ะก็จะต้องให้เด็กๆค่ะนำผลไม้นะคะใส่ลงไปในกะละมังที่คุณครูนะคะใส่เกลือไว้แล้วนั่นเองใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องน้องบาสครับมาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องบาสนะครับช่วยนำผลไม้ใส่ลงไปในกะละมังให้คุณครูหน่อยลูกลูกไหนก็ได้ครับใส่ลงไปเลยใส่อีกหนึ่งลูกก็ได้ค่ะใส่อีกได้นะคะขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะ เดี๋ยวคุณครูพัดขอต้อนแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะ ชีหมอหมอชีหมอหมอชีน้องคนไหนถึงจะเหมาะชีน้องน้องเกรซค่ะมาด้านนี้เลยลูกน้องเกรซช่วยคุณครูพัดนำผลไม้ใส่ลงไปในกะละมังใบนี้ด้วยค่ะเอาลูกไหนก็ได้ลูกใบนี้ค่ะใส่สาลี่ก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยขอบคุณค่ะปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูค่ะก็นำผลไม้บางส่วนนะคะใส่ลงไปในกะละมังที่เราใส่อะไรลงไปคะใส่เกลือลงไปแล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะต้องแช่ผลไม้ไว้ในน้ำเกลือค่ะประมาณ10นาทีเมื่อเรานะคะนำผลไม้นะคะแช่ในน้ำเกลือเรียบร้อยประมาณ10นาทีค่ะเรานะคะก็จะต้องนำมาล้างที่น้ำสะอาดนั่นเองเด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าคุณครูแช่ผลไม้อะไรไว้บ้างคะที่มีเพื่อนๆออกมาช่วยกันค่ะมีอะไรบ้างคะมีสาลี่มีอะไรอีกลูกมีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลเขียวด้วยถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นการล้างผลไม้อย่างง่ายค่ะซึ่งเรานะคะใช้อุปกรณ์ไม่เยอะเลยมีแค่กะละมังน้ำแล้วก็อะไรคะแล้วก็เกลือนั่นเองถูกต้องเลยถ้าเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านเด็กๆจะต้องรอนะคะในการแช่น้ำประมาณกี่นาทีนะคะกี่นาทีลูก10นาทีเพื่อให้ผลไม้ของเรานะคะสะอาดนั่นเองจะได้ปราศจากเชื้อโรคหรือว่าปราศจากยาฆ่าแมลงด้วยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาช่วยกันนับ1ถึง10ได้ไหมคะถ้าเรานับ1ถึง10แล้วเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆได้มาช่วยคุณครูพัดนะคะนำผลไม้ที่เราแช่ในน้ำเกลือนะคะใส่ลงไปที่น้ำสะอาดเพื่อล้างเลยค่ะแต่ถ้าเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆนะคะจะต้องรอเวลาให้ถึงประมาณ10นาทีเลยแต่ว่าวันนี้นะคะคุณครูพัดจะแช่แค่เวลานับ1ถึง10เด็กๆใช้กันนับ1ถึง10ได้ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะ
ช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตอนนี้คุณครูพัฒน์นะคะก็อยากจะขอตัวแทนเด็กๆค่ะออกมาช่วยคุณครูพัฒน์นะคะนำผลไม้ที่เรานะคะแช่ไว้ในน้ำเกลือใส่ลงไปที่น้ำสะอาดเลยใครจะออกมาช่วยคุณครูดีนะคุณครูพัฒน์จะให้ส้มเด็กๆค่ะส้มผลเล็กค่ะส้มผลใหญ่คุณครูพัฒน์ขอมอบให้น้องอะไรดีนะให้น้องขนมหวานค่ะมาด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องขนมหวานนะคะช่วยคุณครูพัดค่ะหยิบผลไม้จากในกะละมังที่ใส่อะไรนะคะใส่เกลือนะคะให้หยิบมาใส่ในกะละมังที่เป็นน้ำสะอาดได้เลยค่ะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวางเบาๆนะหยิบผลไม้อีกเลยค่ะหยิบให้หมดทุกลูกเลยเก่งมากค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

0: ยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเช็ดมือก่อนค่ะเช็ดมือเลยวางให้คุณครูในตะกร้าได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะที่จะช่วยคุณครูพัฒน์นะคะล้างผลไม้จากในกะละมังที่ใส่น้ำสะอาดเลยค่ะเวลาเด็กๆล้างนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ลองสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะเด็กๆหยิบผลไม้ขึ้นมาค่ะและให้เด็กๆนะคะค่อยๆใช้มือนะคะถูลงไปค่ะที่บริเวณด้านนอกของผลไม้แบบนี้เลยค่ะถูแบบนี้เลยนะเมื่อถูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะนำไปใส่ไว้ในตะกร้าอีกหนึ่งใบที่คุณครูเตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะวางลงไปได้เลยแบบนี้นะคะใครจะออกมาช่วยคุณครูพัดดีนะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องพัดเปลี่ยนหมุนเวียนเพื่อนๆกันออกมาค่ะเอามือวางไว้บนตาก่อนค่ะเอามือตาผมตาหูตาแก้มตาไหล่ต่ำๆลงไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ครับน้องออโต้มาด้านนี้เลยลูกเดี๋ยวน้องออโต้ช่วยล้างผลไม้ของคุณครูได้ไหมครับเอามือถูๆด้วยครับแล้วก็เอามือถูแบบนี้เลยถูแบบนี้เลยถูให้เธอลูกอันไหนเนาะออโต้ลองทำเองสิครับถูกต้องเลยครับยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องออโต้ใส่ไว้ที่ตะกร้าใบนั้นได้เลยเดี๋ยวให้ออโต้ช่วยคุณครูพัดอีกหนึ่งลูกครับยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็ไปใส่ในไหนนะขอบคุณครับปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเช็ดมือก่อนเลยเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะที่จะออกมาช่วยคุณครูค่ะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องอาก้าครับน้องอาก้าหยิบผลไม้ขึ้นมาเลยเอามือถูๆแบบนี้นะครับถูกต้องเลยค่อยๆถูเลยครับแล้วใส่ลงไปที่ไหนนะอีกหนึ่งลูกครับเห็นไหมคะเรานะคะก็จะต้องล้างผลไม้นะคะให้สะอาดเลยเช็ดมือก่อนครับยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะนี่นะคะเด็กๆค่ะก็จะได้ผลไม้นะคะที่สะอาดแล้วค่ะเราใช้แค่อะไรนะคะใช้แค่น้ำกับอะไรลูกกับเกลือถูกต้องเลยนี่นะคะก็เป็นการล้างผลไม้อย่างง่ายนั่นเองที่เด็กๆนะคะก็สามารถทำเวลาที่เด็กๆนะคะจะรับประทานผลไม้ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะได้ออกมาพูดคุยหรือว่าสนทนากันนะคะเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดผลไม้ค่ะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กๆจำกันได้หรือเปล่านะว่าทำไมเราถึงต้องล้างผลไม้หรือว่าเรานะคะจะล้างผลไม้อย่างไรนั่นเองคุณครูพัฒน์จะถามใครดีคะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องน้องไม้ค่ะน้องไม้มาด้านนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะทำไมเราถึงต้องล้างผลไม้ลูก
1: เพราะว่าผลไม้ของเราเป็นเชื้อโรค
0: ถ้าเราไม่ล้างผลไม้อาจจะมีเชื้อโรคใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราล้างผลไม้ยังไงลูก
1: ผลไม้แบบนี้แล้วก็เอาไปไขอ่าน
0: เอาไปใส่ในอ่างหรือว่าในกะละมังใช่ไหมคะแล้วก็ใส่อะไรด้วยคะ
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือด้วยถูกต้องเลยเวลาล้างทำท่ายังไงนะคะ
1: แบบน
0: ี้อ๋อทำท่าแบบนี้ถูๆแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนดีกว่าค่ะใครดีนะคุณครูพัชให้ผลไม้ดีเด็กดีกว่าค่ะอยากได้อะไรดีคะแตงโมดีกว่าค่ะแตงโมผลเล็กค่ะแตงโมผลใหญ่คุณครูพัดขอมอบให้ให้น้องยารินดาค่ะมาด้านนี้เลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาถูกต้องเลยน้องมีอาค่ะเราจะล้างทำความสะอาดผลไม้ยังไงลูกถูๆแบบนี้เลยใส่อะไรบ้างคะ
1: ใส่เกลือ
0: ใส่เกลือถูกต้องเลยค่ะใส่ลงไปในไหนคะ
1: ในหม้อนี้
0: ใส่ลงไปในกะละมังเดี๋ยวลองพูดอีกหนึ่งครั้งค่ะกะละมัง
1: กะละมัง
0: ถูกต้องเลยค่ะเรานะคะก็จะต้องนำเกลือนะคะใส่ลงไปในกะละมังที่เราจัดเตรียมไว้นั่นเองแล้วก็ถูผลไม้ยังไงนะคะถูแบบนี้เลยถูกต้องเลยค่ะปรบมือให้น้องยาดินดาหรือว่าน้องมีอาด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็สามารถบอกวิธีการล้างทำความสะอาดผลไม้ได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆค่ะจะรับประทานผลไม้เด็กๆก็จะต้องล้างทำความสะอาดผลไม้ของเราให้สะอาดก่อนค่ะแต่ว่าผลไม้บางชนิดนะคะเด็กๆค่ะก็สามารถรับประทานได้เลยเช่นเดียวกันค่ะแต่ผลไม้นะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้สังเกตเป็นตัวอย่างค่ะเป็นผลไม้นะคะที่เราค่ะจะต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่เราจะรับประทานนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัฒน์ค่ะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆนะคะมาฝากเด็กๆรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปทำกิจกรรมกันค่ะเราก็จะต้องมาเตรียมความพร้อมของเรากันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเราค่ะให้เด็กๆค่ะนำแมงมุมลายมาเกาะที่หลังมือของเด็กๆเลยค่ะพร้อมไหมคะตอนนี้เด็กๆปลายทางทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทน

มันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลูกวาวอีกรอบหนึ่งนะคะแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมสารเหลือทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห้งเหือดไปรับตามันรีบไต่ขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาวน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวเรานะคะมารู้จักกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆจะได้ทำในวันนี้เลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะโดยเด็กๆนะคะก็จะต้องหยิบแผ่นรองปั้นและกระปุกดินน้ำมันนะคะมานั่งในโต๊ะที่คุณครูกำหนดให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมปั้นนั่นเองค่ะคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะต่อมาค่ะกิจกรรมที่2ของดาวค่ะการวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนค่ะในการวาดภาพต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะต้องอย่าลืมนำผลงานมาเล่าให้กับคุณครูได้ฟังเพื่อจดบันทึกด้วยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3นะคะนั่นก็คือกิจกรรมประดิษฐ์โมบายผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราค่ะจะใช้ในการทำกิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากอุปกรณ์แรกของเราค่ะนี่นะคะก็คือเชือกถูกต้องเลยค่ะโดยที่ปลายของเชือกนะคะก็จะมีภาพผลไม้เพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการระบายสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะหยิบมาให้เด็กๆได้สังเกต1ภาพเลยค่ะคืออะไรคะภาพส้มถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ปลายของเชือกค่ะคุณครูนะคะก็มีภาพผลไม้นะคะหลากหลายภาพเลยให้เด็กๆค่ะได้เลือกใช้นั่นเองแต่ว่าเวลาที่เด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังของภาพค่ะนี่เลยเด็กๆจะต้องปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังของภาพตรงนี้นะคะต่อมาค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นะคะที่จะให้เด็กๆค่ะได้ใช้สำหรับการร้อนนั่นเองค่ะก็จะมีลูกปัดแล้วก็มีหลอดนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถเลือกใช้ลูกปัดนะคะแล้วก็หลอดในการร้อยโมบายได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะสีเทียนถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะมาสาธิตค่ะวิธีการประดิษฐ์โมบายผลไม้ให้เด็กๆได้ดูเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะเลือกเชือกนะคะขึ้นมา1เส้นเลยค่ะเด็กๆสามารถเลือกเชือกนะคะที่คุณครูค่ะได้มีรูปภาพผลไม้แล้วนะคะได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กได้เลยเด็กๆเลือกได้ตามความสนใจของเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำสีเทียนค่ะมาระบายสีภาพผลไม้ของเราเลยค่ะเด็กๆนะคะค่อยๆระบายสีนะคะให้เต็มกับภาพผลไม้เลยค่ะเด็กๆนะคะเวลาระบายสีระวังไม่ให้ออกนอกเส้นด้วยนะคะตอนนี้คุณครูพัดระบายสีภาพอะไรอยู่ลูกภาพส้มถูกต้องเลยคุณครูพัดเปลี่ยนสีก่อนค่ะตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็ระบายสีภาพผลไม้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะร้อยหลอดหรือว่าลูกปัดนะคะใส่ลงไปที่เชือกเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกสีนะคะหรือว่ารูปร่างลูกปัดต่างๆที่เด็กๆต้องการได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะร้อยเข้ามานะคะที่เชือกค่ะแล้วให้เด็กๆจับเชือกด้านบนนี้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็จะมาอยู่ด้านล่างแล้ว
เดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะมาร้อยวัสดุต่อไปกันเลยค่ะคุณครูนะคะมีลูกปัดหลายสีเลยให้เด็กๆได้เลือกใช้นะคะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆนะคะร้อยวัสดุต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกปัดให้เต็มความยาวของเชือกของคุณครูได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราค่ะจะนำผลงานชิ้นนี้นะคะมาตกแต่งห้องเรียนของเรากันค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจค่ะอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆค่ะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆของเราได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรให้กับเด็กๆด้วยคะมุมอะไรคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมวิทยาศาสตร์และมุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะแต่ว่าเด็กๆนะคะอย่าลืมค่ะหยิบไม้หนีบนะคะหนีบที่เสื้อของเด็กๆด้วยถ้าหากไม้หนีบหมดเด็กๆอาจจะต้องรอเพื่อนๆเล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเด็กๆนะคะอาจจะเปลี่ยนมุมเล่นก็ได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมแบ่งปันของเล่นให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัดค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมนะคะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัดตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเอเด็กๆค่ะเวลาที่เด็กๆเก็บเก้าอี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรคะต้องมาเข้าแถวถูกต้องเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะยกเก้าอี้เข้าที่เบาๆเลยค่ะแล้วมาเข้าแถวนะคะ

เด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกำลังหันเลยแล้วเด็กๆเดินไปหยิบอุปกรณ์ได้เลยค่ะค่อยๆเดินนะลูกระวังลื่นนะคะ

เด็กๆค่อยๆระบายสีเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะทำโมบายของครูพัชด้วยระบายสีก่อนเลยค่ะ

ร้อยได้เลยนะคะทำเป็นไรครับขาไหนคะได้ค่ะหนูแบ่งออกมาเป็นก้อนเล็กๆก็ได้นะโอ้อากาปั้นกี่ก้อนเนี่ยมีกี่ก้อน1 2 3 4 5มีกี่ก้อน5ก้อนหนู

0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเอาไปตั้งโชว์ตรงนู้นนะคะ
1: เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆนะคะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ได้เลยค่ะ
0: ใช้หลอดก็ได้นะคะสลับกันได้เลย

0: ็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี
1: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเด็กๆทำกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหมือนกับเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าตอนนี้ค่ะเด็กๆก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆในห้องเรียนเรานะคะมาให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานนะคะในกิจกรรมประดิษฐ์โมบายผลไม้นั่นเองเอ๊ะผลงานชิ้นนี้เป็นของใครคะลองดูที่สัญลักษณ์สีของใครคะของน้องสแตมน้องสแตมออกมาเลยลูกน้องสแตมถึงผลงานของตนเองเลยหันให้เพื่อนๆดูเลยครับน้องสแตมครับวันนี้น้องสแตมประดิษฐ์โมบายผลไม้เป็นรูปอะไรลูกรูปอะไรครับ
2: รูป
1: รูปอะไรลูก
2: คือหลอด
1: ใช้หลอดร้อยใช่ไหมครับมีหลอดแล้วมีอะไรอีกลูก
2: อันนี้
1: ก็คือลูกปัด
2: ลูกปัด
1: ถูกต้องเลยครับแล้วผลไม้ชนิดนี้ล่ะชื่อว่าอะไรคะ
2: กล้วย
1: กล้วยถูกต้องเลยค่ะน้องสแตมนะคะเลือกภาพผลไม้เป็นรูปกล้วยแล้วก็ใช้หลอดและลูกปัดในการร้อยด้วยปรบมือให้สแตมด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะผลงานของเด็กๆคนอื่นๆนะคะคุณครูค่ะก็นำมาแสดงโชว์ไว้ตรงนี้แล้วเด็กๆสามารถดูผลงานของเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆได้นะคะและในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อย2กิจกรรมด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเด็กๆค่ะก็จะได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูนะคะเปิดให้กับเด็กๆนั่นเองคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนมากเลยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆนะคะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะเด็กๆบอกว่าเพื่อนๆตอบมาว่าเพื่อนๆก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะโดยกิจกรรมเกมการศึกษาของเราใน

วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมกันก่อนเลยเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูนะคะถ้าพร้อมแล้วทำตามคุณครูนะเส้นหมี่เส้นหมี่เส้นหมี่ซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาไก่สับไก่สับไก่สับ

0: น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะจะมาให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ของเราค่ะโดยเกมการศึกษาใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะได้มาสังเกตภาพค่ะผลไม้ที่อยู่บนเกมการศึกษาเลยค่ะเริ่มจากผลไม้ชนิดแรกของเราค่ะคืออะไรคะส้มถูกต้องเลยค่ะภาพต่อมาค่ะมังคุดภาพต่อมาภาพอะไรคะภาพแอปเปิ้ลและภาพกล้วยถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าภาพที่อยู่บนเกมการศึกษาของคุณครูค่ะมีผลไม้ทั้งหมด4ชนิดค่ะเวลาที่เด็กๆจะเล่นเกมการศึกษานี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องสังเกตที่ภาพแรกของชิ้นเกมการศึกษาค่ะภาพแรกของชิ้นเกมการศึกษาก็คือภาพนี้เลยค่ะภาพแรกของชิ้นเกมการศึกษานะคะและภาพหลังของชิ้นเกมการศึกษาค่ะเพราะว่าเรานะคะจะต้องนำภาพที่อยู่ด้านหลังของชิ้นเกมการศึกษากับภาพแรกของชิ้นเกมการศึกษาที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัชนะคะจะมาสาธิตให้เด็กๆได้ดูค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชขอหยิบภาพแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะชิ้นแรกของคุณครูนะคะภาพแรกของคุณครูคือภาพอะไรคะภาพกล้วยและภาพปลายของชิ้นเกมการศึกษาค่ะเป็นภาพแอปเปิลถูกต้องเลยคุณครูพัชนะคะก็จะต้องหาภาพชิ้นเกมการศึกษาที่ภาพแรกเป็นภาพแอปเปิลนั่นเองเอ๊อยู่ตรงไหนนะภาพนี้หรือเปล่าคะ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ภาพนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยคุณครูพัชก็จะต้องนำมาวางค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเรานะคะจะต้องนำภาพปลายของชิ้นเกมการศึกษากับภาพแรกของชิ้นเกมการศึกษาที่เหมือนกันมาวางชิดติดกันแบบนี้ค่ะแสดงว่าภาพต่อไปที่คุณครูพัชจะต้องหาจะต้องเป็นภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพมังคุดถูกต้องเลยเอ๋แล้วภาพมังคุดอยู่ตรงไหน
1: ไ
0: หนใครจะออกมาช่วยคุณครูดีคะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องบาซิลครับไหนน้องบาซิลลองช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะถึงไหมครับเดี๋ยวคุณครูพัชช่วยนะถูกต้องเลยปรบมือให้น้องบาซิลด้วยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถช่วยกันนะคะเล่นเกมโดมิโนภาพผลไม้ได้นะคะโดยเด็กๆค่ะสามารถเล่นได้ทั้งเกมการศึกษาใหม่นะคะและเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยค่ะเมื่อเด็กๆนะคะเกิดข้อสงสัยในการเล่นค่ะเด็กๆนะคะอย่าลืมสอบถามคุณครูนะคะหรือว่าเมื่อเด็กๆเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็จะต้องยกมือให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาของเด็กด้วยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องอย่าลืมเข้าไปสังเกตการเล่นเกมของเด็กๆด้วยนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษากันค่ะสำหรับเด็กๆของคุณครูพัชถ้าตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วเดี๋ยวเรามาเล่นเกมการศึกษากันค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันต่อค่ะที่ชิ้นเกมนี้ปลายภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นภาพกล้วยเดี๋ยวเด็กๆมาหาภาพกล้วยมาสิคะถูกต้องเลยต่อมาค่ะเป็นภาพอะไรนะคะภาพแอปเปิ้ลอยู่ไหนนะถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะ

มาเลยค่ะน้องกวินไหนเด็กๆลองหาสิคะพระพุทธอยู่ตรงไหนเอ่ยพระพุทธอยู่ตรงไหนนะ

ถูกต้องเลยปรบมือให้คุณเอ๋หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บเตรียมการศึกษาใส่ตะกร้าลูกวางเบาๆนะคะน้องเดมี่ยืนขึ้นค่ะเก็บไว้เข้าที่เลยขอบคุณค่ะ

0: จับคู่กันถูกต้องหมดเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันเก็บใส่ตะกร้านะคะแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนเด็กๆหนึ่งคนไปหยิบนะคะมาค่ะอ๋อเด็กๆแบ่งกันเล่นเลยไหนขยับมาค่ะค่ะขยับมาลูกลูกค่ะโอ้ถูกต้องเลยภาพแรกคือภาพอะไรคะเป็นภาพข้าวหนูบัวแล้วก็เลข1ถูกต้องค่ะต่อมาค่ะ
1: เลข2
0: เลขเบอร์2แล้วก็นี้เลขอะไรคะ
1: เลข
0: 2ต่อมาค่ะ
1: เลข
0: 3แล้วนี่ล่ะเลข3เหมือนกันถูกต้องเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเดี๋ยวช่วยกันเก็บใส่ตะกร้าก่อนค่ะค่อยๆเก็บนะน้องอ่ะวางให้คุณครูก่อนค่ะน้องขนุนนั่งลงเข้าที่2ค่ะน้องนะมาค่ะเดี๋ยวแบ่งกันมาได้เลยนะคะต้องเลยใช่ค่ะอ่ะน้องมือลุกขึ้นไปเปลี่ยนเกมการศึกษาใหม่หรือเปล่าถูกต้องเลยไหนคะ

เดี๋ยวเรามาสังเกตอันนี้ก่อนเราต้องสังเกตที่ภาพปลายเป็นภาพอะไรคะภาพมังคุดถูกต้องเลยต่อมาค่ะภาพแอปเปิ้ลนะคะวางเลยต่อมาภาพอะไรคะภาพกล้วยเราต้องวางใหม่ถ้าวางแบบนี้ยังผิดอยู่นะเด็กๆเอากระจายให้หมดเลยเดี๋ยวเราช่วยกันดูกระจายหมดเลย

ต่อมาค่ะเราต้องต่อด้านปลายถูกหรือเปล่าอย่าต่อมาค่ะคาบแอปเปิ้ลน้องขนมหวานเอามาวางเลยลูกน้องขนมหวานเอาภาพนี้มาวางวางด้านนี้ลูกวางต่อมาภาพอะไรคะภาพส้มวางเลยค่ะ

ครับต่อมาค่ะน้องมาซีถูกแล้วครับวางได้เลยแล้วเด็กๆเราสังเกตค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพบางคู

โต๊ะอันนึงใช่ไหมเอาโต๊ะมาวางแต่ครูพัดช่วยน้องขนมหวานช่วยวางหน่อยลูกวางเลยค่ะวางด้านล่างได้เลยวางนั่นนี่ด้วยนะคะน้องสแตมป์ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

0: เอาต้องไปหยิบเกมใหม่ได้เลยครับเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะไหนคะโอ้เล่นใกล้เสร็จแล้วไหนดูสิคะถูกต้องเลยมีเลขอะไรบ้างคะมีเลขอะไรบ้างลูกเลขหนึ่งเลขอะไรคะ
1: สอง
0: เลขสอง
1: สาม
0: เลขสามถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ

เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูค่ะตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะเด็กๆวางเบาๆนะคะวางเบาๆลูกตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะบอกว่าเล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆของคุณครูพัฒน์นะคะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาทบทวนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทั้งหมด5กิจกรรมเลยค่ะเริ่มจากกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้พูดคุยสนทนากันค่ะเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเอ๊วันนี้คุณครูพัดพาเด็กๆนั่งรถไฟไปไหนคะไปไหนคะไปสวนผลไม้ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวประกอบคำบรรยายนั่นเองค่ะคุณครูพัดนะคะพาเด็กๆค่ะได้เคลื่อนไหวท่าทางต่างๆนะคะตามความคิดหรือจินตนาการของเด็กๆค่ะตามคำบรรยายนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการล้างทำความสะอาดผลไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไม่ล้างผลไม้จะเป็นยังไงคะถูกต้องเลยเด็กๆอาจจะปวดท้องอาเจียนหรือว่าคลื่นไส้ได้นั่นเองเวลาที่เด็กๆนะคะจะรับประทานผลไม้ก็จะต้องล้างผลไม้ให้สะอาดก่อนนั่นเองค่ะอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีกะละมังแล้วใส่อะไรด้วยคะใส่อะไรนะที่เค็มๆใส่เกลือถูกต้องเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะล้างทำความสะอาดผลไม้ได้ค่ะและกิจกรรมต่อมาของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เลือกทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและยังได้เล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้ด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่นั่นก็คือเกมโดมิโนภาพผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และได้เรียนรู้เกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆได้เคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะคุณครูพัดนะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กทุกคนเลยค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับคุณครูพัดและก็เพื่อนๆนั่นเองค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาร้องเพลงหมดเวลาเพื่อบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยตอนนี้เด็กพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิด

การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
4: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
2: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
4: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุดฟันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องเลยค่ะได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
5: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
4: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
5: อ๋อค่ะ
4: มาดูเครื่องมือกัน
5: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
4: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
5: ค่ะ
4: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่

0: ที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปงั้นช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อก
1: นะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะ
0: เห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำ เป่าลมเป่าลมอันนี้เป่าลมใช่ค่ะเป่าลมใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้จะให้น้อยหนาลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
2: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลาย
1: อันนี้เป็น high power suction
0: มันจะดูดแรงกว่านี่อันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
2: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ค่ะขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหนาลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
2: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองหยิบดูค่ะ
2: ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
2: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
2: เข้าคอ
0: ใช่อันตรายค่ะเนาะแล้วเช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อ่ะอันนี้ลองใส่นะคะอาจจะปึ๊บปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
2: ใช้
0: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
3: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ฮะนี่เลย
2: แอปเปิ้ลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิ้ลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปิดแอปเปิลค่ะการปอกเปิดแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
2: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็จะนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
2: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได
0: ้
2: เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนิ่งหนาพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่
2: ะ
3: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
2: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยนะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยค่ะ
3: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
0: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
2: ค่ะ
0: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดู

0: ดูในหน้ามอง
1: เ
0: ห็นไหมคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจก2ด้วยนะกระจก2นะคะเข่าลมให้ฟันแห้งเห็นไหมคะ
1: แล้วฟันก็จะ
0: ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสามเหลี่ยม2อันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
2: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
0: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโพรงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโพรงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหน่าทำให้ตรงนะคะค่ะนี่น้อยหน่าทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะโอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปลึกเกิน
3: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
0: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากน
2: ะ
0: ตรงนี้สวยมากก็ตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงนะตรงนี้ต้องตื่นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
2: สนุกมากเลยค่ะ
0: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
2: ชอบอันนี้มากที่สุด
3: หมอฟันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการดร.คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตาม

0: มใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟ

0: นี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเออ

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ้น
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้นฮ่าปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้ยกองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่เนี้ยทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างเมืองจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองและนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตุวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยและผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับปรุงระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าไปสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสวนทุนความบัตรเดี๋ยวนี
5: ้ขอรับ
1: แก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจัง
0: รีบไปกันเถอะ
5: เ
6: ฮ้ยหายไปไหนแล้ว
0: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
2: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วเมฆ
0: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
2: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
0: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหากลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ็แม้ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก
0: ็ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ่ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: เฮ้ยนี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
0: แฮะ
1: หลับตา
0: อุดหู
1: หลับตาอุดหู
0: ย่าจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
2: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
3: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
4: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
3: ใช่แล้วล่ะ
4: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่า
1: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
3: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
4: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
1: ถ้าใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งสักแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
3: ยังไม่เข็ดอีกเหรอ
1: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
5: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
4: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
1: เฮ้ยไปพวกเราไปหยุดเฮ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ตั้งหากล่ะ
3: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: โอ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบเรื่องแล้ว
3: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราแถมเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราแถมเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราแถมเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ

0: คะ
1: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
2: ฮะไม่ใช่ค่ะ
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโ
0: ฮเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูดแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
3: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
4: โอ๊ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดีฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
4: ฮะมันดูมันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
4: ไม่นะ
5: คอยยังชั่วอ้าวหายใจทั้งป่าก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา

0: ือกจมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
1: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋

0: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงฮาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
1: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
2: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
3: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
0: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้

0: แล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหร
1: อใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
2: ้สุดยอดอ่ะ
3: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
4: พูดจริงๆเหรอ
0: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้แล้วยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
1: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจนแย่
4: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
3: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ในใจแค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
5: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
4: เอ๊ะ
5: ฮะ
4: ว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม
3: ่เธอชื่ออะไรเหรอ
4: ฉันชื่อดาว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของ

0: นาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
0: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษ โดยสงกรานในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความ

0: ความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ที่ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันอุปกรณ์ก็หาง่ายๆค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อแลบโดนครับ
0: ชื่อนาโดน
2: ชื่อเล่นชื่อ
3: ประวันครับ
0: ประวันอยู่ชั้นอะไรล่ะครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3คร
0: ับอนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: ค่ะครับ
0: น้องประวันนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องประวันไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
4: My name is Madam Visit and my nickname is Flower I'm a scientist
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
4: ผมชื่อเด็กชายนะโดนเป็นสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อประวันชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะประวันตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั้นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
1: กระดาษสี
0: ลูกปัด
5: กระเอา
0: ลูกตาปลอม
6: ขวดน้ำ
0: เป็นไร
7: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวันพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้นี่ประวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
7: หู
0: ทำหูงี้โอเคประวานเอาสีอะไรดี
7: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่

0: นี่สีชมพูเดี๋ยวพี่จะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปอวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
1: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอนี่พี่ปักเป้าเขามาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะเดี๋ยวมันบาด
2: ขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลยหูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยเราจะใช้กระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวปูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาด
0: เรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นมีขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจุ
1: ๊บให้กระออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ่ะประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คประวันลูกปัดมาคนละอันนับหนึ่งถึงสิบนะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตุ๊กขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่ครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จมูก
0: จมูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่าชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่าเดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆเขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้ทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนนะวันมา
4: ลองดูซิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: อรับนิดเดียวอ่ะ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่ค่ะ
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงคะ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนกัน
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วยใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวาน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวานอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหม
1: หยิบจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังครับน้องประวัน
2: ขอบคุณค่ะ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด subscribe ที่ไหนนะครับ
2: Mahidol Kids
3: โอเค
0: ในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ

0: บนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่ที่เขาตัวจะใช้นี่เจ้าม้าไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
1: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ
2: ว้าวโอ้ไม้ไอศกรีม
1: เทปใสค่ะ
0: ไหนพร้อมความแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลย
1: โอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
2: 1 2 3 4 5 6 7
1: 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาตูจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: สีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลยหนึ่งสีสีฟ้าสีฟ้าว่าเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
1: โดเรมอน
2: สอยคอครับ
1: มีสอยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าท้องด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวัติวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
1: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
1: สีฟ้า
2: ต้องว่าสีอะไร

0: ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวานนะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะเราก็อยู่กับคุณหมอเดียวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ิร์ดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวบางเรื่องอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียงกันก็จะได้ในแง่ของกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มีความชัดเจนมากจะอ่อนไปนิดนึงก็คือเรื่องของทางด้านสังคมก็การได้เล่นกับเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งว่าถ้าสมมติเราของเล่นที่ดีที่สุดได้มีโอกาสไปให้กับเพื่อนด้วยกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องของสังคมไปด้วย
1: เหมือนเป็นการที่เขาได้ฝึกการแบ่งปันของเล่นเล่นร่วมกับเพื่อน
2: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เขาตัวสังเกตเหมือนคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบบ้างจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
1: น้องบวรลองดู
2: สิลองดู
1: ลองเรียงให้ดูลองเรียงให้ดู

0: พี่เก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวานเนี่ยกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวานเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็ก
0: ๆเดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยคะประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาคร
0: ับ แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
4: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เยอะค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
4: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่ไหมแปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ใช่ยังมีอีกหนึ่งช
3: ิ้
4: นประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
3: ใช่ไหมใช่
0: ประวานเอาตัวไหนดิ
4: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
4: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
4: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
4: ด้านไหนเอ่ย
0: เก่งมากเก่งมากเลย
4: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวานแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตำแหน่งที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
1: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาเที่ยวทะเลค่ะเย้อะไปขึ้นรถกัน
2: แล้วค่ะนั่งข้างหน้านะคะ
1: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
0: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
1: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
2: ค่ะ
1: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
2: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
2: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก
0: ่
2: ไก
0: ่
2: ไก
0: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะ
2: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว์
0: ขี้ล่าสัตว์
1: ออกจ้า

0: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
2: เครื่องมันจะตกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอารถเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ
2: ่อเอาอะไร
1: อ
2: ี
1: กด
2: ี
0: จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
2: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: เอาพ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
2: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ
1: ว่าแต่จะถึงทะเลแล้วใช่ไหมคะ
0: ใกล้จะถึงอู่แล้วลู

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความเล่นลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกและได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย

ตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตั๊กแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตั๊กแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตั๊กแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ํากันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอดีตเซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันจะกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้เลยว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมันนั้นพูดเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาละเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทยผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่2นี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลเนี้ยให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี้ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อ

ว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเดินตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นเนี่ยบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ1เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลาติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเหล่านี้มันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆ เองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ย

สิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักจิตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเพื่อเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายนึงคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ยต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: ู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรแล้วก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงบดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืชนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงค่ะเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำแปลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟ้มนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นฟ้า
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพดแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีสิทธิ์ที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าสายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
0: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
2: ่
0: ะ
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
4: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: สเก็ตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กประถมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบคนผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะ

0: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม
1: ่นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
2: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการ
1: ค่ะ
2: หลักการในการเลือกใช้ค่ะ
1: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
2: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไป
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ให้ซับซ้อนขึ้น
0: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมาเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
3: แม่ช่วย
0: เดี๋ยวอย่าเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
4: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
1: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
2: จริงๆขวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
1: ไ
2: ม่
1: พอแต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
2: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปัดการเรียนรู้ค่ะ
1: ค่ะ
0: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
1: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
2: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
0: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
4: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
0: เหลี่ยมอยู่ไหนที่เหลี่ยมตรงไหนค่อยๆวางกด
2: นี่ค่ะ
1: ได้แล้ว
2: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
1: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงหรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
2: ค่ะคือของเล่นตัวนี
1: ้นอนเลย ไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
2: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี
1: ้ค่ะ
2: ช่วยด้วย
1: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็ก
2: ๆเป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
3: แม
2: ่
3: แม่ข
2: ี
3: ่ยู
1: ช่วงใกล้สองขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
2: ค่ะ
1: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อนกพูดนะคะ
0: ไก่
2: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
0: คะ
4: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย ภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
2: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ
1: ์
2: ตัวอักษรนะคะกไก่ขไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะ
1: คะ
2: ซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
1: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เอง

0: ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะม
1: ี
0: การทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
1: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อย่างตอนกําลังตั้งท้องอยู่เงี้ยค่ะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู
0: ้
1: ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเง
0: ี้
1: ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสักห้าหกเดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกลับ
1: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
2: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
1: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube เริ่ม
0: ได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
1: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนเนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
0: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
2: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม่ได้ฟังอะไรที่มันเป็นกลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
1: แล้วเขารับรู้ได
2: ้เขารับรู้ได้ค่ะ
1: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบแม่รักลูกหน้าอะไรอย่างเงี้ย
2: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
1: พูดซ้ำๆตลอด
2: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะ
1: คะ
2: ทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองนะคะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายากจังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึก2เรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
0: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
0: คะ
1: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
0: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะ
1: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
0: ค่ะ
1: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
0: มันไม่ท้าทาย
1: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ค
1: ่ะใช่ค่ะอันนั้นน่ะคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
0: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
1: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
0: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
1: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
1: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
1: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีกไปอย
0: ู่
1: เล
0: ่
1: นมาออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่ปริ้นเป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
1: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอ่ะตั้งแต่เกิดนะคะ
0: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะบ้างเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
1: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิดแต่ว่า เนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
2: ะ
1: น
2: ะคะช่วงอายุ
1: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่1ไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
0: ์
1: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
0: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะนั่นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกูเอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
1: ้
0: ในช่วงวัยนี
1: ้
0: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
1: ์ประการแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
0: ้
1: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ยจะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
0: ่
1: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำกลอนคำคล้องจองสั้นๆที่สนุกหรือคำที่มีเสียงสนุกๆนะคะ อย่างเช่นหนังสือกอไก่ที่เป็นตำราแต่โบราณของเรานะคะที
0: ่
1: เป็นกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่ในเล้าขวดของเราเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะให้เขาท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะ
1: ท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่ เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
0: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
1: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลายหรืออ
0: นุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
1: หรือปฐมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัสนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
0: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางบางอันนี้จับแล้วหนาจังหรือนี้นุ่มนุ่มฟูฟูหรือว่าหยาบหยาบหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่สองแบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกนำหรือมีความสุขนำนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
1: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้นี่มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
2: ยัดเยียดให้เขา
1: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
0: เรา
1: จะ
0: ดีกับเขาอย่างไรไม่สนุกเลยอะไรเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะ
2: คะแทรกเข้าไป
1: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
0: ค่ะ
1: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรงนะคะสมมติว่าตรงนี้น้องน้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
0: มีความสุขมีความสุขมากเลยภูมิใจ
1: ระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่า รูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะฮะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
2: สนุกสนาน
1: ลิมบิกเปิดนะฮะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวเอานี่ใส่เข้าไปแล้วก็
0: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูก
1: ใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พ่อสมองมันไม่เปิด
0: มันไม่
1: ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
0: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก็คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
0: ค
2: ่ะพอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
0: ค่ะ
1: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
0: ค
1: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
0: ค่ะ
1: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะ
2: คะ
1: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะหรือการเรียนภาษาเนี่ยก็จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
2: ค
1: ่ะเขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การเขียนนะคะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
0: ่
1: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นละ
2: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
0: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกเรียนรู
1: ้
0: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะนวลและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอ้ตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เส้นเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
3: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสดๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: นี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
3: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
3: มากมากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
5: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็ตามหมดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
3: ดีเลยที่น้องไมล์บอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
3: นี่เนี่ย
5: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
5: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
5: ซอฟต์เจลใช่
0: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
5: อันก็เคยม
0: ีใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
3: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
5: ใช่ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
3: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
3: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
3: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นลูกน้ำอ่
3: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารมันเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
3: ่
0: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วก็หยุดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าคุณทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
3: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธ
5: ิ์
3: เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
5: วิตามินต
3: ่
5: างๆ
0: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวว่าอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนแม้กระทั่งไปจนถึงเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่ไหมคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
3: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่อันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่าการ
0: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
3: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
0: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนเป็นกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที่เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
3: เพราะ
0: น้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
3: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
3: เหมือนโปรตีนเหม
0: ือ
3: นเวย์โปรต
0: ี
3: น
0: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
3: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
0: จุดขายอย่างนั้นครับ
3: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณาที
0: ่เราใช่ใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอไขความจริง
3: นี่คือไขแบบไขจนคนรู้เลย
5: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
0: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได
5: ้
0: ทรงจุดมากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไปซื้อ 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
3: แล้วก็ไม่
0: เพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
5: ก็ถูกของคุณหมอนะ
3: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
0: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
3: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
0: ใช่ครับ
3: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงถ้ามาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆๆๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
0: ครับ
3: วันนี้คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็

0: ไปไม่ไม่สวย
1: ตามโฆษณาเนาะเราก็ดูแบบน่าสนใจเน
0: า
1: ะ
0: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาขายประเด็นให้ทราบกันแล้วนะ
1: คะ
0: กับประเด็นแรกเลยว่าคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเ

0: ผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
1: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายภายใน
2: พวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี้
0: โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจวิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินไหมสาหร่ายแดง
2: เคยได้ย
1: ิน
0: นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
2: ค่ะ
0: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได
2: ้
0: นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
0: ใช่ครับ
1: มีวิตามินนึงแต่ว่าปริมาณไม่ได้แบบไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0.0
0: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
1: ถ้างั้นขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
0: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าในหนึ่งเม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
1: เพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช่
0: โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางในรูปของน้ำดีมันนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างเราไม่สมมติว่าอันวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
0: อย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ทับซ้อนกัน
1: ไม่ต้องจะได้เกินเลย
0: ค่ะใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี
2: ้
0: ขอไข่อาจจะมีบีกับแคลเซียมแต่มีซีด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีซีที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอาซีมาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอแต่ร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดี
0: ก่อนใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
0: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะ อะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: ค่ะแล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าบางอย่างเสริมให้โรคเขา หายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวาน

0: คุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอ
1: ะ
0: ก็ไม่ได
1: ้พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันอ่ะคุณมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานหรือเปล่าก
0: ิน
1: ไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินโอ้โหนี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
0: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
1: ก็
0: คือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาฉลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไห
1: ม
0: กับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
2: ้
1: องกันการเป็นโรคต่างๆที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
0: ใช่ครับ
1: โอเคเอาละ
0: เพราะว่ามันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
1: คืออาหารเสริมใช่
0: ต้องเสริมให้ดีขึ้น
1: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลิกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
0: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีนีด็อกนะกับแคลเซียม
1: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
0: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก
1: ็
0: พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
1: วิตามินอี
0: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
2: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์นั้นจริง
0: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
2: เชื่อ
0: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะแก่แล้วดูว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีใครอายุน้อยลง
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวันสองวันสามวันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
1: ค่ะใช้เวลานาน
0: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
1: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไร
0: มีมีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
1: ค่ะ
0: มีครับมี
1: แล้วมันป้องกันได้ยังไง
0: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วได้ไม่ถึง10
2: ก็น้อยนะ
0: ก็ถือว่าน้อยครับ
2: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
0: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธี

0: การป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
1: ก็เอาทั้งทาและกลิ่นไปเลย
0: แล้วแต่แล้วแต่สบายใจ
1: แล้วแต่สบายใจ
2: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณผู้ชม
0: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมเรื่องการดูแลพวกนี้มันไม่มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหน
2: ครับแต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
2: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย่
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
2: ก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะหลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
0: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่ฉลาก
2: ใช่อันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
0: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเราครับ
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
1: แบบเร่งรัด
2: ใช่ฉีดวิตามินซ
0: ีเข้าไป
2: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
0: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
2: มาอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ความวัยเป็นเหตุ
2: เคยไหมทุกไม้เคยฉีดวิตามินไหมคะ
1: จะพลาดหรอพี่สารา
2: เอ้ย
0: รู้สึกยังไงอ่ะ
1: มันเหมือนมันเอาความสบายใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเออฉีดแล้วก็
2: เร่งรับได้หรือเปล
1: ่
2: า
1: พอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกเอ้ยรู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
1: เปล่าใช่
0: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าจะภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังค
2: ์
0: ก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
2: มันเข้าเส้น
1: ความสบายใจอ่ะมันเข้า
2: เร็วอะไร
1: มันเข้าเร็วอะไร
0: เวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
2: ใช่
1: เรา
2: ค
0: ิดว่าใช่ครับ
2: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
0: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
1: แต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
0: พูดถึงกูต้าเนี่ยไหนก็ขอพูดนิดนึงเลยก็ดีนะครับกูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวนึงที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
2: ทำไม
0: คะเอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ
2: ่ะ
0: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
2: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆหนูน้ำตาลผิวเข้มผิวค้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่ะคือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
2: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
0: ึ
2: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวค้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็น

0: ตามโฆษณาเห็น
1: มันเป็นเหมือนค่านิยมอะเนาะพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้องขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
2: คือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
0: ใช่
2: ไหมคร
0: ับคมๆโอ้ชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
1: ้หูความรู้แน่นๆเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยละกัน
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเอง
2: ค
0: ุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขาอย่างไรบ้างคะ
2: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
0: ะ
2: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะและอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
0: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
1: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะด้วยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ

ะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: กครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะ
1: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี้แหละ
1: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่เราจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายเนี่ยเขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยา

0: ยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์สื่อเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
1: ะ
0: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะคะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้

0: เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
2: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดน
1: ะ
2: ครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านนี่ไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้น
1: ะ
2: ครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
2: ยิ่ง
1: ไม่อ่านเลย
2: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่
3: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับ

0: จนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้างก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

0: เผยไตแล้วซะแล้วพุทธซ่อนไว้ทะหลับอยู่ยะหายตัวไปได้ด้วยนะโมพุทธายะข้ามีคาถากำเมืองกายอย่างไรศัตรูก็ไม่มีทางเห็นข้าเป็นแน
1: ่ยิสุระเฮ้ยนั่นใครวะน่ะแต่งตัวอย่างกับนักรบโบราณ
2: เฮ้ยหรือเจ้าพี่บ้านเรา
3: ไม่ใช่อ่ะแม่พวกมันดูคุ้นๆนะ

0: โอ้โห
1: นี่เป็นอะไรของแกเนี่ยฮะแต่งชุดแบบเนี้ย
0: เดี๋ยวนะนี่เห็นป้องกันด้วยเหรอ
1: นี่พี่ไม่ได้ตาบอดนะเห็นเต็มๆเลยชัดแจ๋ว
0: โอ้โหอุตส่าห์ท่องคาถากำบังกายโอ้เห็นซะงั้น
2: อ้าวเป็นอะไรหรือเปล่าลูกผีเข้าหรือเปล่าเอาน้ำมนต์มั
0: ้ยไม่เอาน้ำมนต์ครับแม่แต่จะเอาน้ำเต้าหู
3: ้เฮ้ยๆๆ
0: ร้อนน่ากินน่ะ
1: นี่ตกลงเป็นอะไรเนี่ยแต่งชุดแบบเนี้ย
3: เฮ้ยหรือว่าแก้บนงั้นก็เป็นร่างเข้าทรงถ้างั้นเหลืออยู่อย่างเดียวแล้วเป็นบ้า
0: ครับเฮ้ยโหนี่คืออย่างงี้โรงเรียนป้องเนี่ยเขาจัดงานสัปดาห์ภาษาไทยแล้วเขาก็จะมีจัดแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผนป้องก็เลยอยากลงคัดเลือกที่เผื่อจะได้เป็นขุนแผนให้เขาบ้างไง
3: แต่ไหนดูดิ
0: อะไรอ่ะ
3: เฮ้ยหน้าอย่างนี้นะฉันว่าแกสมัครเป็นม้าสีหมอกดีกว่าว่ะไหนลองร้องสิเออดีมากกินน้ำไหมกินข้าวไหมอ้าวแล้วจะกินอะไรล่ะ
0: พี่ก้าป้องจริงจังนะเนี่ยไม่รู้แหละยังไงป้องก็จะต้องเป็นขุนแผนให้ได
2: ้โหแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยลูกอยากจะสืบสานวรรณคดีไทยใช่ไหม
0: เปล่าครับแม่ป้องอยากสืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่า
3: โอ
1: ้คิดไว้แล้วเชียวว่าต้องมีเรื่องหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องแน่
0: ๆก็น้องเบลล่าขวัญใจป้องเนี่ยเขาได้เล่นเป็นวันทองแล้วป้องก็เลยอยากให้ตัวเองเนี่ยได้รับบทเป็นหุ่นแผนไงป้องจะได้สืบสานความสัมพันธ์กับน้องเบลล่าไปตลอดเวลาที่สองเลย
3: พูดง่ายๆว่าอยากอยู่ใกล้ชิดเขา
0: แน่นอน
3: เอางี้ฉันว่าแกไปสมัครเป็นรองเท้าวันทองไหมนะจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเลย
0: โอ้โหแล้วถ้าแม่วันทองเหยียบขี้ขึ้นมาจะทำยังไงล่ะโอ้โหไม่รู้แหละยังไงทุกคนก็ต้องช่วยป้องเนี่ยซ้อมบทนี้
3: เฮ้ยไม่เอานะให้พี่เล่นเป็นวันทองพี่ไม่เอานะ
0: โอ้โหไม่เหมาะถ้าสำหรับวันทองเนี่ยป้องมีบทไว้อยู่แล้วป้องมีคนในใจอยู่แล้วส่วนพี่กล้าเนี่ยป้องก็มีบทให้

0: นี่ป้องถ้าเกิดว่าป้องไม่ช่วยลงโปรแกรมความเป็นพี่พี่ไม่ช่วยจริงๆนะ
1: โอ้ยแต่ว่าพี่อิงเนี่ยใส่ชุดนี้แล้วดูสวยจริงๆนะครับ
0: จริ ง
1: ครับพี่
0: จริงเหรอเนี่ย
1: ถ้าไม่เชื่อเนี่ยถามพี่ป้องดูก็ได
2: ้จริงไหมพี่ป้อง
3: สวยสวยมากๆเลยฮะชุดอันนี้สวยเขินจัง
0: ว่าชมนี่ให้พี่ช่วยอะไรเร็วๆจะได้ลงโปรแกรมคอมทุกทีเร็ว
1: ๆได้เลยครับ
2: พี่ป้องเดี๋ยวพี่ป้องเนี่ยเอาหมอนอ่ะยัดท้องก่อนเลยเพราะพี่ป้องต้องเล่นเป็นขุนช้างส่วนพี่กล้าเนี่ยเดี๋ยวเอาแป้งทาหน้าก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กล้าต้องเป็นกุมารทอง
4: เฮ้ยกุมารทองอ่ะ
3: แค่เอาหมอนยัดท้องเนี่ยนะมาเป็นขุนช้างได้แล้วนะ
2: ก็ป้องมีงบเช่าชุดมาได้แค่นี้
4: โอ้ไม่ได้เช่าด้วยเนี่ยเอามาจากข้างในห้องนอนนั่นแหละ
1: อันนี้ใช่สองชุดนี้เจ้า
5: เอาเธอเอาเธอเอาเธอช่วยน้องมันหน่อยมา
6: ก้ามาเร็ว
5: มานั่งลงนั่งลงช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้โหเหมือนเลย
4: เหมือนกุมารทอง
5: คุณบ้า
3: โอ้โหอ่ะนะไหนบทอ่ะ
2: ลืมบอกบทไม่ต้องเดี๋ยวเราใช้วิธีไหลๆเอาเดี๋ยวป้องเนี่ยจะอธิบายโครงเรื่องให้ฟังคร่าวๆก่อนโครงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขุนช้างเนี่ยจะโกหกว่าขุนแผนตายในสนามรบแล้วขุนช้างเนี่ยก็จะมาฉุดแม่วันทองไปทำเมียแต่ว่าขุนแผนกับเจ้ากุมารเนี่ยรู้ทันก็เลยมาช่วยแม่วันทองไว้ทันจะถ่ายซีนแรกก่อนเลยเดี๋ยวพี่โป้งถ่ายซีนขุนช้างมาฉุดแม่วันทองก่อนเลย
4: อ๋อฉากแรกเอานี่ก่อนเลยดิ
2: ใช่
3: เดี๋ยวมีพอดี
4: อะไรกัน
3: เดี๋ยวไม่เหมือนดิ
4: เดี๋ยวไม่เหมือน
3: ขุนช้างต้อง
4: หัวล้านหัวล้านหัวล้าน
2: นี่เขาก็มีการเตรียม
4: เฮ้ย
2: มันอุ้ย
4: ขึ้นมาได้มันอย่างงี้ไหนดูนี่ปึ๊บ
3: ได้ยังพี
4: ่นี่
3: โอเคเวลาแล้วเป็นขุนแล้วเป็นขุนช้างแล้วตรีน้องคุณสวยสุพรรณนะตั้งสุพรรณนี่มาอยู่กับพี่ดีกว่ามาอยู่กับคุณช้างดีกว่าเพราะว่าคุณแผนเนี่ยตายไปแล้วในสนามรบไปอยู่กับพี่แล้วพี่จะดูวันทองเอง
0: ปล่อยบอกให้ปล่อยไงแล้วบอกให้ปล่อย
3: โอ๊ยคุณผมปล่อยนานแล้ว
0: ฮะ
3: ปล่อยนานแล้ว
0: เอาเหรอนี่
3: ครับ
0: อย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยจ๊ะอย่ามายุ่งกับฉันได้มั้ยฮะไอ้ช้างไอ้ชั่วไอ้เลวไอ้หน้าหรอไอ้สันดาน
3: โอ้โหเดี๋ยวนี่คุณไม่ได้ด่าคุณช้างแล้วล่ะคุณด่าผมชัดๆเลยนะเนี่ยตั้งใจด่าผมเลย
0: อย่าเพิ่งขัดได้ไหมอารมณ์กำลังมาเลยตอนนี้กำลังอินในบทอย่าเพิ่งขัดได้ไหม
7: สนุกมากเล่นต่อเลยลูกชอบ
3: แม่ชอบใช่ไหมต่อเลยดีกว่านะอีหนูอีวันทองแม่วันทองของคุณช้างถ้าไม่ยอมไปกับคุณช้างคุณช้างจะปล้ำคุณช้างจะปล้ำจะกอด
0: แม่
3: ไปฮะ
0: เดี๋ยวก่อนน้องบทใช่ไหมเนี่ยอ
3: ะไรเนี่ยนี่ผมกำลังอินกำลังไหลไปกับบทเลยอะ
0: นี
3: ่โหผมคุณขัดหน้าเลยผมกำลังได้ฟิลเลยนะเนี่ยป้องเปลี่ยนตัววันทองเหรอโหนี่ไม่เหมาะอะ
4: โอ้ยคู่นี้ทะเลาะกันอีกแล้วอะกุมารทองอยากออกแล้วอะ
2: แม่วันทองจ้ะพี่กลับมาแล้วจ้ะ
0: พี่แก้วกลับมาแล้วพี่แก้วไม่ตายจริงๆด้วยค่ะ
3: ไอ้แก้วนี่ไอ้แก้วยังไม่ตายเหรอ
7: แม่หนูคิดถึงแม่
3: อุ๊ย
4: โอ้ยเดี๋ยวสิลูก
2: ให้พ่อเล่นก่อน
7: แม่หิวนม
2: โอ้ยหลบไปก่อนเลยให้พ่อเล่นก่อนลูก
7: แม่สวย
2: ขอพ
7: ่ออุ๊ยพ่อกัก
4: ไอ้ช้าง
2: นี่เองกล้าโกหกว่าข้าตายงั้นหรือ
4: เอ็ง

0: แม่ว่าลูกปวดท้องไปเข้าห้องน้ำก่อนดีไหม
1: ปองไม่ได้ปวดท้องแม่ปองกำลังสื่ออารมณ์ไงแม่อารมณ์แบบแค้นอ่ะ
0: ดูยังไงก็ไม่เหมือนแค้นเหมือนเบ่งอึมากกว่า
2: แม่ดูก่อนที่ดู

0: อน
1: แม่ครับแม่ไม่เอาดิพ่อเล่นของพ่อไปสิ
0: ได้ได้โอเคไอ้ช้างเอ็งขอโทษครับเอ็งขอโทษครับเอ็ง
1: พ่อ
0: เอ็ง
1: พ่อแก้วเป็นไรครับพ
0: ่อเอ็งรอข้าแป๊บนึงโทรศัพท์เข้า
2: ไหน
1: เข้าอะไรตอนนี
0: ้โอ้ยฮัลโหลครับผมขุนช้างพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ผมขุนแผนพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ผมป้องพูดครับ
1: เฮ้ย
0: ถูกแล้ว
1: ก็ใช
0: ่ครับผมอะไรนะครับจริงอ่ะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับผมครับ
1: พ่อดีใจเหรอ
0: ที่โรงเรียนโทรมาบอกว่าป้องได้รับคัดเลือกเป็นขุนแผนแล้ว
2: เก่งมากพี่ว่าที่เขาเลือกป้องเพราะว่าป้องต้องมีความสามารถเยอะมากๆแน่
0: เปล่าครับเขาบอกว่าอีก2คนที่คัดเลือกเนี่ยไปเตะบอลราคาทั้งคู่เลย
3: โอ้โหนี่น่าภูมิใจมากๆเลยเนี่ยได้เป็นพระเอกเพราะว่าเพื่อนขาหัก
4: โอ้เอาเถอะโอกาสมาแล้วทำให้ดีที่สุดนะลูกนะ
0: ครับแม่ยังไงป้องจะทำให้ดีที่สุดแน่นอนจะเล่นอะไรนั้นน่ะ
2: ป้องพี่ว่านะการเล่นละครเวทีมันต้องใช้พลังเยอะมากเลยนะพี่ว่าร่างกายเราอ่ะจะต้องแข็งแรงแล้วก็มันจะต้องฟิตมากเลยนะร่างกายเราอ่ะออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเยอะ
1: ๆพ่อเป็นไรอ่ะเวลาได้ยินคำว่าออกกำลังกายแล้วดูหน้าเหมือนท้อ
5: ก็ไหนพ่อจะต้อง
1: หาหนังสือไม่ต้องเสียงแหลมกอกลูก
0: ก็ไหนพ่อจะต้องอ่านหนังสือสอบอีกไงแล้วไหนพ่อจะต้องซ้อมบทละครอีกแล้วต้องมานั่งหาเวลาออกกำลังกายอีกโอ้โหทำไม่ทันหรอก
1: โอ้ยทำไงดีอ่ะ
2: มีสิมันมีวิธีการออกกำลังกายนะคะที่ได้ผลเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อย
0: อะไรครับพี่
2: ไม่เชื่อหรอนี่ไง
0: เอ้า
3: โ
0: อ
3: ้โ
2: หว้าวหุ้ยลำด้วยอันนี้ไงคะคือพอดีน้องป้องเขาอยากออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาค่ะคุณพลอย
6: โอ้ดีเลยค่ะเห็นเมื่อกี้คุณอิงไลน์บอกพอดีเนาะเรามีวิธีออกกำลังกายแบบประหยัดเวลาแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปจะเป็นการออกกำลังกายแบบ HIIT นะคะหรือว่า High Intensity Interval Training นะคะคือการออกกำลังกายแบบหนักมากๆสลับกับเบาๆนะคะเดี๋ยวท่าการออกกำลังกายเนี่ยเราจะมีมาให้ดูกันโอเคค่ะท่าแรกจะเป็นจ็อกกิ้งนะคะแต่ว่าเน้นย่ำย่ำย่ำย่ำแรงแรงแรงหรือว่าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ไม่ถนัดยืนนะคะใช้เก้าอี้นั่งแล้วก็ย่ำย่ำเท้าได้เหมือนกันท่านี้จะใช้เวลาประมาณ10วินาทีถึง30วินาทีนะคะพอในรอบเบาปุ๊บเราก็จะจ็อกเบาๆเฉยท่านี้จะช่วยเร่งฮาร์ทเรทให้แรงมากขึ้นนะคะ
7: โอ้ท่านี้พี่เคยเห็นน้องพลอยท่าพี่เจ
6: มันจะเร่งพอครบรอบปุ๊บ10วินาทีแล้วก็เร่งๆๆๆใหม่อ๋อ
7: เร่งเอ้ยพี่เคยเห็นท่าวิ่งราวว่ะเนี่ยตำรวจ
6: พอดีเลยตำรวจอยู่นี่เดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สองเน
7: า
6: ะท่าที่สองจะเป็นกระโดดตบนะคะกระโดดตบนี่สำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดแรงๆกระโดดนี้ได้เน้นเร็วๆออกโยกแขนเปลี่ยนซ้ายขวาขยับใช่ค่ะนี่จะเร่งความเหนื่อยให้หนักๆนะคะแต่อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นที่สุดแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายเป็นประจำไหมหรือว่ามีปัญหาเรื่องข้อต่อหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถออกกำลังกายได้เลย
3: อ๋อถ้าท่านี้ถ้าออกแรงๆทำยังไงครับ
6: ถ้าออกแรงกระโดดตบกระโดดตบ
3: กระโดดตบโอ้โหอย่างนี้เหรอ
6: ใช่ค่ะ
3: โอ
6: ้แล้วค่อยเบาเวลาคอนกลับมาพักกลับมาพักช้าๆโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นท่าที่สามนะคะท่าที่3จะเป็นความลงกับพื้นเหมือนแพลงหลังตรงแล้วก็ดันเข่าขึ้นค่อยๆดันค่อยๆดันหรือถ้าใครอยากเร่งความเร็วดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้น
7: นี่ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะค่อยๆดันทีละข้างเหมือนแทงเข่าขึ้นฮึบฮึบฮึบโอเคค่ะ
7: โอ้โหนี่ขนาดซ้อมแล้วเนี่ย
6: ใช่ ยังไม่หมดต่อไปท่าสุดท้าย

0: ไอเป็นท่าสควอตจัมป์เป็นสควอตปกติเนาะแต่ว่าเพิ่มความจัมป์มาด้วยแบบนิดนึงฮึบถ้าใครทำได้จัมป์สูงได
1: ้
0: แต่ถ้าใครไม่ไหวใช้จัมป์แค่นี้บอกสปริงข้อเท้าขึ้นไปโอเคไหวไหมเอ่ย
2: โอ้ดีไงต้องแลบลิ้น
0: นะโอเคค่ะพักให้พักให้
2: เดี๋ยวมันออกมาเองค่ะ
0: ท่านี้จะเป็นออกกำลังกาย10วินาที20วินาทีหรือ30วินาทีก็ได้สลับกันไปเน้นสลับหนักแล้วก็ลงมาเบาแบบนี้สัก10ถึง20วินาทีอันนี้แล้วแต่ด้วยนะคะว่าการออกกำลังกายของแต่ละคนเนี่ยแข็งแรงแค่ไหนเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันใหม่เน
1: า
0: ะ
1: มา
0: โอเคค่ะมาเดี๋ยวท่าแรกนะคะพร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมพร้อม
0: พร้อมนะ
2: พร้อมใช่ไหม
0: จ็อกกิ้งนะหนึ่งสองสามฮึบขอสิบวินาทีโอเคอ่ะผ่อนลงผ่อนลงเบาๆๆๆๆอ่ะต่อไปเป็นท่าที่2นะคะคือกระโดดตบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดตบนะคะที่ประมาณ10วินาทีก่อนเนาะแบบเร็วๆแล้วค่อยมาสลับกับแบบช้าๆนะคะพร้อมยังเลย
2: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคค่ะ
1: พร้อมๆลง
0: พร้อมแล้วไปค่ะกระโดดตบแบบแยกขาก็ได้เน้นเร็วเอาฮึบฮึบฮึบอ่ะใช่ค่ะ9อ่ะ9เก้า
2: ทำไมมือเดี๋ยว
0: ให้แตะก่อนแตะตรงกลางแตะตรงกลางแล้วไปแตะตรงกลางแล้วไปหรือถ้าใครชินกับการกระโดดตบแบบนี้กระโดดตบได้เลย
1: โอเค
0: แต่
2: ต้อง
0: ใช่ค่ะต้องดูตัวเองด้วยนะคะสุขภาพร่างกายของตัวเองนะถ้าแข็งแรงทำได้มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องข้อต่อเน้นเบาๆออกเดี๋ยวเบาค่อยๆผ่อนค่อยๆผ่อนหมดรอบหนักแล้วผ่อนช้า
2: ผ่อนช้าๆมันจะมายึดนะครับ
0: โอ้
2: บางทีก็ลืมผ่อน
0: งวดเท่าไหร่คะเนี่ย
2: 8,700 ครับจะบอกยี่ห้อได้ไหม
0: เอ้ยค่อยๆผ่อนค
2: ่
0: ะ
2: อยู่ก็ต้องพลอยสบายแล้วค่อยๆผ่อน
0: ท่านี้จะเสริมสร้างได้เผาผ่านพลังงานในร่างกายเนาะที่จริงทุกท่าเลยเป็นการเผาผ่านพลังงานในร่างกาย
2: อันนี้เราเอาไปเต้นได้ไหม
0: ได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเบาๆคล้ายๆแอโรบิกเบาๆ
1: แต่ว่าแคลอรี่อะไรนี่มันแล้วแต่คนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอันนี้แคลอรี่ที่เผาผลาญเนี่ยจะแล้วแต่คนก็ขึ้นอยู่กับกล้ามเนื้อแต่ละคนด้วยถ้ากล้ามเนื้อเยอะเนี่ยร่างกายก็จะเผาผลาญมากขึ้นแต่ถ้ากล้ามเนื้อน้อยร่างกายก็จะเผาผลาญแค่นิดเดียวค่ะโอเค
1: แต่ตรงนี้มันต้องเกรงไงไหมหรืออ
0: ันนี้ผ่อนคลายสบายสบายเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็ยังทำงานอยู่หัวใจก็ยังเต้นอยู่เนาะใช่ไหมสังเกตว่าเหนื่อยไหมคะ
2: ไม่สังเกตครับเสียงไม่ค่อยมีมีแต่ลมคร
0: ับใช่ค่ะอันนี้เราสามารถสังเกตความเหนื่อยของตัวเองได้นะคะจากการที่เน้นเสียงตัวเองว่าสามารถยังพูดอยู่ได้ไหมพูดเป็นประโยคได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าพูดได้เป็นคำๆเนี่ยอันนี้แสดงว่าเหนื่อยมากแล้วแต่ถ้าพูดได้เป็นประโยคก็ถือว่าโอเคการเหนื่อยแบบโอเคเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่3กันเลยนะคะมาเดี๋ยวนอนคว่ำกันเลยดีกว่า
2: คว่ำหน้า
0: เดี๋ยวพี่สองคนหันหน้าเข้าหากันค่ะ
2: ได้ครับ

0: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวมาทำตามพอยกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยขู่กันเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อก็แย่งข้าวลุงกิน
0: แต่ข้าวมีเยอะมากเลยนะโอเคค่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนเดิม
1: พอแล้ว
0: พอแล้วใจเย็นๆนะ
1: ไงต่อ
0: โอเคค่ะนอนคว่ำขาเหยียดตรงไปด้านหลังตัวตรงค่ะคล้ายท่าแพลงเลยจากนั้นแทงเข่าขึ้นมา
1: แทง
0: และเปลี่ยนข้างแทงอีกข้างหนึ่งโอเคฮึบฮึบ
1: ต้องโดดไหม
0: ฮึบไม่ต้องค่ะกลับไปที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแตะขึ้นมากลับไปที่จุดเดิมแล้วค่อยแตะขึ้นมาถ้าใครทำเร็วได้ทำได้นะคะทำแบบนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ไหวค่อยๆทำได้เหมือนกัน
1: ทำเหมือนพี่จะกุยไปจะกัดเขาอ่ะ
0: พักกันขู่ไว้
2: ยังไม่ยุติ
0: เดี๋ยวให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ขู่กันจริงที่
1: นี่ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะกลับไปวางที่จุดเดิมก่อนแล้วค่อยแทงเข่าขึ้นมาฮึบ
1: ฮึบ
0: แทงกลับไปที่จุดเดิม
1: จริงไหม
0: ไม่เอาสไลด์กลับไปที่จุดเดิมก่อนฮึบตัวตรงหลังตรงก่อนและแทงเข่าหลังตรงและแทงเข่า
1: น้องพลอยไปทางนู้นไหมพี่เหนื่อย
0: โอเคค่ะไหวไหม
1: ไปรถไปเริ่มเออดี
0: โอเคค่ะ
1: อันนี้เรียกท่าอะไรครับ
0: อันนี้เรียกว่าท่า mountain crumble ค่ะเหมือนปีนเขา
1: จำไหมนะปีนเขา
2: เหมือนท่านี้เลย
1: อะไรฮะ
2: ท่าขอยันดม
0: ท่านี้จะได้หน้าท้องด้วยแล้วก็คาร์ดิโอเน้นความเร็วเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจค่ะ
1: คาร์ดิโอนี่คืออะไร
0: คาร์ดิโอคือการเต้นของหัวใจที่เร็วขึ้น

0: นึกว่าวิดีโอครับท่าต่อไปนะครับ
1: เดี๋ยวท่าต่อไปเนาะ
0: ครับ
1: ต่อไปจะเป็นท่าที่4นะคะท่าที่4คือการสควอทเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกางขากว้างเข้าช่วงสะโพกค่ะแล้วค่อยๆทิ้งก้นลงไปข้างหลังทิ้งก้นลงไปเยอะแล้วยืนขึ้นเกรงก้นแล้วลงไปใหม่แล้วยืนขึ้นถ้าผู้สูงอายุที่ยังทำไม่ได้นะคะให้ใช้เก้าอี้เป็นตัวรองก่อนก็ได้นั่งแตะเก้าอี้แล้วลุกขึ้น
2: กันงายหลัง
1: ใช่ค่ะฮึบทิ้งก้นลงไปเยอะหลังตรง
2: ตรงนี้ต้องคำแมวหรือเกรงตรงไหนไหม
1: อันนี้เกรงหน้าท้องเกรงก้น
2: เกรง
1: ต้นขาได้เลยค่ะจังหวะที่ดันขึ้นต้นขาจะทำงานถ้าทำได้แล้วถ้าใครแข่งหรือไม่มีปัญหาเรื่องข้อต่อนะคะสามารถกระโดดได้เหมือนกันหรือว่าสควอทจัมป์ใช
2: ่
1: เป็นการเพิ่มความหนักมากขึ้นแต่ความหนักก็ต้องดูที่ตัวเองไหวด้วยนะลองกระโดดถ้าใครทำได้กระโดดถ้าใครทำไม่ได้สควอทเหมือนเดิมค่ะสควอทเหมือนเดิมได้ท่านี้จะช่วยเพิ่มความหนักมากขึ้นทิ้งก้นลงข้างหลังเยอะๆฮึบโอเคค่ะจะสังเกตได้ว่าเมื่อยต้นขาไหมคะ
3: โอ้โหตรงนี้เลย
0: ปวดข้อเข่าร
2: ู้เลยว่ามันมีกล้ามเนื้อมีเซลล์ตรงเนี้ย
3: มีกล้ามเนื้อเหรอตอนนี้ผมไม่มีนะคร
2: ับปกติเรารู้แต่ว่าต้องเดิน
0: มันเหมือนกับมันทิ้งน้ำหนัก
1: ทิ้งน้ำหนักลงที่เข่าใช่ไหมคะโอเคค่ะแสดงว่าอันเนี้ยเข่ายังเลยปลายเท้าอยู่นิดนึง
2: ก็มีที่พิง
1: ใช่ถ้าเข่าเลยปลายเท้าอย่างเงี้ยจะทำให้น้ำหนักเนี้ยลงที่หัวเข่าแล้วก็เจ็บเข่าได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าก้นลงไปทั้งด้านหลังเข่าไม่เลยปลายเท้าเนี้ยอันนี้แรงจะอยู่ที่ต้นขาด้านหน้าเน
2: า
1: ะ
2: คือว่าแล้วปวดตรงนี้
1: ใช่
2: ว่าพี่
0: โน้มอย่างนี้ไปเยอะใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าท่านี้ก็จะเร่งการเผาผลาญด้วยนะเห็นไหมว่าเหนื่อยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: ยันนี่อย่าเรียกเหนื่อยเลยเรียกหอบกิน
4: กราบขอบพระคุณพระยาคาที่สอนกระผมรับรองว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทันเล่นละครแน่นอนพระยาคา
1: โอเคค่ะงั้นข้าพเจ้าขอตัวกลับเมืองก่อนนะคะ
5: เดี๋ยวเฮ้ยไปดิก่อนเนี่ยอ้อไอ้ตัวเนี้ยน่าเป็นกุมารทองเนี่ยตัวนิดเดียวเอง
4: จริงเหรอ
5: ดูดิ
4: ไหนลองหน้าขาวสิไหนลองหน้าขาวสิน
5: ี่เหมือนเลยกุมารทอง
4: ไหนลองหน้าขาวสิกุมารทอง
5: นี่
4: เหมือน
1: ไปเชิญครับขอตัวกลับเมืองนะไปจ้า
4: แหมเหมาะที่สุดแล้ว
5: ดูลำดิอย่างกับโคมเบา
1: น่ารักมองอะไรเนี้ย
6: แม่วันทองมาเป็นของคุณช้างซะเถอะ
1: อะไร
4: ไม่กระแมน
6: อ๋อเออว่า
1: เลิกเล่นได้แล้วนี่ไปเล่นสิ
4: แม่คุณช้าง
7: เลิก
4: ซ้อมหมดก
2: ระ
4: ป๋องหน่อยส
2: ิพอแล้วได้แล้ว
8: ถ้าเรื่องตอบคำถามนี่ต้องให้ผมสอนเพราะสมัยเรียนอ่ะผมมีคาถานามแล้วว่าเทพแห่งการตอบคำถามไปเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนวันนี้ก่อน
1: ไม่ได
8: ้
1: โ
8: อ
1: ้
8: โหไม่เชื่อเหรอพอโถถ้าไม่เชื่อลองดูได้เลยเพราะอย่างผมเนี่ยนะถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บรู้ปั๊บปั๊บตอบปั๊บรับปั๊บปุ๊บ
1: โอ้โหอับดุลเลย
8: เอ้ย
1: มายัง
8: มาแล้ว
1: มายัง
8: มาแล้ว
1: อับดุลเลย
8: เอ้ย
1: ถามอะไรตอบได
8: ้ตอบได
1: ้มายัง
8: อ
1: ับอะไร
8: อย่าถามบ่อยสิโอ้ย
1: อับดุลเลย
8: เอ้ย
6: เอ้ยพอแล้วเอ้ยไปด้วยเลยไม่ใช่อับดุลพี
8: ่นี่อย่าให้เคิร์มสิถามมาเลยผมตอบได้หมด
1: แน
8: ่
1: นะ
8: แน่สิ
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยเห็นช่างที
8: ่เอาช่างที่เลยเหรอ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: ลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดิน

0: ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: ดีมากหรอพ่อยายเอาบอกตัวมาฝาก
4: ครับยาย
5: ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
6: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ที่หนาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุย
1: ค
0: แลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: 10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเอง
1: นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วย หนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ลุกเด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนู
0: เอาลูกนี่คุณน้าบอกมีแล้วฮะกระดานหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเดียวซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่เคยมีแล้วมันก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลยอ่ะ
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นก่อนนะคะซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีอย่างนี้ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
0: ครับ
3: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: น้องอะไรคะ
7: น้องโฟน
8: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดอะไรอ่ะ
7: ประหยัดไฟประหยัดไฟ
8: เพ
7: ื่ออะไรเราต้องประหยัดไ
8: ฟคะไม่เสียตังค์เยอะถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไร
7: หยดกระปุก
0: ค่ะอีกสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
1: เอออ ัน
3: น
1: ี
0: ้เอ้าเห็นแล้วไดโนเสาร์
3: ที่ไหนครับจะอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู
0: ่คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
4: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม
5: ่มันเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เงี้ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ

0: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
1: เอาซ้ำซ้ำ
0: ฮะเนาะ
2: ชอบซ้ำซ้ำ
0: น้องพลครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
3: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: น้องโฟนซื้อ
4: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
2: เ
4: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
5: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
4: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
5: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
4: ะ
5: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
4: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
7: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
6: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
7: แล้วใครใจดีกว่ากัน
6: แม่ค่ะมีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
7: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้หนูได้ส
6: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
7: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
6: ไม่แล้วค่ะ
7: ทำไมอ่ะ
6: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับ

0: ราคาถูกๆจ้า
1: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
2: ไปลูกไปฝนจะตกแล้วฝนจะตกแล้วกลับ
1: ที่บ้านน้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
2: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
3: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอ
2: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
1: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
2: ไม่ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
1: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ในวีดีอาร์ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
4: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อน
4: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
1: คิดว่าไม่ซื้อ
4: คิดว่าไม่ซื้อ
1: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะแล้วเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
0: จ้ะขอบคุณจ้า
2: โอเคขอบคุณค่ะ
1: ไม่ซื้อ
5: ไม่ซื้อจริงๆด้วยต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
1: มีเหตุผลให้กับเขาด้วย
5: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
6: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
1: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
6: ใช่
1: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโหบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
6: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี้
5: แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ

0: ของเล่นใหญ่ให้เลย
1: แพงไหมอ่ะ
0: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
1: ถ้ามีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ
0: ยากได้ทั้ง2ชุด
1: ทั้ง2กล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหนิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
0: ห้ามใช้เงินเยอะ
2: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
3: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
2: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
4: ผมว่าตักพอสมควรครับ
2: ครับ
4: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
2: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
4: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
2: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
4: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
2: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
4: ตักพอสมควร
2: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
4: แล้วก็ทานไม่หมด
2: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
2: อิ่มแล้วครับ
3: อิ่มครับ
2: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
4: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
1: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
1: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากขอได้รับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
4: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะคะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่เนี่ยคร้อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ

0: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
2: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
1: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
3: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
1: คิดว่าตักเยอะแน่
3: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมออะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเงี้ย
1: คือขออีกแต่กินไม่หมดหรอก
3: ใช่
1: งั้นคุณพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
3: แล้วกินไม่หมด
1: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับใส่กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
4: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้อิ่มแล้วค่ะ
4: หมดไหม
0: ไม่หมด
4: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
0: ไม่ไหว
1: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับ
5: นะคะ
1: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
2: ทีนี้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
0: ต้องตักน้อย
2: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
3: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
1: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
1: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
1: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
1: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซอสแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
0: หมดค
7: ่
0: ะ
7: โอ้ทิเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
0: ินให้พอดีตัว
7: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
0: พอดี
1: พอดีหมดจ้ะ
6: เยอะมากเลย
1: คุณพ่อ
6: เยอะมากเลย
1: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
3: ก็เป็นไปได้ครับ
1: ครับ
3: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
1: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
8: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
1: ครับ
8: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองค่ะ

0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
1: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
2: ่สู้สู
1: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ราจะสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้อะ
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: น
5: ี่
4: เนาะ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจ้ะหยอดเองเลยเหรอ
5: 500
4: เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันเนี้ยไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหน
5: ู
4: ไม่อยากได้
5: ทั้ง10
4: ช
5: ิ้
4: น
5: กลัวแม่ยากจนใจน้ำค่าไฟใจค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริงๆ
0: ครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะ
2: ครับมีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: ให้รอนะ
2: อะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: จะค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่ต้องส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันหนึ่งที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาก็แล้วครับอันนอกหวานหวานเจี๊ยบมาก็แล้วครับอยากซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดใหม่ๆคร
5: ับ สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะชื่อเล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: ล้มผัดน้ำผัดน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง
8: เวลาหนูช่วยทำมะนาวหนูก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อเติมในรถตรงท้ายตรง
6: อย่างล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
5: ขอแค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
6: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: แล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้อง

0: แล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไหมว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินเงินอย่างนี
1: ้ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
2: ก็จะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
3: ับ ผลไม้มาราคาบาทเจ็ดนะครับบาทบาทเลยครับ20 บาท 30 บาท
4: แล้วนอกเหนือจากการหายอดกระปูกยังได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเอง
5: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
4: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
1: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
4: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
1: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยวิลล่าแฟนตันป.ส.ต้นหนุ
5: กอ่านออกเด็กคนเข
1: ีย
5: น
1: ที่14ไป
6: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
4: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะคะ
1: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะหนูก็เลยไม่ซื้อ
4: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
5: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: คนไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลยบางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นได้ไปพูดคุยตรงนี้ครูอ้อนคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์กับลูกมากๆนะคะถ้าสมมติว่าคุณพ่อนั่งอยู่ในออฟฟิศตลอดเขาก็จะนึกภาพว่าออกการทำงานคือการนั่งออฟฟิศเพราะฉะนั้นเขาก็เห็นแต่ภาพนั้นนะคะเขาอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าไม่เห็นเหนื่อยเลยสบายอยู่ในห้องแอร์เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากที่จะเผชิญกับงานที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นควรถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
2: ม
3: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นค่ะ
0: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะ

่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือ

0: แล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
1: กระปุกที่ใช้ครับ
0: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
1: ็
0: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
1: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
0: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
0: ไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
0: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
2: คุณใช่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อคุณแม่ก็ช่วยเขียนให
1: ้คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
0: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
2: มีความสุขใช
1: ่
2: ไหมคะ
0: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
2: ครับก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ครับ
2: คือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
0: ว่างเปล่าจังเลย
2: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
2: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
0: แล้ว
1: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
1: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
0: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
2: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วครูอ้อนไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
2: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มานี
0: ่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
2: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่เหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
0: ๆค
1: ่
0: ะ
2: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
0: ลองถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะเหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อจะมีเงินให้หนูอ่ะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะแล้วค่อยมาซื้อเนาะอะไรเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
0: โอเค
1: น
0: ะก็เป็นวิธีน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
1: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
0: โอ้
2: อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
1: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
0: นเลย
1: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
2: ใช่ทำจากอะไรอันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
0: ้
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
0: ประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
2: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งคว้า

0: แต่มันต้องดูแลด้วยเราก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
1: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
0: ู
1: ก
0: เล่นต้องเก็บ
1: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
0: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
1: คุณอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
0: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาเพราะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
1: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
0: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้เขียนใช่เกรดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยมีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
1: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออมระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
0: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
1: ลองดูคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะ
2: เรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
3: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
3: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
0: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุดนะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
1: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
0: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอนนะคะ
1: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ค่ะและก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
1: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล
2: ้
1: วก็เป็นพ่อแม
4: ่สู้ๆ
1: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อุ๋มหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บ

0: หอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเง
0: ี้ยปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรอย่าง
0: น
2: ี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาเพราะว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจะจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี่ยมันเคยมีตึกรามบ้านช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบอ่ะเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเอ้ยเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่แบบใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่ชอบแบบของเก่าๆหรือชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกรามบ้านช่องของเก่า
2: ป่ะใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนวาย

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซแห่งไทยครับ
0: โซแห่งไทย
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซแห่งไทยเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะอ๋อ
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู่
0: อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช
0: ่คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยว อะไรเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งอะผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ๋อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ่ายรูป
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน์
0: อ
1: ๋
0: อแค่นั้นเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆเนี่ยกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงปะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้น
1: น่าจะอยู่66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อเฟียวมากตอนที่คุณพ่อเห็นลูกคุณพ่อรู้สึกไงครับ
1: เขาชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออายุห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็คุณพ่อ60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกัน อยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน
0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ยอาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะไรแบบเนี้ย
0: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำอย่างโยนโบลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาร์เคดตู้เกมอาร์เคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่นอะไร
0: พาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเขาก็อายุมากแล้ว

0: าก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: มีคนเคยบอกว่าความสูงมักผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงกันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงองอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
0: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
1: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
0: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
1: ้ครับ
0: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกๆทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: วัสดีครับคุณหมอโอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนวัยอีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันนะพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่องอย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอะ
2: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้ยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
2: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่หลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ครับ

0: แม่วันนี้ผมทะเลาะ กับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
1: ทะเลาะกับเพื่อนมา
0: เออแล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรือเราอย่าไปยอมเขาสิจะยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
1: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าเอาเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
0: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉย
1: ๆ
0: ผ่านหูก็เออเออโอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยิน
1: ครับ
0: อีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็น
1: ผ่านใจ
0: คือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงอะลูกเจ็บตรงไหนอะเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโต
2: มีนะอะไร
0: เออมันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่า
2: หรอ
0: มันเออมันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีกูมันก็เป็นอีกคนละเรื่องออกมาแต่พ่อแม่ชอบแบบชอบสอนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
1: เหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
0: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มได้แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
3: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นยังไงดีกว่า
1: ถือว่าโชคดีนะ
0: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเงี้ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอ่ะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นให้เดินเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวมันเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทางแต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดแล้วการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
1: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
0: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
1: ก็หยิบ
0: คือแบบถ้าพี่ถ้าพี่ทำพี่หิวน้ำอ่ะ
1: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
0: แทบเริ่มได้คิดถูกไหมพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะอาจารย์โอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือ เดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
1: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ย มันควรทำยังไงครับตรงนี
0: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการเป็นแบบเนี้ย มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนนึงเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็คำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนนะคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอะมันคือความรักเลยอะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาเป็นคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกับการเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผมหน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
2: า
0: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ่อไม่สอน
2: ยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
0: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ปะ
1: ครับ
0: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ
1: ่
0: ะฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
1: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
0: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
1: ที่น่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดู
2: แล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบๆก็ทะเลาะกันขึ้นมา
0: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
1: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลยที่ไม่ด
0: ีก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอา เราต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
3: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพอเขามาเห็นก็ว่าเอ้ยอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
1: ขนาดน
3: ั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ้ยเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันมันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนนี่หน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างคนเข้าห้องเสร็จเข้าห้องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นไงที่ก็ต่างคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเอง
1: คร
0: ับ แล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่เนี่ยตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
1: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
0: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
1: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
0: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
1: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
0: family talk คนไทย
1: คนไทย
0: บ้านไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
1: อ๋อน่าสนใจจังเลย
0: แล้วมีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหนเราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
1: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
0: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
1: ใช่มานานแล้ว
0: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุม
1: ควบคุม
0: ทำให้เป็นไปตาม
1: ที่เราอยากให้เป็น
0: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของแคริ่งทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
1: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่560แล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
0: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
1: ครับ
0: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายอันนั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆดีให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กับหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องที่มันไปตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
1: พี่มีคำถามขนาดที่หนึ่งคร
3: ับ
1: เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอ่ะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
3: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ย
1: อ๋อเขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
3: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานกันไหมชอบปั่นจักรยานด้วยกัน
3: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
0: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเรา คือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได้
3: ประมาณนั้น

ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้กับครอบครัวและทำเวลาตรงนั้นให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับและวันนี้ครับรายการ Gen Y ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณมากๆเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่กับรุ่นน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวี่มีอันตรายช่วยเร็ว
2: หินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
3: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
4: เฮ้ยแล้วก็ไม่บอก
0: เออ
3: คือเมื่อเช้าผมวิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
5: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากัวมายังไงล่ะครับ
3: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนล้อคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
3: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
2: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
3: วิ่งตามผมมาเลย
6: พูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ
0: Let's go
6: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
3: ตามมาตามมา
6: ถึงสักที
2: โหยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
3: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
2: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
3: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
2: What is

a jellyfish. J E L L Y F I S

0: H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
4: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
2: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีอ่ะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is

0: A jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของมานะขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่า
2: เออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่า
3: เฮ้ยน่ารักจัง
1: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
2: สงสัยที่จะแคบไปนะ
3: จริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบ
2: What is it?

0: A jar. J-A-R, jar. A jar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
0: อ้าวแล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
3: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
3: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
3: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอกทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับไปแล้วนะครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะ
1: ใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่อ่ะอ๋อมีหน้าถึงได้หงอยหงอย
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะ
3: โอ้โหนั่นนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะ
0: นั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่ใช
3: ่ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่งั้นล่ะเนี่ย
0: ใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
0: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: 官儿。Jack? Jar. Good job. What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug. Finish.
1: เก่งมากเพื่อนเพื่อนเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์หูหูหูหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบฟองแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึง
2: ตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่าเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับ
1: สีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับแล้วก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้าน

นะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากมากเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแล้วกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกึ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหร่ล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าพี่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆแล้วนี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังฟันสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้ายนไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงเหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊อ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค่ะ
6: เว้ยไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่า
3: แก๊ปเกยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ
5: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนละกันนะ
6: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
1: เอ๊ะคุณพ่อคะทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้ล่ะคะ
2: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
6: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
1: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
2: เป็นไอเดียที่ดีเลยล่ะจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
0: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
2: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
0: ครับ
1: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่ง หน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นเซ็กกลาบเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชวนลันเตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบแล้วมา15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
6: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
1: แม่คะขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
6: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
1: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องกัสเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนวันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: นูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจับจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยละค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจับเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตอนทุกทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
3: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
1: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
1: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
2: แก๊ปนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
4: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ

0: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
1: ครับกินก็ได้ครับ
2: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
1: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
3: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
0: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
1: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
4: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
1: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
0: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
3: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
1: โอ้ย
0: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
1: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
4: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยว
1: เ
4: ป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
1: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
2: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
3: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
2: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
1: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
3: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยๆเลยเดี๋ยวนะเช็ดขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
1: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
5: เย้
4: ในที่สุดก็หลุดแล้ว
0: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
1: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
4: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
0: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
1: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
3: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเสร็จของแก๊ปเองก็ได้สุดๆเลย
1: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
3: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักหนึ่งเลยละค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักทีว้าความระมัดระวังนี่อันสำคัญจริงๆด้วย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือวันนี้ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆ หน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดส่วนเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับต้นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับหันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไม้พรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่อยทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขาอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็น

ขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้รุ่นสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลได้สอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

อยซีจีร่วมกับสสสเสนอเวจจี้จิ๋วซ่าฮาทะเลนส์

0: ัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่ละสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊ะแต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถเอ้ยนี่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธออ่ะชื่ออะไรเหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถเอ้ยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดไม่สิลูกหยุดอย่างนี้
7: ไม่ทำไปแล้ว
6: ตีใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
7: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ตีๆโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ตีๆแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ไปไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: สวัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายแต่ข้าพักผ่อนจนได้วันนี้

0: จะแก้แค้นคืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
1: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
2: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
3: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
1: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
3: คิดบวกอย่างนั้นหรอ
1: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูถั่วลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
3: อยากสิอยากสิ
1: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
4: นี่ผมพลาดรีบหนีแล้วเขาม
1: ีอะไรเหรอคะคุณครู
4: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
4: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
1: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
4: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเ

0: ขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเนี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ใช่ใช่เย้ขอฉันเป็นเพื่อนด้วยคนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็

0: หัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอบอ่อนได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอก ได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อเหร
0: อดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
0: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
2: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
0: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
2: โอ้ยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
3: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกกึกกึกกึกแบบ

0: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
1: เนาะแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นา
0: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายทันโอ้โห
3: ว้าว
0: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
4: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายทันโอ้มาเลยก็คือชัว
5: งั้นก็ไปเล่นกันเถอะพวกเรา

0: โรคภัยจะไม่มีความทุกข์จะหลีกหนีทุกๆวันของเธอจะแสนดีและจะมีแต่สุขใจรักษาสมบัติข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วจะมีแต่สุขใจ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยายโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าวภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
2: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: ยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
2: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรมาพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช
5: ่มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์
5: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชิวว้าขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
2: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
2: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
2: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: GG Fighting
1: สโลแกนของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือ GG Fighting สิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี
3: ้เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำอะไรทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูมั้งไหมเคยดูแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวางค
0: ่
2: ะ
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดีอะ
2: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้เหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
4: สวัสดีครับ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะ
7: ดีนานครับถึงพวกเราตัวเล็ก
8: แต่ผมใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ ไปตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
5: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป
5: ๊
0: บ
5: ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียวนี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
5: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
5: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานเหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
5: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
5: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
5: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
5: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
5: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
6: ค่ะนิดเดียวครับ
5: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
6: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
6: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
5: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
5: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
5: ก็มีอะไรบ้างคะ
6: มีกอล์ฟค่ะ
5: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟมีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
6: 70ครับ
5: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
6: ครับ
0: 270
5: 70
0: ทำอะไรได้อีกทำอะไรได
6: ้อีกเทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
5: ลอง
0: ๆๆนี่ๆ
5: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
6: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
5: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
9: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2ได้เลยครับ
10: พ่อครับ
11: ครับ
10: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมเรื่องหน้าหน่อยครับ
11: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
10: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
11: หือม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
10: มีจริงๆในเกมครับพ
11: ่
10: ออ
11: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
10: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
11: ่อครับ
10: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
11: หือ 20,000 สันสันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
10: เพราะมันสนุกครับ
11: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
10: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ้ ซันซันก็อยากจะแก้มือใหม่
11: งั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินหรือไม
12: ่อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
10: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
12: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
10: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
12: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
10: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ
12: ่อพ่อเข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยและ CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
9: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
13: ว
0: ้
13: าว
0: อุ๊ย AA BB เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
14: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
14: ่คิดได้ค
0: ่
14: ะ
0: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
15: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
15: คร
0: ับอธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
15: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
15: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
15: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
14: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
15: Minecraft มีเยอะเลย
14: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
14: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
14: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้เป็นไง
14: เคยอยากซื้อไหมคะ
0: เคยไหม
15: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
15: บอกพ
0: ่
15: อค่ะ
0: บอกพ่อพ่อซื้อให้
14: พ่อซื้อให้ไหมคะ
0: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
14: ว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
15: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
15: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ก็ได้นะฮะปรึกษา

0: คุณแม่คุณพร้อมมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็ต้องทำอะไรฮะ
1: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้ certificate กลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ขอคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
2: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
0: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
2: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมครับแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
0: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
2: ไม่ครับ
0: อ้าวเป็นคนไทย
2: ไม่
0: ใช่ด้วยเป็นคน
2: จีน
0: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
2: ที่ไทยครับ
0: โอ้ดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
2: ครับ
0: อันนี้คือต้องสเปเชียลได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
1: ค่ะคิดว่าตกลงกันได้
0: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ฟรายติ้งครับน้องจีน้องจีจี
3: ้ค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกข้อ B
3: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
0: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
3: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
0: แม่ก็คุม
3: แต่ว่าถ้าเราหยุด
0: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
3: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
0: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
0: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
0: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
3: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่ต้องมีเลย
4: ใช่
3: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
0: ไม่จำเป็น
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างงี้ไม่เอาเหรอ
3: ไม่ค
0: ่
3: ะ
0: เอาฟรีอย่างเดียว
3: ใช่ค่ะ
0: เราฟรีอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
0: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
0: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
0: น้องอายุเท่าไหร่นะ
3: อายุ9ค่ะ
0: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
3: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
0: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจิจิโตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
3: ยากเป็นแบบพี่หอยค
0: ่
3: ะ
0: เอาแล้วอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
3: อยากเป็นพิธีกร
0: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
3: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีพูดยังไงด
0: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
3: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
3: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
4: ข้อ B ค่ะ
0: ข้อ B ทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องอีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
5: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไปที่ม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
5: แค่อยากได
6: ้
5: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
5: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: อ้าว
5: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
6: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
3: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
7: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมแม่การลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่แม่กะลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองอะนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดมั้ย
4: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
3: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะฮะนี่ขอถามนี่ลำคาญไหม
3: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
3: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
3: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
3: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
3: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วทางคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
8: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
8: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
8: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
9: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไร
9: มีครับ
0: ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับ พี่บ้างครับ
2: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก

0: กินอะไรเยอะแยะ
1: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
2: เย่นๆอย่างเช่น
0: แบบเล่นของเล่นครับ
2: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: มีไหมคะ
0: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
2: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
1: ฟันดาบ
2: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
1: ตีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
2: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังไหม
1: จริงจังไหม
2: จริงจังว่าเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
1: ทีนัทสู้ได้ไหมคะ
2: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ์
1: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
2: เวลา
1: ใกล้แพ
2: ้แพ้ทำไงครับ
0: เขาเล่นต่อไป
2: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
1: กัดกันด้วย
2: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
1: แรงไหมคะ
2: แรงไหมครับ
0: แรง
2: เป็นเด็กผู้ชายแม่นุ่นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
1: ผู้ชายสองคน
2: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
1: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
2: ใช้กฎกติกานี้ทำมา
1: ทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
2: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
2: กฎกติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
4: ค
2: ่
4: ะ
2: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี
1: ้
2: น้องเร็วมากครับ
3: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้มรสุมกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวทางด้านประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้คลื่นลมทางด้านทะเลอันดามันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ฝนทางด้านตะวันตก

0: ของประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเราลองมาดูพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เน้นจริงๆเนี่ยก็จะมีตกหนักถึงหนักมากเนี่ยทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับพวกกาญจนบุรีระนองพังงาแล้วก็ทางด้านรับลมพวกจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับทางด้านทะเลอันดามันนะครับก็จะค่อนข้างแรงนะครับภูเก็ตขึ้นมา 2-4 เมตรกระบี่ลงไป 2-3 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า3หรือ4เมตรได้นะครับอันนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่งรวมทั้งอ่าวไทยตอนบนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับอ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีผลกระทบจนถึงวันที่15เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลดำมาแล้วอ่าวไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกในเนื้อความเนี่ยก็พูดถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดำมันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังแรงนะครับทำให้คลื่นลมเนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับอาจจะมี 2-4 เมตรทางด้านทะเลดามันตอนบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะครับแต่สําหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเนี่ยมีกําลังแรงนะครับก็ทําให้ฝนเยอะทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมเนี่ยไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีสําหรับพายุบ่าวีนะครับก็ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปก็อ่อนกําลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเพรสชันตามลําดับนะครับพายุนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนก็ยังเน้นทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วก็ทางด้านภาคตะวันออกที่เป็นด้านรับลมนะครับเนี่ยจะมีหนักถึงหนักมากได้เรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสำหรับภาคตะวันออกเชียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากเน้นทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้เน้นจริงๆก็จะเป็นทางด้านกาญจนบุรีนะครับที่จะมีหนักถึงหนักมากได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะไม่หนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยจะเน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 30-34 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็จะเน้นทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางแห่งได้โดยหนักมากเนี่ยก็จะเน้นทางด้านระนองพังงา นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 70% นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-34 องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเล่นอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยไก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน

0: ล่ะครับ
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออ ออกกำลังกายและออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกมันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายถึงเรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าเบ่งเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกร็งเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ย

ตายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกําลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทํา

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง
3: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
4: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
3: ค่ะ
4: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได
2: ้ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
5: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกโยคะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
5: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่หนึ่งนะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงและเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะลองอีกทีนึงนะคะ

ีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1 ฟุตหรือ1 ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้สองข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอนอกแล้วก็เอ็นตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอนท้องไปข้างหน้าแล้วก็นิ่งไว้นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอนแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอนต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

เป็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

ที่คนมันปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะๆเราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไร

ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายสบายยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายเนี่ยแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงลองอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรอย่างเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยงง่าย

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ในช่วงที
0: ่
1: ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทําได้นะครับคุณแม่อยากจะทําทรงผมอะไรก็ทําไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทําไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี้ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่าง

ฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นอันตรายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ตอบที่มีก็คือว่าการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดและตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาคลอดก่อนกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้เกิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันจะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระมันจะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาเพราะเวลาถ่ายอุจจาระก็มองมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโครกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยพอดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบัญญะบัญญังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะเปลี่ยนสภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้อง

0: ปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
1: รถหายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
2: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
1: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายๆธรรมดาธรรมดาบ้างสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: จนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: สลายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปกลูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวหนึ่งที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงหนึ่งแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
1: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: คุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้มากขึ้น
2: จริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
1: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี
0: ้ก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดี
3: สวัสดีค่ะซาร่านลินโฮลเลอร์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะจะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อนะคะเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะและเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะมีเรื่องไหนบ้างที่เป็นประเด็นเราจะมาค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนดีกว่ากันจริงหรือไม่ว่าอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายกินอาหารเสริมทำให้ตับพังได้จริงๆหรือเปล่าวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ภายใน3วันมีจริงหรือไม่โอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังวันนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าคุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยทุกข้อเลยอย่างละเอียดนะคะพร้อมกับเก็บความรู้ในการทานอาหารเสริมกับผิวหนังเตรียมพบกันช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอเสริมสวยหล่อขอเสริมในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกับหัวข้อที่ว่าอาหารเสริมกับผิวหนังและแน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญสดๆของเราในวันนี้ค่ะน้องไมธนพรรัตนสศิวิมลค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: นี่แน่นอนที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องความสวยความงามและหัวข้อในวันนี้ค่ะคุณหมออ
0: าหารเสริม
3: อาหารเสริม
0: ซึ่งมีคนอยากรู้เยอะนะ
3: มากเลยน้องมายมีความเป็นมายังไงคะเรื่องอาหารเสริมเคยทาน
5: จริงๆเราก็คือแบบว่าตามเทรนอะไรที่เขาดีเราก็หมดทั้งแบบเม็ดแบบผงแบบฉีดเราจัดเต็มมาก
3: ดีเลยที่น้องมายบอกมาอย่างนี้นะคะเพราะว่าก็มีประเด็นที่ว่าอาหารเสริมแบบผงกับแบบเม็ดแบบไหนเนี่ยเสริมดีกว่ากันคะคุณหมอ
0: แบบเม็ดนี่ต้องถามก่อนว่าเม็ดแบบไหนครับ
3: นี่เนี่ย
5: มีหลายแบบอีก
0: เราจะเคยเห็นเม็ดมันจะเป็นแคปซูลแบบเคยเห็นแคปซูลแบบเป็นปลอกไหม
5: เคยค่ะ
0: หรือว่าเป็นแบบนิ่มๆไหมแคปซูลนิ่มๆที่เขาเรียกว่าซอฟต์เจลลี่อ่ะ
5: ซอฟต์เจลใช่
0: หรือเป็นแบบเม็ดแบบเม็ดแป้งอ่ะเคยเห็นป่ะเหมือนพารา
5: ก็เคย
3: ค่ะ
0: ใช่แล้วเราคิดว่ามันต่างกันป่ะ
3: ถ้าเกิดเป็นความรู้สึกของหนูนะหนูรู้สึกว่าเป็นแบบเจลน่าจะดีกว่า
5: ใช่มีความรู้สึกยังไง
0: โอเคเอางี้ถ้าให้ผมพูดก็คือมันมีหลายรูปแบบนะคืออย่างเม็ดมันก็จะมีทั้งเม็ดแคปซูลใช่ไหมที่แบบเราแกะปอกได
3: ้
0: หรือเม็ดซอฟต์เจลลี
3: ่
0: แบบเม็ดแป้งแล้วก็แบบเป็นผงไปเลยที่ไว้ชงอ่ะทีนี้มันมีข้อดีข้อเสียต่างกัน
3: ค
0: ือจะมาถามว่าอะไรดีกว่าอะไรเนี่ยมันต้องขึ้นกับว่าสารออกฤทธิ์คืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสารออกฤทธิ์อันนั้นเนี่ยละลายดีได้ในน้ำมันหรือเป็นลูกน้ำอ่
3: ะ
0: คุณต้องให้มันอยู่ในซอฟต์เจลลี่เพราะถ้าคุณไปอัดเป็นเม็ดมันไม่ได้อะเพราะว่าสารมันเหมือนมีความเป็นน้ำมันอยู
3: ่
0: นึกออกปะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นของที่มันเป็นผงๆฮะคุณอยากจะทำเป็นเม็ดก็

0: ได้เพราะมันก็พกพาสะดวกดีแต่ข้อเสียก็คือพอกินเข้าไปปุ๊บต้องรอมันแตกตัวสักนิดแล้วค่อยดูดซึมแต่ในขณะที่ถ้าคุณเอาไปทำเป็นผงเป็นซองไว้ชงเลยมันก็จะดูดซึมง่ายกว่าเพราะคุณไม่ต้องรอให้เปลือกมันนิ่มก่อนแต่มันก็จะมีประเด็นอีกว่าถ้าคุณทำเป็นชงมันจะเก็บได้สั้นยกตัวอย่างเช่นมันชื้นง่ายแล้วมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเพราะนั้นมันอยู่ที่การเก็บแล้วก็สารออกฤทธิ์มากกว่า
1: แต่พอคุณหมอพูดมาอย่างนี้ปุ๊บทำให้เรารู้สึกเลยว่าเราจะอยากรู้มากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับสารออกฤทธิ์เราจะดูยังไงเราจะรู้ว่าอาหารเนี่ยเราอยากจะเสริมตรงนี้นะแล้วมันมีวิธีการเสริมอะไรบ้างมีคอลลาเจนมีเสริมผิวมีเสริม
2: วิตามินต่างๆ
0: ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอยากผิวขาวว่าอันนี้คือที่เจอบ่อยหรือว่ามาถามมาปรึกษานะครับแล้วก็พูดถึงคอลลาเจนที่ทุกคนก็จะแบบอะไรก็คอลลาเจนแม้กระทั่งไปจนถึงเครื่องดื่มใดๆก็ผสมคอลลาเจนใช่ไหมคุณซาร่าอยากได้อะไรก่อน
1: ถ้าหนูพูดตรงๆนะคะคอลลาเจนมันก็จะมีความที่แบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ด้วยกับคอลลาเจนที่มาจากพืชหรือในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของไฟเบอร์ต่างๆที่มันอันนี้ช่วยเรื่องการขับถ่ายนี่ว่าการ
0: ไฟเบอร์จะเป็นขับถ่าย
1: แต่ว่าถ้าเกิดอาหารเสริมเรื่องผิวหลักๆก็คืออยากให้ผิวดีผิวเนียนไม่เป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยผิวนุ่มดูกระจ่างใสจากข้างใน
0: เอาจริงๆนะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบในผิวอยู่แล้วแล้วเราก็รู้ว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะต้องหายไปใช่ป่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มคอลลาเจนในผิวอ่ะคือใช้ความร้อนไปกระตุ้นดังนั้นมันต้องไปที่เครื่องปล่อยความร้อนก็เป็นกลุ่มเลเซอร์เครื่องปล่อยพลังงานพวกนี้จะตรงจุดกว่าเพราะคุณเข้าไปกระตุ้นเนื้อคุณให้มันสร้างคอลลาเจนการรับประทานเข้าไปเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีกระบวนการเยอะคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นโปรตีนชนิดนึงนะเราเคยกินโปรตีนใช่ไหมเข้าไปในลำไส้เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเป็นกรดอะมิโนอันนี้ถ้าเป็นความรู้วิทยาศาสตร์นะ
1: เพราะ
0: น้ำย่อยมันจะต้องย่อยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆมากๆถึงจะดูดซึมผ่านลำไส้ได้คอลลาเจนก็เหมือนกันมันเป็นกรดอะมิโนที่ต่อกันยาวๆอ่ะพอมันเข้าไปในลำไส้เราปุ๊บเนี่ยโดนน้ำกรดเกิดอะไรขึ้น
1: สลาย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้คอลลาเจนที่เรากินเข้าไปครับมันก็คือมันไปไม่ถึงผิวหนังเพราะมันโดนน้ำกรดทำลายไปหมดเพราะโมเลกุลมันใหญ่มันไม่สามารถดูดซึมผนังลำไส้ได้ยังไงร่างกายก็ต้องย่อยมันให้มันเป็นกรดอะมิโนชิ้นเล็กๆจริงๆก็เลยไม่ต่างกับการรับประทานโปรตีนนั่นเอง
1: เหมือนเวย์โปรตีน
0: ใช่ใช่แต่ความที่คอลลาเจนในผิวมันเป็นคำที่คล้ายๆกับว่าทุกคนรู้สึกว่าอยากได
1: ้ก็เป็นเอามาใช้เป็นจุดขายนั่นเอง
0: ขายอย่างนั้นครับ
1: แสดงว่ามันก็ไม่ได้มีผลสักทีเดียวมากขนาดตามโฆษณา
0: ใช่ใช่ถ้าเราอยากได้คอลลาเจนในผิวเราต้องใช้ความร้อนกระตุ้นอันนี้ขอไขความจริง
1: นี่คือขายแบบขายจนคน
2: ใช่ที่ผ่านมาฉันเสียเงินไป
0: แต่ว่าหมายความว่าจะไม่กินคือก็อาจจะกินเพื่อความสบายใจก็ได้อะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ถ้าจะกินเพื่อเอาจริงเอาจังให้หน้าฟูขึ้นมาผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้
2: ตรงจุด
0: มากอาจจะไม่คุ้มกับสตังค์ที่เสียไปสมมติเราเสียตังค่าเลเซอร์สัก 2-3,000 บาทมันอาจจะดีกว่าไป 2-3,000 บาทไปกินคอลลาเจน
1: แล้วก็ไม่ของ
0: คนเพื่อที่จะให้ได้คอลลาเจนปริมาณที่เท่ากัน
2: ก็ถูกของคุณหมอนะ
1: แต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าใครที่แบบรับประทานไปก็อาจจะได้ในเรื่องของวิตามินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึก
0: บางทีก็อาจจะมีวิตามินอย่างเช่นที่เขาชอบผสมเข้าไปคือวิตามินซีเนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างคอลลาเจนคือผมว่าอันนี้อาจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ากระบวนการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยต้องใช้วิตามินซีเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีวิตามินซีเยอะร่างกายก็จะสร้างคอลลาเจนได้ดี
1: ผักผลไม้กินเข้าไปเยอะเลยอาจจะดีกว่ากินอาหารเสริม
0: ใช่ครับ
1: แต่เพียงแต่ว่าอาจจะแบบย่อยใช้เวลาย่อยนิดนึงทำมาในรูปของแบบเป็นของดิบนั่นเองอะไรเงี้ยอาจต้องผ่านกระบวนการให้มันเล็กๆเพื่อให้ง่ายต่อร่างกายที่จะดูดซึมนั่นเอง
0: ครับ
1: วันนี้คือเป็นคดีที่น่าสนใจมากๆกับความคิดที่หลายๆคนคิดว่าอ่ะฉันกินคอลลาเจนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์ฉันจะผิวสวยแน่นอนหลายๆคนก็กินไปไม่สวย
2: ตามโฆษณาเนาะแล้วก็ดูแบบน่าสนใจเนาะ
1: วันนี้นะคะคุณหมอก็มาขายประเด็นให้ทราบกันแล้วนะคะกับประเด็นแรกเลยว่าอ่ะคอลลาเจนอาหารเสริมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องการให้เห็นผลชัดเจนควรที่จะไปเลเซอร์ให้เห็นผลง่ายกว่
2: า
1: แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของการรับประทานอาหารเสริมนั้นอาจจะช่วยในเรื่องของวิตามินซีที่เสริมมากกว
0: ่
1: ามากกว่าที่จะอยู่ดีขึ้นหน้าฟูขึ้นมานั่นเองนะคะโอ้โหสุดยอดมากเลยอันนี้เปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องดูดีๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เหมือนกันนะคุณหมอถ้าสมมติว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเสริมเนี่ยเพื่อที่จะมาเสริมอะไรสุขภาพนะคะ
0: สุขภาพผิวหรือว่าสุขภาพร่างกาย
1: ทั้งสุขภาพผิวและสุขภาพร่างกายภายใน
2: พวกไฟเบอร์หรืออะไรประมาณนี
0: ้โอเคงั้นเราพูดเป็นทีละอย่างเมื่อกี้เราพูดคอลลาเจนไปแล้วเราพูดวิตามินซีไปบ้างวิตามินอีก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจ

0: วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนึงที่คิดว่ามีประโยชน์กับร่างกายชะลอความเสื่อมแอสตาแซนทินเคยได้ยินไหมสาหร่ายแดง
1: เคยได้ยิน
0: นะครับก็เป็นอันนึงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างดีก็เป็นตัวนึงที่นิยมหรือบางคนอยากให้ผิวชุ่มชื้นก็ต้องใช้พวก Evening Primrose อันนี้ก็จะช่วยเรื่องผิวชุ่มชื้นหรือวิตามินอีก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะครับเพราะนั้นก็จะแนะนำในกลุ่มนี้เป็นหลักเสริมอื่นๆนะครับกระดูกนี่เราก็รู้อยู่แล้วไหม
1: ค่ะ
0: แคลเซียมวิตามินดีก็เสริมการสร้างกระดูกนะครับไฟเบอร์เมื่อกี้คุณหมายก็พูดไปแล้วก็เรื่องการขับถ่ายนะครับเพราะนั้นคือเราสามารถเสริมได้นะแต่เราต้องดูด้วยว่าเราอยากจะเสริมเพื่ออะไรเราต้องการอะไรจะได้เลือกบริโภคที่ถูก
1: แล้วก็ปริมาณก็มีผลด้วย
0: ใช่ไหมครับ
1: มีวิตามินมีแต่ว่าปริมาณไม่ได้ไปเสริม
0: ไม่ได้เยอะ
1: ไม่ได้เยอะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่0.0
0: ใช่ใช่บางคนอาจจะเสริมเรื่องระบบประสาทความจำก็ต้องไปหาพวกแปะกล้วยจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปะกล้วยหรือวิตามินบีบอยนะก็จะช่วยเรื่องระบบประสาท
1: ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคุณหมอเลยนะคะในสมมติว่าการกินอย่างเช่นแปะกล้วยอย่างที่บอกอยากจะเสริมบำรุงสมองแต่ถ้าเกิดการกินแปะกล้วยสดๆไปเลยกับการที่ต้องเอามาแปรรูปให้เป็นผงอะไรมันคุณค่ามันจะต่างกันไหม
0: คืออย่างนี้ครับการที่แปรรูปมาแล้วเนี่ยมันก็มีข้อดีคือสะดวกนะเนาะมันก็หยิบฉวยจับเข้าปากได้เลยแล้วก็ปริมาณก็แน่นอนเราก็รู้ว่าใน1เม็ดมีเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสดๆไม่รู้จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนครับ
1: เพราะพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมที่หลายๆคนทานกันไปนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือแบบผงก็ตามมันมีโอกาสจะตกค้างในร่างกายได้ไหมคะเพราะว่ามีประเด็นที่ว่าจริงไหมอาหารเสริมทำให้มีสารตกค้างในร่างกายค่ะ
2: ใช
0: ่โอเคก็ต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยไม่ว่าจะยาหรืออาหารเสริมก็ตามเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือต้องถูกขับออกใช่ไหมอันนี้เป็นกลไกของร่างกายนะมันก็จะมีขับออกทางอุจจาระขับออกทางไตก็คือออกมาในรูปของปัสสาวะแล้วก็ขับออกทางตับในรูปของน้ำดีเพราะนั้นที่ก็ต้องขึ้นกับว่าสารแต่ละอย่างเนี่ยมักจะขับออกทางไหนมากกว่ากันถ้านั้นก็ต้องถามกลับไปอีกว่ามีสิทธิ์จะตกค้างได้ไหมก็มีได้ถ้าคนนั้นตับไตไม่ค่อยดีเคลียร์ของเสียออกไม่ได้แต่ถ้าคนที่ตับไตปกตินะครับแล้วก็บริโภคในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินตามที่กำหนดไว้ก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราสังเกตดีๆเขาจะเขียนว่าแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินจุดๆๆต่อวันเพราะนั้นเขาคำนวณมาแล้วว่าโอเคนะมันที่จำนวนเท่านี้คือปลอดภัยสำหรับร่างกายภายใต้เงื่อนไขว่าตับไตคุณปกติ
2: ถ้าสมมติว่าเราแบบรับประทานบริโภคอาหารเสริมแบบว่าชนิดละอย่างละเม็ดสมมติว่าวิตามินซีวิตามินอีเราอยากเสริมหลายอย่างเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าทานทีเดียวเนี่ยมันเป็นหลายเม็ดอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลยังไงไหมคะ
0: อย่างงี้ครับก็ต้องตามฉลากครับว่าเขาแนะนำให้แต่ละอย่างอย่างละไม่เกินกี่เม็ดต่อวันแต่ว่าเราต้องมั่นใจว่าในแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่มีส่วนประกอบที่ขัดซ้อนกัน
1: ไม่ต้องจะได้เกินเลย
0: ค่ะใช่เช่นสมมติอาหารเสริมยี่ห้อกอไก่มีส่วนประกอบเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเออยู่แล้วเท่านี้ขอไข่อาจจะมี B กับแคลเซียมแต่มี C ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมี C ที่เหมือนกับโอเวอร์แลปกันนิดนึงแล้วก็ต้องเอา C มาบวกกันว่ามันเกินหรือเปล่า
1: โอ้นี่ก็ต้องศึกษาให้ดีเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยต้องศึกษาว่าร่างกายของคนเราเนี่ยควรที่จะได้รับปริมาณวิตามินต่างๆให้เพียงพอต่อร่างกายวันละประมาณกี่กรัมอะไรอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่ศึกษาลึกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากเลยกับการดูผลิตภัณฑ์ศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อน
0: ใช่ครับเอาเป็นว่าแนะนำคือถ้าเกิดว่าจะมาดูฝอยๆเรารู้สึกลำบากเอาเป็นว่าดูว่าเขาแนะนำว่า1วันไม่ควรเกินเท่าไหร่ง่ายที่สุดนะครับถ้าผลิตภัณฑ์ไหนไม่เขียนไว้ก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์อื่นที่เขียนไว้เพื่อความสบายใจจะดีกว่าครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้สรุปได้ดีมากเลยนะคะอ่ะต่อไปค่ะมาถึงที่ประเด็นต่อไปกันบ้างดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับกินอาหารเสริมทำให้ตับพังจริงไหม
2: ใช่ได้ยินเยอะมากอันนี้มัน
0: เป็นไปได้แต่เจอไม่บ่อยครับแต่ใช้คำว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องโรคตับอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญหาโรคตับแต่ว่าไปโหลดมันเรื่อยๆก็มีสิทธิ์เหมือนเรากินแอลกอฮอล์ทุกวันเราก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นโรคตับแข็งได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ต้องเลือกบริโภคให้พอเหมาะอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีนะครับ
2: แล้วคนที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยค่ะสามารถเทคอาหารเสริมได้ไหมคะ
0: ก็ต้องดูว่าเป็นโรคอะไรใช่ไหมว่าเอ้ยบางอย่างเสริมให้โรคเขาหายได้ดีขึ้นก็ยิ่งดีนะฮะแต่บางอย่างกลายเป็นถ่วงลงยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานคุณไปกินอาหารเสริมที่มันมีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆโดยไม่รู้ตัวว่าในนั้นมันมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ได้
1: เพราะ พอฟังคุณหมอพูดแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องโรคของเราก็ต้องสำคัญเหมือนกันอ่ะ

0: โรคเบาหวานหรือเปล่าก
1: ิน
0: ไปปุ๊บมันก็จะไปเสริมโรคอ้วนอีกมันไปเสริมน้ำตาลมันไม่ดูดต้องไปอินซูลินอู๋นี่คือเป็นเรื่องของสุขภาพ
2: มันก็จะมีรายละเอียดอีกนะครับเพราะนั้นก็คือถามว่าคนเป็นโรคประจำตัวกินได้ครับแต่ว่าต้องกินอันที่มันช่วยโรคของเราด้วยไม่ใช่ทำให้โรคของเราแย่ลง
0: ก็
2: คือปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่โรคประจำตัวอยู่ว่าตัวนี้ได้ไหมเอาฉลากไปให้คุณหมอดูนะครับว่าช่วยดูนิดนึงคุณหมอจะซื้ออันนี้มาได้ไหมเอาลิสต์มาเลยเนี่ยมีสารอาหาร1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยหนูสามารถทานได้ไห
0: ม
2: กับโรคของหนูถ้าทานได้ก็ไปตามที่คุณหมอว่าได้เลยครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่คือหมอพูดได้เข้าใจละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เราควรจะเลือกซื้อหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จริงๆก็เอาไปปรึกษาคุณหมอได้เลยจะสบายใจกว่าป
3: ้
0: องกันการเป็นโรคที่จะตามมาอีกด้วยนะคะก็ทางที่ดีดื่มกินอาหารเสริมให้สุขภาพดีดีกว่ากินให้แย่ลง
2: ใช่ครับ
0: โอเคเอาละค่ะ
2: เพราะมันคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารถ่วง
0: คืออาหารเสริมใช
2: ่ต้องเสริมให้ดีขึ้น
0: นี่แหละค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะคะว่าทานอาหารเสริมก็ควรที่จะเสริมให้ดีขึ้นไม่ใช่เป็นการถ่วงลงนั่นเองช่วงหน้าค่ะเรายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาไขคดีไปพร้อมกันห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบนะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเราก็ยังจะมาไขคดีกันต่อค่ะในเรื่องของอาหารเสริมกับผิวหนังค่ะและแน่นอนเมื่อเบรกที่แล้วนะคุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียของการเลิกทานอาหารเสริมกันไปแล้วและวันนี้ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีเลือกกินอาหารเสริมอย่างไรให้ได้ผลและเลือกยังไงให้ปลอดภัยวันนี้คุณหมอมีอะไรจะแนะนำบ้างคะในเรื่องของการเลือกอาหารเสริมให้ได้ผล
2: ก็ต้องรู้ว่าต้องการอะไรอย่างที่เราคุยกันไว้ในเบรกที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้เรื่องผิวเช่นเรื่องการเสริมการสร้างคอลลาเจนวิตามินซีก็จะเป็นตัวที่คิดว่าตรงจุดกว่าการกินคอลลาเจนนะครับหรือถ้าคุณอยากได้เรื่องกระดูกคุณก็ต้องไปวิตามินดีนีด็อกนะกับแคลเซียม
0: มีเรื่องผิวเรื่องกระดูกแล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
2: ที่เขามักจะถามก็คือเรื่องระบบประสาทเมื่อกี้เราก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องความจำนะพวกแปะกล้วยพวกวิตามินบีบอยอันนี้ก็จะช่วยเรื่องความจำเรื่องการทำงานระบบประสาทนะหรือถ้าต้องการชะลอวัยก
0: ็
2: พวกกลุ่มต้านอนุมูลอิสระ
0: วิตามินอี
2: อย่างวิตามินอีสาหร่ายแดงพวกนี้ก็จะพอช่วยได
3: ้ส่วนใหญ่พวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงเราจะเห็นผลลัพธ์จริงๆเพราะว่าตอนที่เราไปเห็นพวกโฆษณาหรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าภายในไม่กี่วันหรือภายใน1อาทิตย์เห็นผลอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงคุณหมอมีความคิดว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลลัพธ์นั้นจริง
2: ๆถ้าเอาเรื่องชะลอวัยเนี่ยบอกว่ามันไม่มีจุด
3: เชื่อ
2: มันต้องรอว่าเมื่อไหร่จะฉันจะแก่แล้วดูซิว่าเทียบกับคนไม่แก่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีใครอายุน้อยลง
2: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันที่เราพอจะอ้างอิงได้ทางทฤษฎีเช่นการทำให้ผิวขาวเคยได้ยินไหมแบบว่าเฮ้ยผิวขาวภายในกี่วันอะไรอะไรแบบเนี้ยนะอย่างเช่นวันสองวันสามวันเนี่ยโอกาสจะเป็นไปได้ยิ่งน้อยมากนะต้องเข้าใจก่อนกระบวนการสร้างเม็ดสีในผิวหนังใช้เวลาสมมติว่าร่างกายเนี่ยมันจะผลิตเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยหรือมันจะเคลียร์เม็ดสีออกไปเนี่ยมันใช้เวลารู้ไหมว่ากว่าจะเคลียร์ออกเท่าไหร่สมมติเราไปตากแดดแล้วมันดำขึ้น
0: ค่ะใช้เวลานาน
2: โดยกระบวนการตามธรรมชาติเนี่ยมันกว่าเม็ดสีมันจะผลัดออกอ่ะมันใช้เวลาประมาณหลักแบบสัปดาห์อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคุณรับประทานเข้าไปแล้วอ่ะแล้วคุณจะรู้สึกว่าให้ขาวขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ทันด้วยซ้ำนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดำไปแล้วบางทีมันดีขึ้นเองด้วยตัวมันง่ายๆเลยนะไปตากแดดแล้วดำมาขอวิตามินกินหน่อยคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันดำไปแล้วมันมีแต่ต้องใช้เลเซอร์ยิงเพื่อให้ดำๆที่มันสร้างไปแล้วมันแตกตัวหลุดออกไป
0: แล้วมันมีไหมคะอาหารเสริมที่กินเข้าไปแล้วป้องกันแสง UV อะไร
2: มีมีบางคนพูดถึงเรื่องกันแดดแบบกินอันนี้มี
0: ค่ะ
2: มีครับมี
0: แล้วมันป้องกันได้ยังไง
2: มันก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนกับผิวเราทนแดดได้มากขึ้นมันก็จะเหมือนกับเราทากันแดดแต่เป็นกันแดดแบบกินแต่ถามว่าจะดีเท่ากับการทากันแดดโดยตรงไหมไม่เท่ายังไงกันแดดโดยตรงเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้ว SPF 40 50อะไรก็ว่าไปกันแดดแบบรับประทานเนี่ยถ้าเทียบเป็น SPF แล้วได้ไม่ถึง10
3: ถือว่าน้อยนะ
2: ก็ถือว่าน้อยครับ
3: แต่ว่าถ้าเรารับประทานเรื่อยๆทุกวันติดๆกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันกันแดดของเรามันดีขึ้น
2: มันก็จะช่วยได้ให้ดีขึ้นแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้ไม่เยอะยังไงเราก็ยังต้องมีวิธีการป้องกันแดดด้วยวิธีอื่นดี
3: ก็เอาทั้งทาและกินไปเลย
2: แล้วแต่แล้วแต่สบายใจ
3: แล้วแต่สบายใจ
0: ก็แล้วแต่สไตล์ของคุณผู้ชม
2: ใช่เพราะว่าเรื่องอาหารเสริมดูแลพวกนี้

0: มีอะไรถูกผิดอยู่แล้วถูกไหมขึ้นกับว่าเรากังวลตรงจุดไหนแล้วเรามีวินัยกับมันแค่ไหนครับ
1: แต่ก็แน่นอนเราก็ต้องกังวลในเรื่องของปริมาณที่เรารับอินเทคเข้าไปด้วยนะคะเพราะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเรื่องการกินเนี่ยมันสำคัญมากหลายๆคนเนี่ยป่วย 80% เนี่ยก็เกิดจากการบริโภคอาหารเข้าไป
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเลือกดูดีๆไม่ใช่แค่ว่ากินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินอย่างอื่นที่มันไปแบบทำลายระบบร่างกายอีกก็ไม่ช่วยสมมติคุณกินอาหารเสริมแล้วคุณก็ไปกินแบบปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยสูบบุหรี่อะไรเงี้ยก็มีผลแย
0: ่ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็กลายเป็นว่าเหมือนกับไม่ได้อะไรเนาะ
1: นะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีดีกว่านะคะเลือกกินของที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะหลายคนที่เขาแบบว่ารณรงค์กันในเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยมันมีข่าวที่บอกว่ามีอาหารเสริมปลอมที่หลอกอย.ออกมาหนูก็เคยโดนคดีนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็แบบกลัวเลยเวลาจะรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ต้องเช็คดีๆเช็คอย.ให้ดีซะก่อน
0: ใช่ครับเว็บไซต์ของอย.ก็มีลองเข้าไปดูได้ครับว่าเราอาจจะใส่เลขอย.เข้าไปเอ้ยมีจริงหรือเปล่าขึ้นจริงหรือเปล่าครับบางคนเสกเลขมั่วๆออกมาที่สลาก
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากการเลือกของที่มีคุณภาพแล้วก็ผ่านอย.
0: ใช่เพราะว่าร่างกายเรามันก็มีชีวิตเดียวนะก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเรา
1: ครับใช่แล้วค่ะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะนอกจากอาหารเสริมแล้วเนี่ยก็ยังเคยมีการดิปวิตามินเกิดขึ้น
2: แบบเรื่องลัด
1: ใช่ฉีดวิตามินซ
0: ีเข้าไป
1: อะไรแบบนี้ค่ะกับประเด็นที่ว่าการฉีดวิตามินช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ใน3วัน
0: นี่ไง3วันมาอีกแล้ว
1: อะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
2: ความวัยเป็นเหตุ
1: เคยไหมทุกไม้เคยฉีดวิตามินไหมคะ
2: จะพลาดหรอพี่สารา
1: เอ้ย
0: รู้สึกยังไงอ่ะ
2: มันเหมือนมันเอาความสบายใจหรือว่าเรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราด้วยความที่เราก็ไม่ค่อยแบบมีเวลามานั่งทานผลไม้หรืออะไรแบบเยอะๆในปริมาณที่มากขนาดนั้นเราก็รู้สึกว่าเออฉีดแล้วก็
1: เร่งรัดได้หรือเปล่า
2: เออพอวันต่อมา 2-3 วันแล้วก็รู้สึกเอ้ยรู้สึกผ่องใสมาจากภายในเนาะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันเป็นความเชื่อทางจิตหรือ
2: เปล่าใช่ใช่
0: ถ้าพูดตามหลักการแพทย์ยังไม่มีงานวิจัยพูดถึงนะว่าแบบภายใน3วันได้อย่างนี้จริงๆยังไม่มีแล้วอย่างสมมติวิตามินซีอย่างเงี้ยแบบฉีดหรือแบบรับประทานเนี่ยมันก็คือออกฤทธิ์เร็วช้าต่างกันไม่ได้มากนะถ้าอยากจะประหยัดสตังค
1: ์
0: ก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ในขณะเดียวกันเรื่องฉีดเราอาจจะรู้สึกอย่างที่ว่าจริงๆก็ได้รู้สึกสบายใจขึ้น
1: มันเข้าเส้น
2: ความสบายใจอ่ะ
1: ม
2: ัน
1: เข
2: ้
1: าเร็วอะไร
2: ม
1: ัน
2: เข
1: ้
2: าเร็วอะไรอย่างเง
0: ี้ยเวลาเราสบายใจแล้วเราส่องกระจกเราจะรู้สึกว่าวันนั้นเราสวยขึ้น
1: ใช่
2: เราพูดว่าใช่
0: ครับ
1: มันมีส่วนนะคะการฉีดวิตามินกับการถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างทานอาหารเสริมกับการฉีดวิตามินที่เข้า
0: ผมคิดว่ามันแค่ออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่อาจจะอย่างที่บอกอะได้เรื่องความสบายใจเมื่อเราสบายใจเราส่องกระจกเราดูดี
2: ค่ะแต่พวกวิตามินอะไรที่เราฉีดเนี่ยมันช่วยเรื่องผิวขาวจริงไหมคะแล้วมันต่างจากแบบสมัยก่อนที่เขาฮิตกูต้าอะไรเงี้ยมันยังไงคะ
0: พูดถึงกูต้าเนี่ยไหนๆก็ไหนๆก็ขอพูดนิดนึงเลยก็ดีนะครับกูต้าเนี่ยมันเป็นสารทำให้ผิวขาวตัวนึงที่เคยนิยมกันอยู่ในช่วงนึงแต่ช่วงนี้ก็อาจจะแผ่วๆไปนิดหน่อย
2: นะ
0: รู้ไหมทำไม
1: ทำไมคะ
0: เอาอย่างนี้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่ากลูต้าช่วยให้ขาวขึ้นได้ไม่ได้เยอะมากและในขณะเดียวกันเนี่ยกลูต้าเนี่ยมันไปรบกวนกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวของฝรั่งเราเคยเห็นฝรั่งไหมฝรั่งที่เป็นแบบคนผิวคนผมทองอ่ะแล้วก็ผิวแบบขาวๆหน่อยแล้วก็เบิร์นง่ายๆอ่
1: ะ
0: คนพวกนั้นน่ะคือเม็ดสีที่คุณภาพไม่ดีคนพวกนั้นเนี่ยเขามีสารกลุ่มกลูต้าเป็นอนุพันธ์ของกลูต้าอยู่แล้วในร่างกายทำให้เม็ดสีเขาเลยออกมาเป็นคุณภาพแบบนั้นนั่นหมายความว่าการได้กลูต้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่เรากำลังจะไปเรียนแบบผิวฝรั่งผลคือคุณมีสิทธิ์เสี่ยงกับการเป็นมะเร็งผิวหนังในอันมากขึ้นผมเลยว่ามันเป็นที่มาว่าตอนนี้ความนิยมมันอาจจะเริ่มลดลงเพราะคนเริ่มกังวลตรงนี้มากขึ้น
1: จริงๆวันนี้นะคะพอได้ฟังแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าที่ทานอาหารเสริมไปประเด็นหลักเลยคืออยากขาวแต่จริงๆแล้วผิวน้ำตาลผิวเข้มผิวค้ำก็ใช่ว่าจะไม่สวยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผิวที่ดูสวยที่สุดคือผิวที่มีสุขภาพที่ดีหมายถึงว่าคุณต้องไม่มีผื่นไม่มีสิวไม่มีอะไรที่มันดูรบกวนอ่ะคือถ้าคุณเป็นสีเดียวกันแต่มันดูเนียนอ่ะคือดำเนียนอ่ะผมว่าดูดีอะไรก็ได้ที่ดูเนียนไม่มีโรคไม่มีความขรุขระอันนั้นน่ะคือดูสวย
1: คุณหมอพูดมาอย่างนี้แล้วรู้ส
0: ึ
1: กดีค่ะดีมากเลยจริงๆเป็นกำลังใจให้หลายๆคนที่แบบเกิดมาแล้วผิวค้ำอ่ะแล้วพอเขาไปเห็นตามโฆษณาเห็น
2: มันเป็นเหมือนค่านิยมเหมือนพี่ซาร่าที่เขาแบบต้องขาวถึงจะสวยอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็โชคดีนะที่คนก็เริ่มกลับมาแบบเป็นแบบของตัวเองอ่ะสวยผิวไหนก็สวยได้เพราะถ้าเป็นสมัยก่อนคือต้อง

0: ขาวเท่านั้นเลยดูยากเหมือนกันนะ
1: นั่นคือการมองเรื่องสีแต่จริงๆคุณต้องมองเรื่องคุณภาพของผิวซะมากกว่าสีเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบย่อยๆเท่านั้นเองกับตรงกันข้ามนะผมว่าคนผิวเข้มถ่ายรูปขึ้นกว่าด้วยซ้ำ
2: ใช
1: ่จริงไหมคร
2: ับคมๆโอ้ชอบมากค่ะที่คุณหมอบอกเรื่องสีไม่สำคัญอยู่ที่คุณภาพของผิวมากกว่า
0: ค่ะ
2: โอ้เป็นไงคะน้องมายวันนี
0: ้หูความรู้แน่นๆเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ที่ผ่านมาก็คืออัดไปเยอะเหมือนกันนะวิตามินสรุปว่าเราก็ได้ตามที่คุณหมอบอกนะคะก็ใช้อย่างถูกวิธีแล้วก็ในปริมาณที่พอเหมาะจะดีกว่า
2: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะวันนี้สวยหล่อขอสืบนะคะพาทุกคนมาสืบกันถึงช่วงนี้ในเรื่องของอาหารเสริมและค่านิยมของในเรื่องผิวเลยละกัน
0: ค่ะ
2: วันนี้ก็อยากให้คุณหมอนะคะแนะนำหน่อยสำหรับใครที่กังวลเรื่องผิวพรรณของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจในสีผิวของตัวเอง
1: ค
2: ุณหมอมีวิธีอยากจะเปลี่ยนความคิดของเขายังไงบ้างคะ
1: ครับแนะนำเลยว่าต้องดูว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรนะครับและต้องแก้ให้ถูกจุดด้วยน
2: ะ
1: เช่นเราต้องการขาวใสทุกคนต้องการขาวใสแต่ถ้าคุณยังมีสิวเยอะอย่างเงี้ยคุณไม่มีทางขาวใสเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปฉีดวิตามินหรือว่าจะไปบริโภควิตามินอะไรเพื่อให้ขาวใสผมว่าเอาเวลาไปรักษาสิวดีกว่าจริงไหมครับอันนี้ข้อที่1แก้ให้ถูกจุดว่าอะไรทำให้คุณดูไม่ใสอันที่2เรื่องสีผิวเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าสีไหนก็ได้แต่ขอให้คุณภาพของผิวมันดีนะก็จะทำให้คุณดูเปล่งปลั่งออกมาจากข้างในนะและอันสุดท้ายก็คือถ้าคุณจะเลือกบริโภคอาหารเสริมใดๆก็ตามบริโภคได้แต่พอเหมาะพอควรนะครับอ่านฉลากดีๆว่าเขาแนะนำว่าวันหนึ่งไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับมากเกินไปก็อาจจะมีผลเสียได
2: ้สุดยอดมากๆเลยค่ะคุณหมอน้องไมค์คะมีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะ
0: ก็เวลาเราจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยค่ะเราก็อย่าเพิ่งดูแค่มาร์เก็ตติ้งเนาะด้วยเราก็เป็นอินฟูด้วยเวลาจะรับงานอะไรเราก็ค่อนข้างต้องเช็คดีๆเหมือนกันแล้วก็ดูส่วนประกอบดีๆแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าไปเช็คออย.เพราะว่าเผื่อไปเจอแบบแปะเลขมั่วๆเราก็ไม่อยากมีคดีติดได้นั่นแหละก็เลือกซื้อดีๆถ้าไม่รู้อะไรเงี้ยก็ไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ
2: น่ารักมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นคดีที่เราขายกันในวันนี้นะคะกับเรื่องอาหารเสริมกับผิวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะทานอาหารให้ที่มีประโยชน์นะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยก็สามารถช่วยให้คุณสวยออกมาจากภายในสู่ภายนอกได้อ่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนพวชิรมนจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงแขกรับเชิญในวันนี้นะคะที่มาขายคดีกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะกับน้องไมล์ธนพรรัตนสศิวิมลขอบคุณทั้งสองท่านมากมากเลยค่ะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปไขคดีความสวยความหล่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรต้องห้ามพลาดนะคะกับรายการสวยหล่อขอ

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: องทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร
1: ับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนจากอย่างนี้แหละ
1: ต้องมีแต่จะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่เราจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกแล้วเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าส่วนมากจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์การอ่านหนังสือเนี่ยจะผูกกับ ความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
1: ใช่ครับ
0: เลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็กLD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บ

0: ลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต่างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
1: ะ
0: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะคร
1: ับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลย
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งแย่กว่าเดิม
0: ยิ่งหนีใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ

0: อาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมนัสคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
2: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
2: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
0: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
2: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไ

0: นะครับท่าทีของพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปน
1: ะ
0: ครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่1สามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่1อันที่2การเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับอาจจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอาดีเด็กใช่ครับเด็กเอาดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอาดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอาดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอาดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพ

0: ังให้พร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดนี่มันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม
0: DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่ yeah, แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได
1: ้แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์หอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้วาดเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับปุ๊บนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
2: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับ ดินสอของพี่โจเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โจขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่ที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชปะแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างนี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับและคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานนะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดา

0: วเทียม186-200
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195-197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันวันนี้เวลา 17:34 นาทีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงวิรัชชมนันณเมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่14สิงหาคม2568สิริอายุ97ปีคุณหญิงวิรัชชมนันเกิดวันที่2ธันวาคม2470บิดาและมารดาชื่อนาวาโทหลวงชาญจักรกิจหวานชมนันและนางเจริญหลวงชาญจักรกิจสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่33จากนั้นได้รับทุนฟูลไบรท์ไปศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูดิพโลมาอินเอดูเคชั่นสาขาด้านการศึกษาณ

าวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียภายหลังสำเร็จการศึกษาได้นำความรู้ความสามารถที่ศึกษามาประกอบอาชีพอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งอาทิโรงเรียนอำนวยศิลป์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยและวิทยาลัยก่อสร้างอุเทนถวายด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่15ของประเทศไทยมีลูกด้วยกัน2คนทั้งนี้ในช่วงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณหญิงวิรัตได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสง่างามในฐานะภริยานายกรัฐมนตรีทั้งภารกิจในประเทศได้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์และการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้านการต่างประเทศได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วทั้งกริยามารยาทที่ได้รับการอบรมปลูกฝังมาเป็นอันดีตลอดจนการวางตัวตามรูปแบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการต้อนรับภริยาอาคันตุกะจากนานาประเทศสร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสินกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในช่วง100 วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10 พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภูมิผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิร

ราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดสัมพันธวงศารามวัดมหันพารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมวัดหนองคูคำจังหวัดร้อยเอ็ดวัดอ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครวัดสวนป่านจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีครอบครัวพันธ์ภักดีชมรมอดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวาสนาเจริญทรัพย์ไพศาลจำกัดครอบครัวคงมณีและครอบครัวสายสุวรรณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่วัดทุ่งหนองอ้อวัดนาเขมวัดประดิษฐารามวัดเกาะมะไฟวัดโนนสะอาดวัดหนองนมหนูวัดหนองแก้ววัดเกาะแดงและวัดพิพิธปราสาทสุนทรจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทพิษณุนนท์จำกัดโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครนายโอฬารธีรสถิตชัยและคณะและวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดสว่างมนัสวัดดอนวาดวัดสวนสมบูรณ์วัดโพธิมัคคาริยารามวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นครอบครัวจันยาภูลบริษัท THS Parking Solution จำกัดบริษัท THS Development จำกัดโรงเรียนราชประชาสมาสายในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุง

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศน์นารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศน์นารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569แล้วร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltvac.th
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
4: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
3: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มเดี๋ยวโจมตีมึงตะวันตกแพ้แล้วเฮ้กองทัพตะวันตกจะพวกขี้คลาดจะไม่มีทางสู้พวกข้าได้หรอก
1: โถเอ้ยเมฆก็แค่ของเล่นแค่นี้ทำใหม่ก็ได้
0: เราอุตส่าห์สร้างมึงจำลองตามแบบกรุงศรีอยุธยาทำตั้งหลายชั่วโมง
2: โอ้เมฆรู้จักบ้านเมืองสมัยอยุธยาด้วยเหรอ
0: ครับผมไปเห็นมาโอ้ยในหนังสือประวัติศาสตร์ของคุณปู่นะครับ
2: เก่งมากเลยหลานค้นขวายหาความรู้ด้วยตนเองแล้วนี่มีอะไรบ้างล่ะเล่าให้ปู่ฟังหน่อยสิ
0: อันนี้หัวเมืองชั้นในแล้วก็อันนี้หัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นในก็แบ่งเป็นชั้นเอกโทตรีจัตวา
2: โอ้ยน่าสนใจแล้วเมฆกับตะวันรู้ไหมว่าทำไมถึงมีการแบ่งกันแบบนั้นน่ะ
0: ทำอะไรน่ะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายน่ะแอบไปคนเดียวใช่ไหมถึงได้รู้เรื่องพวกนี
0: ้เปล่านะเราไม่ได้ไปคนเดียวสักหน่อย
1: ฉันไม่เชื่อต้องไปดูให้เห็นกับตาร
0: อด้วย
3: ลาที่นั่งสันเพชรปราสาทพุทธศักราช2006รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
0: โอ้ย
1: เอ้ยมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วผู้ชายสาวคนนั้นเป็นใคร
4: ตอนนี้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงรวบรวมอาณาจักรสุโขทัยเดิมเข้ากับพระนครศรีอยุธยาเมื่ออาณาเขตบ้านเมืองกว้างขวางขึ้นประชาชนก็หลากหลายเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินจึงแบ่งเป็นฝ่ายสมุหานายกและฝ่ายสมุหาพระกลาโหม
5: ขอรับ
4: เมื่อข้าเป็นสมุหาพระกลาโหมก็ดูแลฝ่ายทหารอย่างพวกเจ้าทุกคนส่วนฝ่ายพลเรือนของทั้งหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกก็ให้สมุหานายกเป็นผู้ดูแลต่อไปนี้ประชาชนทุกคนต้องมีสถานภาพหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเพื่อความสงบสุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญเสียงแมวเหรอทำไมในท้องพระโรงมีแมวเจ้าไปดูทีสิ
1: ฮะ
5: ขอรับ
1: แย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
5: อ้าวเด็กๆนี่ขอรับ
4: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับตัวมาสอบสว

0: ลงทุนความบัตรเดี๋ยวนี
1: ้ขอรับ
2: ทำยังไงดีอ่ะไม่มีทางไปต่อแล้วแก่นแก้วได้เวลาเปิดประตูมิติหรือยังเฮ้ยทำไมต้องไปเปิดตรงนั้นด้วยเนี่ยหวาดเสียวจังรีบไปกันเถอะ
1: เฮ้ยหายไปไหนแล้ว
2: เสร็จแล้วห้ามทำพังอีกละ
0: ดึกแล้วไปนอนได้แล้วมี
2: ครับขอแม่จดบันทึกก่อนแล้วจะรีบเข้านอนนะครับคุณปู
0: ่โอเคฝันดีนั่นเมฆนะปู่ไปมากละ
2: ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงปรับปรุงรูปแบบการปกครองเพื่อให้ดูแลประชาชนของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเพิ่งรู้ว่ามีการแบ่งระบบเป็นฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารมาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเรามีสมุหกลาโหมและสมุหานายกช่วยทำงานให้กับพระมหากษัตริย์ยาวนานประมาณ400ปีเพราะในหนังสือของคุณปู่บอกว่าการปกครองแบบนี้ใช้ต่อไปจนถึงสมัยรัชกาลที่5

0: ผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็
0: ไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะ
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
2: จึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแพรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญ
0: ฮะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่ทินาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะโอ้โ
0: หคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้สู้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับ5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยแน่นอนเดี๋ยวต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก
0: ็
2: พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนมั้ยคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่างง
0: ี้เป็นส่วนใหญ
1: ่เดี๋ยว
0: ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะ

0: นำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
1: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุภาสวัสดิ์รัชตาตนัน
0: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
2: ไ
0: ปสอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
2: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
0: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นเนาะ
2: ใช่แล้วครับ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
5: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
4: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
5: ้แล้วที่บ้านมีของเล่นเยอะไหมคะ
4: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วยหนูชอบของเล่นทำอาหารมากที่สุด
5: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
4: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
5: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
4: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

0: ด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มานี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดามหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะปุ่นปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยปุ่นปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่ปุ่นปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าปุ่นปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม่
4: เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอะวันนั้นอะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อเด
4: ี๋ยว
0: ซื้อแน่นอน
4: มีแน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อมั้ยลูก
2: เอ้าที่บ้านหนูไม่เคยมีเลย
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: แล้วมีแล้วเนาะอันนี้เราเอาไปก่อน
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130บาทนะโอเคขอจับนะลูกนะ
0: คุ้นต่อนะครับซื้อครับนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้นครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรก
0: ครับ
6: ใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้ว
3: ค่ะ
6: พอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได
3: ้
6: เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้
0: อ
6: นะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่าม
3: ีแล้วจริงๆ
6: เราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่า
0: ครับ
3: กลับไปดูก่อนไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
6: ใช่
3: น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ริง
1: จับคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
2: ประหยัดไฟ
1: ประหยัดไหม
2: ตอนว่าประหยัดไฟ
1: เพื่ออะไรอะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
2: ไม่เสียตังค์เยอะ
1: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องโฟน100บาทน้องโฟนจะเอาไปทำอะไรคะ
2: หยดกระปุก
3: รีสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
4: อันนี้เหรออันนี้59บาท
3: ดูชิ้นอื่นก่อนฮะ
4: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
5: อยากได้เหรอ
4: เอออ
5: ันน
3: ี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร
5: ์ไหนครับจะอยากได
4: ้อันนี้เหรอ
3: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
5: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
3: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
5: ่
3: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
6: ซื้อค่ะ
3: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม
7: ่มันเป็นของสะสมที่เขาชอบเนี่ยครับ
3: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
7: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เนี่ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
3: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อไหมครับ
5: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ำกันนะสิ
8: เอาซ้ำสั่ง
5: ฮะเนาะ
3: ชอบซ้ำสั่ง
5: น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ำนะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ำแล้วทำไงลูกเออจะบอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะยา
4: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณ
5: ครับ
3: น้องโฟนซื้อ
9: มีสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
3: เออ
9: เอาตังมาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
10: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากเลยก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ลูกรักเรา
9: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูอ้อน
10: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
9: ะ
10: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
9: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
11: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
1: บ้านอยู่ใครบ้างคะอ
11: ยู่กับแม่พ่อค่ะ
1: แล้วใครใจดีกว่ากัน
11: แม่ค่ะขอแม่ซื้อของเล่นที่เป็นไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
1: แล้วหนูขอแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้หนูหน่อยส
11: ิแม่หนูขอหน่อยนะนะนะนะนะนะอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพราะว่าจีจี้เดินทางเจออีกเหมือนกันเลยจีจี้อยากได้ไหมคะ
11: ไม่ละค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
11: เดี๋ยวเงินแม่หมดค่ะ
3: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
4: ่ราคาถูกๆจ้า
3: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
12: ป้าจะลูกป้าฝนจะตกแล้ว
4: จ้า
12: ฝนจะตกแล้ว
3: นี่ฮะน้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
12: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
13: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
4: หมดแล้วเหร
12: อมีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
3: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
12: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
3: คุณแม่กับคุณป้าครับ

0: ที่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VDR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
1: โดยนิสัยของจีจี้ค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
0: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
1: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
0: คิดว่าไม่ซื้อ
1: คิดว่าไม่ซื้อ
0: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
2: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
3: จ้ะ
2: โอเคขอบคุณค่ะ
0: ไม่ซื้อ
4: ไม่ซื้อจริงๆด้วยอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
0: ม
4: ี
0: เหตุผลให้กับเขาด้วย
4: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
5: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี้ก็คือทำความเข้าใจกับเ
0: ขาน
5: ะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยเอานะคะ
0: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
5: ใช่
0: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าโอ้ยบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
5: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
4: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
7: หมิง
6: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอ่ะ
7: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
6: แพงไหมอ่ะ
7: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
6: น้องมีอยากได้ชุดเล็กหรือชุดใหญ่อ
7: ยากได้ทั้งสองชุด
6: ทั้งสองกล่องก็หมดตังค์เยอะสิแล้วหมิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
7: ห้ามใช้เงินเยอะ
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
8: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เชิญจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
0: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะตักเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
9: ผมว่าตักพอสมควรครับ
0: ครับ
9: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
0: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
9: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
0: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
9: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
0: ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
9: ตักพอสมควร
0: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
9: แล้วก็ทานไม่หมด
0: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: แล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับ
2: อิ่มแล้วครับ
3: อิ่มครับ
2: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
4: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่นักเรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกลูกเราจะกินหมดไหมครับ
1: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าเฮ้ยต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
1: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมด

0: ตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
1: ่กินหมดไหมวันนี
2: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
1: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
3: เมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูและเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยครอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
1: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ชื่ออะไรคะ
4: มิ้น
5: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
4: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
5: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
4: รู้จักค่ะ
5: ประหยัดคืออะไรคะ
4: เก็บเงิน
5: เก็บเงินเอาไปทำอะไรได้ไหม
4: จ่ายค่าเทอม
5: แล้วน้องมิ้นเก็บเงินไหมคะ
4: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
0: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
6: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
0: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
7: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
0: คิดว่าตักเยอะแน่
7: ตักเยอะไว้ก่อนใช่คิดว่าส่วนตัวเขากินไม่หมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเงี้ย
0: คือขออีกแต่กินไม่หมดหรอก
7: ใช่
0: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
7: แล้วกินไม่หมด
0: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
8: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
9: ้อิ่มแล้วค่ะ
8: หมดไหม
9: ไม่หมด
8: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
9: ไม่ไหว
0: ไม่หมดครับก็คุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับ
1: นะคะ
0: มาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
6: ทีนี้ทานอาหารเป็นบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
9: ต้องตักน้อย
6: ตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
0: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
7: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
0: คุณแม่ล่ะครับ
10: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
0: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของข้อคุณพ่อคุณแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
10: คิดว่าไม่หมด
0: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
1: ่ยอมกับยอม
0: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลย

0: น้ำนิดหน่อย
1: มันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่า
0: ซดแกงจืด
2: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
3: ทิเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
4: ินให้พอดีตัวเอง
3: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
4: พอดี
1: พอดีหมดจ้ะคุณพ่อแม่
3: เยอะมากเลย
1: กินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
5: ก็เป็นไปได้ครับ
1: ครับ
5: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
1: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
6: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
1: ครับ
6: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้แล้วสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจนะคะในตัวเอง
7: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นจำเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนพวกผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
8: ่สู้สู
7: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: าน
1: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
0: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
1: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้และถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงและผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีกฎว่าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: เก่งจังหยอดเองเลยเหรอ500เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับไปหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะ
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง

0: นี่มีวิธีการสอนลูกคือให้รู้จักการรอคอยเก็บออมและรู้จักคุณค่าของเงินวิธีของครอบครัวน้องขุนครูอ้อนเห็นว่ายังไงบ้างครับ
1: ค่ะเป็นสิ่งที่คำพูดที่คุณแม่พูดแล้วก็ลงสู่การกระทำจริง
0: ๆครับ
1: นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดขึ้นได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพูดเราบอกว่าของมันแพงนะแต่เราก็ยังซื้อให้ลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่พูดกับสิ่งที่ลูกรับรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อยังไงก็มีพ่อแม่ก็มีอยู่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นการกระทำของพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญเลยล่ะ
2: ครับมีการบอกให้ลูกรอคอยเช่นซื้อของได้เดือนละครั้ง
0: อ
2: ะไรอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนของเราได้มีกติกามีการวางกรอบกับลูกชัดเจนแบบนี้บ้าง
0: มีการแบบนี้ครับ
3: ค่อนข้างคล้ายกับในวิดีโอนะคะตรงที่ว่าอย่างเวลาบินจะเอาของเนี่ยค่ะก็จะมีการบอกเขาว่าตอนนี้เราอนุญาตให้เขาซื้อแต่ถ้าเขาซื้อที่นี่แล้วเขาจะต้องรอทีนี้เขาก็จะมีคำถามกลับมาว่ารอนานแค่ไหนแม่ทำไมต้องรอแม่ก็จะบอกว่าที่เรารอเนี่ยเพื่อเราเก็บเงินแต่แม่จะต้องเก็บเงินส่วนนึงไว้เป็นค่าเทอมของหนูและอีกส่วนนึงเนี่ยเพื่อหนู
0: การให้ลูกรอแบบนี้ก็เหมือนให้ลูกได้รู้จักรอคอยแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้มาด้วยนะครับว่ากว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับ
1: ค่ะแต่อีกอันนึงที่จะน่าจะมีประโยชน์มากก็คือการที่เขาได้กลับมาดูว่าตอนที่เขาอยากได้จี๊ดๆเนี่ยความรู้สึกมันประมาณไหน1วันผ่านไป2วันผ่านไปความรู้สึกของลูกยังเหมือนเดิมไหมกับสิ่งของชิ้นนี
0: ้
1: ใช่ไหมคะนั่นคือการศึกษาในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองศึกษาในเรื่องของความรู้สึกของเด็กเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ของตัวเองและพ่อแม่ก็จะเข้าใจลูกมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นบทเรียนได้เลยสำหรับชีวิตของลูกเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ของลูก
2: ค่ะและนี่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครอบครัวจากทางบ้านครอบครัวแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งครอบครัวดีกว่าครอบครัวนี้น่าสนใจมากๆเลยกับครอบครัวน้องไวค่ะ
4: ถ้าผัดสะพานไม้มาแล้วครับหนอกหวานหวานเจี๊ยบมาแล้วครับเรียกซื้อเรียกหาก็ได้ครับวันนี้สดใหม่ๆคร
5: ับ สวัสดีครับผมสีเขียวครับ
6: เลยค่ะที่เล่นค่ะ
7: พ่อองุ่นมีบ่
8: ยังอีกผมเติมยังอีกบ้องก่อน
7: องุ่นมะเขือเทศครับ
8: รวมผักน้ำผักน้ำผักน้ำ
7: รวมน้ำกันนะครับ
5: ตื่นตีสองก็ไปตลาดต้องไปซื้อพวกผักพวกผลไม้ตีห้าก็ต้องกลับมาก็ให้ทัน6โมงเช้าพอดี
6: พอกลับมาน้องก็มาช่วยจัดทำเท่าที่เขาทำได้ค่ะคือใส่มะนาวใส่มะเขือเทศใส่แตง

0: ก็มะนาวใส่ถุงก็ใส่เชือกแล้วก็เอาให้พ่อให้ต้มในรถตรงสุดท้ายตรง
1: หลังล้างจานเขาก็ทำล้างจานซักผ้าเนี่ยขอทำด้วย
2: แค่บอกเขาก็เขาจะขอทำเองครับ
1: ช่วยเสร็จเขาก็กินข้าวไปโรงเรียนค่ะ

0: ล้วอย่างนี้เวลาเขาไปโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ให้เงินไปเท่าไหร่อะคะ
1: วันละ20ค่ะ
0: แล้วเขาใช้มากน้อยแค่ไหน
1: ก็บางวันก็10บาทค่ะเขาจะเหลือบางวันเหลือมา10บาทบางวัน5บาทแล้วแต่เจอของอร่อยไม่อร่อยนะค่ะที่โรงเรียน
2: เหลือ5บาท10บาทบางครั้งไม่เคยเหลือ10บาทมันเหลือแต่5บาท
0: แล้วเหลือมาเอาไปทำอะไรครับ
2: เอาไปหยอดกระปุกครับเพราะอยากมีเงิน
0: มีเงินแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้าง
2: เอาไปซื้ออะไรที่จำเป็นที่อยากได
3: ้ถ้าเวลาว่างก็ให้เขาเสร็จภาระจากห้องแล้วก็ค่อยไปข้างนอกเขาก็ไปตามของเขาจะได้รู้ไงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนกว่าจะได้เงินอย่างนี้
2: ผมก็ช่วยพ่อประกาศใหม่ก็ช่วยบอกว่ากี่บาทแล้วเนี่ย
4: ก็จะเข้ามาซื้อก็เข้ามาได้นะคร
5: ับผลไม้มาราคาบาทจะเป็นราคาปันบาทนะครับ28ปันคือบาท
0: แล้วนอกเหนือจากการหยอดกระปุกน้องได้ทำอย่างอื่นเพื่อหารายได้เป็นของตัวเองไหมคะ
1: ก็มีตามภาษาเด็กอะค่ะคืออย่างคุณยายหน้าบ้านเรียกเนี่ยไปช่วยเขาก็ไปกวาดแล้วแต่คุณยายเขาจะใช้ครับคุณแม่ไม่ได้ตามไปดูหรอกเขาตามอะไรมั่ง
0: พอเราได้เงินมาแล้วเราเอาไปทำอะไร
2: เอาไปหยอดกระปุกออมสิน
0: ทำไมต้องหยอดกระปุกออมสินด้วยอ่ะทำไมไม่เอาไปซื้อขนมอ่ะ
2: จะได้มีเงินเยอะๆแล้วก็ไปฝากธนาคารจะได้เรียนสูงๆจนโตขึ้นไปเงินค้างไว้ห้ามขโมยมีรับแฟนจันป.ส.ต้นหนึ่ง
1: อ่านออกเด็ก
2: คนเขียน24ไป
1: เรื่องประหยัดเรื่องใช้เงินนะคะคือเราก็ฐานะยากจนเนาะแล้วก็ช่วยสอนเขาตัวไหนที่ไม่จำเป็นเราก็พูดคุยเขาบอกว่ามันตัวเนี้ยมันแพงไปนะลูกของเล่นอันนี้มันไม่จำเป็นนะลูกเข้าใจครับเขาก็ไม่ดื้อจะเอาจ้ะ
0: คุณแม่บอกเราว่ายังไงตอนที่เขาไม่ให้เราซื้อแท็บเล็ตอะครับ
2: มันแพงนะลูกตอนที่แม่ยังไม่มีเงินเยอะเราก็เลยไม่ซื้อ
0: แล้วพอเราเห็นว่าลูกของเราเนี่ยรู้จักใช้เงินรู้จักอดออมทำงานหาเงินคุณพ่อคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ภูมิใจครับภูมิใจในตัวลูก
1: ภูมิใจค่ะภูมิใจที่เขาเป็นเด็กดียังไงอ่ะอธิบายไม่ถูกคิดว่าน้องเขาจะได้เห็นชีวิตเห็นได้ประสบการณ์แล้วก็เห็นคุณค่าเห็นความลำบากของพ่อแม่แล้วเห็นว่าเงินแต่ละบาทกว่าจะได้มาลำบากแต่เขาก็พูดประจำแม่ลำบากเนาะเขาจะได้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักใช้อย่างพอดีพอเพียงตาม

0: อบครัวไหนเคยใช้วิธีแบบว่าพาลูกไปดูที่ทำงานอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: ของน้องหมิงนะครับ
2: ครับ
1: ผมก็จะพาไปที่ออฟฟิศบ้างว่าไปดูว่าผมทำงานยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วบางครั้งพอกลับมาที่บ้านอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามีงานบ้านเยอะแยะเลย
2: ครับ
1: บางครั้งเนี่ยก็จะให้เขาว่าเอ๊ะอย่างซักถุงเท้าอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: ผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการอย่างวิธีการแบบนี้ครูอ้อนคิดว่ายังไงครับ
3: การที่เขาไปอยู่ที่ทำงานของคุณพ่อคือถ้าได้ไปสัมผัสกับคนอื่นๆได้เรียน

0: เพราะฉะนั้นการที่ถ้าเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในที่ทำงานมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กและส่วนที่คุณพ่อแม่ได้ให้ซักถุงเท้าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองและเขาควรที่จะต้องดูแลพ่อแม่ด้วยเช่นรดน้ำต้นไม้นะคะมีส่วนในช่วยในการที่จะดูแลทำงานต่างๆเขาจะเข้าใจว่าอ้อการรดน้ำต้นไม้กว่าจะรดน้ำเนี่ยมันใช้เวลานะหรือการล้างรถอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะกว่าที่จะให้รถมันเอี่ยมอ่องเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิถีชีวิตของเราเราต้องการให้ลูกเผชิญความเหนื่อยยากไห
1: ม
0: ทีนี้ส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะสงสารลูกใช่ไหมคะแล้วก็พยายามที่จะปิดทำยังไงก็ได้ไม่ให้เขาสบายที่สุดยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ลำบากมานะคะแต่สำหรับก้อนถือว่าอันนั้นคือเขาขาดทุนนะเด็กพวกนี้ขาดทุนโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้การที่จะได้ประสบการณ์ในสิ่งที่จะทำให้มันการมองโลกต่างๆเป็นการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น
2: นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของยุทธวิธีในการที่จะฝึกให้ลูกรู้จักอดออมรู้จักรักษาของแล้วก็รู้จักที่จะประหยัดทำได้อย่างไรกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะมาเริ่มด้วยเรื่องของการเล่นกันก่อนเลยสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้มันคือกระปุก
1: ใช่แล้วกระปุกออมสิน
2: กระปุกเนี่ยก็คือมี3แบ
1: บ
2: นะคะที่เราจะให้คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกก็คือกระปุกที่เก็บกระปุกที่ใช้และกระปุกที่ให
1: ้ใช่ครับ
2: ทีนี้เก็บใช้ให้แบ่งกันยังไงดีเก็บนี่ก็คือหยอดกระปุกเก็บแล้วกระปุกนี้ก็คือกระปุกที่ใช้
1: กระปุกที่ใช้ครับ
2: ก็คือจำเป็นต้องใช้อะไรก
1: ็
2: ใช้เงินในกระปุกนี้และนี่น่าสนใจคือกระปุกที่ให
1: ้ให้ฮะคุณพ่อคุณแม่ครับกระปุกที่เขียนว่าให้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีแค่เหรียญหรือเงินเท่านั้นนะมีกระดาษเขียนไปด้วยนี่หนามันคืออะไรครับ
2: มีเนี่ยค่ะเขียนว่าบริจาคของเล่น
1: นี่เลย
2: ไหนบริจาคของเล่นก็หยอดกระปุกไป
1: หยอดกระปุกไปแบบนี
2: ้บริจาคหนังสือที่ไม่ใช้แล้วให้น้องใส่ลงไปพวกนี้คือเป็นสิ่งบางคนอาจจะบอกเอาให้แล้วให้ยังไงเอาตุ๊กตาให้แล้วใส่กระปุกนี้ไม่ใช่เราเขียนใช่ไหมคะ
0: คุณใช่คือถ้าเด็กยังเขียนไม่ได้พ่อแม่ก็ช่วยเขียน
1: คือพอเราเขียนว่าเราบริจาคอะไรหรือทำอะไรไปนะครับนอกจากเราจะเห็นจำนวนเงินที่เราเก็บแล้วเรายังเห็นความดีของที่เราเก็บไว้ด้วย
2: ยิ่งเยอะนะยิ่งกระดาษเยอะเยอะแสดงว่า
1: หยิบมาอ่านเราก็ภูมิใจด้วย
0: มีความสุขใช่ไหมคะ
2: ทีนี้ที่น่าสนใจคือเราจะต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ไหมคะว่าลูกจะต้องจะออมเท่านี้ใช้เท่านี้หรือให้เขาตัดสินใจเอง
0: ก็คือเราก็ศึกษาความคิดของเขาว่าเขาให้คุณค่ากับเรื่องของการเก็บแค่ไหนอย่างไร
1: ค
0: ือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตรงนี้มาถามว่าทำไมกระปุกนี้มันถึง
2: ว่างเปล่าจังเลย
0: มันว่างเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะได้ไปเพิ่มจำนวนของกระปุกให้อันนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นเป็นโจทย์ให้กับเขาในการที่จะคิด
1: แล้วสิ่งนี้แหละที่อาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้สอนแล้วได้บอกและได้เติมอะไรบางอย่างให้กับลูกของเราด้วยนะฮ
0: ะ
1: และการเล่นของเราในวันนี้ก็จะได้สอนลูกรวมถึงสอนตัวเราด้วยนะครับให้รู้จักถึงการเก็บออมรู้จักถึงการใช้อย่างคุ้มค่า
2: แล้ว
1: ก็รู้จักการให้ผู้อื่นด้วยครับ
2: นะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ผ่านยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเดี๋ยวเราไปดูยุทธวิธีต่อไปของเรากันเลยค่ะมาถึงยุทธวิธีการคุยบ้างค่ะมีประโยคชวนคุยเพื่อให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งของนะคะเราคงจะต้องถามครูอ้อนถึงแต่ละประโยคที่อยู่ตรงนี้
1: มาดูประโยคแรกก่อนนะครับใครให้มาและขอบคุณคนที่ให้หรือยัง
2: ครูอ้อนค่ะประโยคนี
0: ้ครูอ้อนคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องรู้ว่าการได้มาตรงนี้เนี่ยเราได้มายังไงใครเป็นผู้ให้เรานะคะจริงๆแล้วไม่อยากจะให้เน้นที่สิ่งของอย่างเดียวมันสามารถที่จะเป็นการกระทำใดๆก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราได้
1: ร
0: ับ นะคะเราเป็นผู้รับเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแสดงความขอบคุณ
1: คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับรู้ไหมว่าพ่อต้องทำงานกี่วันถึงจะได้ของชิ้นนี้มาน
2: ี่ประโยคนี้ทำไมเราถึงควรคุยกับลูกคะ
0: กว่าจะได้ของแต่ละอย่างมาเนี่ยเขาควรที่จะต้องรู้ว่ามันอยู่บนความเหนื่อยยากมันไม่ใช่ได้มาง่าย
2: ๆค
1: ่
2: ะ
0: นะคะอันนี้คือสิ่งที่ครอนคิดว่าเขาควรจะต้องรับรู้ตรงนี
1: ้ตัวอย่างประโยคนี้มีครอบครัวของพ่อคุณแม่เนี่ยได้ใช้ตรงนี้ด้วยนะครับเชิญครับ
2: ต้องถามคุณแม่โจ้ครับ
3: ก็ทุกๆวันที่ไปส่งจีจี้ไปโรงเรียนนะคะ
1: ค
3: ุณแม่ก็จะใช้เวลาช่วงที่เดินทางเนี่ยค่ะสอนเขาบอกว่าจีจี้เห็นไหมว่าป้าเดินทางไปทำงานอ่ะ

0: เหนื่อยนะรถก็ติดแล้วทำงานแล้วกว่าป้าจะมาถึงก็มืดเนาะคือทำตรงเนี้ยก็เพื่อว่าเพื่อจะมีเงินให้หนูอะได้เรียนโรงเรียนดีๆได้ซื้อของเล่นที่หนูอยากได้ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะงั้นคือหนูก็มีหน้าที่เรียนเนาะหนูก็ตั้งใจนะก็คือให้เขารู้บทบาทหน้าที่ของเขาด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาโยงกับเวลาเขาไปซื้อของเล่นหรือว่าเดินไปเที่ยวห้างแล้วเขาเห็นแบบโอ๊ยอันนี้หนูอยากได้แม่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณแม่เห็นตัวเลขคุณแม่ก็จะกระซิบเขาจิจี้แพงแพงจิจี้อันนี้แพงลูกอันนี้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยเราเก็บมีเยอะเราค่อยมาซื้อเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบหาเบี่ยงเบนเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แพงเขาก็จะปล่อยเลยเขาก็จะเดินไปอันอื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เรียกร้อง
1: โอเคนะก็เป็นวิธีน่ารักน่ารักนะคะที่ได้ใช้เวลาพูดคุยกับลูกด้วยมาดูประโยคต่อไปของเรากันเลยดีกว่านะคะที่จะชวนคุยกับลูก
2: ของชิ้นนี้มีสีอะไรมีลวดลายอะไรบ้าง
3: โอ้อันนี้ก็เป็นการฝึกเด็กให้รู้จักสังเกตใช่ไหมคะมันก็จะช่วยทำให้เป็นคุณลักษณะที่เราอยากให้เด็กเป็นถูกไหมเป็นคนที่ช่างสังเกต
2: เพราะไม่งั้นเนี่ยเด็กๆได้ของมาก็เล่
3: นเลย
2: ไม่สนใจหรอกว่ามันเป็นไงบ้างแต่คราวนี้เราให้เขาได้ดูส่วนประกอบของมัน
3: ใช่ทำจากอะไรอันนี้ก็พาเขาศึกษาใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราก็ค่อยๆตั้งคำถามกับเขาชวนเขาดูในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นเขาก็จะไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี
2: ้คราวนี้มาดูประโยคต่อไปครับทำอย่างไรให้ใช้ได้นาน
1: ๆประโยคนี้ก็น่าสนใจค่ะ
3: เด็กได้ของเล่นมาชิ้นหนึ่ง
1: ค่ะ
3: กระบวนการของการเล่นตรงนี้มันไม่ใช่เล่นแล้วก็ทิ้งๆคว่าง
2: ๆ
3: แต่มันต้องดูแลด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะดูแลมันยังไงดีเนี่ยใช่ไหมคะแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ดูแล
4: เล่นแล้วต้องเก็บนะล
3: ู
4: ก
3: เล่นต้องเก็บ
4: บ้านของไดโนเสาร์อยู่ไหน
3: ถ้าไม่เก็บอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้ใหญ่เดินมาหกล้มอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราชวนเด็กๆคิดได้นะคะแล้วของมันก็จะไม่พัง
2: มาดูประโยคสุดท้ายครับแค่ไหนอ่ะที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
4: ครูอ้นช่วยขยายความเลยค่ะแค่ไหนที่หนูรู้สึกว่าพอแล้ว
3: คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กอยากได้ไม่รู้จบมีแล้วก็มีอีกใช่ไหมคะไอ้หมากรุกเมื่อกี้เนี่ยฉันก็มีแล้วพอถึงเวลาเห็นก็อดไม่ได้อยากจะซื้ออีกแล้วปรากฏก็มีคนซื้อให้อีกใช่ไหมคะทีนี้ก็กลับมาที่ถามว่าตกลงเวลาที่เราเล่นกระดานหมากรุกเนี่ยเราใช้กี่กระดานนี่คือการพาไปให้เด็กใช่ให้เขาเข้าใจว่าอ้อมันต้องพอนะเวลาที่เล่นเนี่ยมันเล่นแค่กระดานเดียวอันนี้คือพาไปให้เขาเข้าใจคำว่าพอ
4: นี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรานะคะนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันแล้วนะคะวันนี้ครูอ้นค่ะครูอ้นแนะนำยังไงคะเรื่องของยุทธวิธีการอ่านค่ะ
2: ครับ
3: คือนอกเหนือจากในเนื้อเรื่องชื่อเรื่องแล้วก็ในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูอ้นคิดว่าเราทิ้งไม่ได้ก็คือเรื่องของคนแต่งนิทานคนวาดรูปต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เขารับรู้ว่ามันมีคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคนคิดขึ้นมาคนเขียนขึ้นมาเรากำลังส่งทอดให้กับเด็กเล็กๆให้เขาทราบที่มาเพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่เราบอกชื่อและถ้าสมมติว่ามีเกล็ดของผู้
2: เขียน
3: ใช่เกล็ดของผู้เขียนเนี่ยเช่นอย่างคนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วบอกโอ้นี่ลูกจ๋าคนนี้นะคนเขียนคนนี้นะเขาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วย มีลูก3คนอุ้ยเหมือนบ้านเราเลย อะไรอย่างเงี้ยคือก็เป็นอะไรที่เราค่อยๆให้ไปทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับผู้เขียนคนนี
4: ้และอย่างเรื่องของเนื้อหาล่ะคะว่าอย่างสมมติเราอยากจะสอนลูกเรื่องของการประหยัดการอดออ
2: ม
4: ระหว่างนี้เรื่องของการเลือกเนื้อหาก็ต้องให้สอดคล้องกับเรื่องของเราด้วย
3: คือถ้าถามว่ามันก็จะมีหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ
4: ลองดู
2: เรามีตัวอย่างด้วยนะคะเรามีตัวอย่างเนื้อเรื่องของนิทานด้วยที่จะเล่าให้ลูกฟังเป็นการปลูกฝังเรื่องการอดออมคุณแม่ครับนี่เรื่องอะไรครับคุณแม
5: ่เรื่องบอนไซยอดประหยัดค่ะ
2: บอนไซยอดประหยัดคุณแม่ครับเชิญเลยครับ
5: ค่ะของเล่นพังเสียแล้วฮะถ้าไม่ทิ้งขยะผมจะทำยังไงเล่นของต้องรู้จักถนอมถ้าเสียซ่อมก่อนอย่าทิ้งง่าย
2: ๆนี่เป็นแบบคำกลอนเลยแบบนี้ครับครูอ้อนครับ
3: การสอนด้วยคำกลอนนะคะคำคล้องจองอันนี้เป็นอะไรที่สอนได้ง่ายที่สุด นะคะในวัยโดยเฉพาะในวัยอนุบาลนะคะ
6: เด็กๆก็จะจดจำได้ง่าย
3: เป็นธรรมชาติใช่มันเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกกำลังถูกสอนนะคะ
4: นี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการอ่านนะคะที่เราจะสามารถมาสอนมาให้คำแนะนำกับลูกในการที่จะทำให้ลูกเป็นคนรู้จักนะคะเรื่องของการประหยัดอดออมแล้วก็รู้จักรักษาของด้วยวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราคุณครูอ้อนเป็นอย่างสูงเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณนะคะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณป้าด้วยทั้ง5ครอบครัวเลยขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณค่ะ
2: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
4: ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกๆเรื่องของลูกทุกปัญหาที่เรามองว่าเป็นปัญหาจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขแล้วก็ปรับได
2: ้
4: เพียงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเชื่อมั่นนะคะว่าตัวเองนั้นทำได้แล้วก็เป็นพ่อแม่
2: สู้ๆ
4: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Y ครับและพาคุณไปรู้จักและเข้าใจมุมมองความคิดของวัยรุ่นครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยที่ต่างกันและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมจะเป็นใครนั้นและเรื่องราวของเขาเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรู้จักเขากันครับ

ครับสวัสดีครับชื่อธนัททางธนาทรัพย์อายุ22ปีครับตอนเข้าเรียนปี1เนี่ยผมก็ต้องเรียนถ่ายภาพก็ต้องซื้อกล้องแล้วทีนี้คุณพ่อเห็นว่าเออมีลูกมีกล้องแล้วก็อยากให้ถ่ายคุณพ่อเพื่อที่จะเอารูปตัวเองเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มปลายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึงขั้นถ่ายแบบแฟชั่นครับ

0: รูปนี้ก็ได้รูปนี้ก็ได
1: ้ส่วนมากผมจะชอบถ่ายแบบแอคที่มันเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นมากกว่ามันจะมันจะไม่ดูฝืน
0: คือไม่ต้องโพสอะไรมากมาย
1: ใช่ใช่มันจะดูธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติถ่ายแนวไหน
2: ก็ถ่ายพวกถ้าปกติแบบส่วนใหญ่เลยก็จะถ่ายพวกแฟชั่นพอร์เทรตอะไรพวกนี้ครับ
0: พอร์เทรตแฟชั่นเหมือนที่ถ่ายตะกี้ถูกปะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: มีอย่างอื่นบ้างนอกจากแฟชั่นพอร์เทรต
2: ก็จะมีถ่ายพวกสติลไลฟ์สติลไลฟ์ก็คือพวก
0: สติลไลฟ์เหรอ
2: สิ่งของต่างๆอย่างเช่นกล้องเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับ
0: ถ่ายรูปเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอทำไมถึงเราถึงมาสนใจถ่ายรูปขึ้นมา
2: สนใจถ่ายรูปขึ้นมาใช่ไหมจริงๆอ่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าปีหนึ่ง
0: ครับ
2: คือเขาต้องบังคับให้เด็กเรียนถ่ายภาพก็เลยต้อง
0: อ๋อเราเรียนอะไรนะ
2: ฟิล์มครับ
0: เราเรียนฟิล์มภาพยนตร์อ๋อก็ตรงสายเลย
2: ใช่ใช่ใช่ครับเขาก็บังคับให้ถ่ายรูปเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของการเรียนฟิล์มทีนี้ก็มันก็ต้องมีการซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยซื้อกล้องมาแล้วก็มันก็ได้ถ่ายเรื่อยๆก็ชอบ
0: การถ่ายรูปมันดียังไงครับมันให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง
2: ก็ฝึกเรื่องสมาธิฝึกนิสัยเราให้ใจเย็น
0: ครับ
2: การถ่ายรูปแบบมันก็ฝึกศิลปะไปในตัวใช่การวางเฟรมการแบบเล่าเรื่องด้วยภาพ
0: ครับแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่เอาตรงนะที่เนี่ยพี่ไม่เคยมาเลย
2: ไม่เคยมาน
0: ี่เป็นครั้งแรกเลยที่มาพอมาแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับสถานที่ต่างๆทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
2: ผมก็เพิ่งมาช่วงประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็พวกงานศิลปะที่จัดเป็น exhibition
0: เขาเคยจัดที่นี่เหรอ
2: ใช่ใช่
0: ทั้งถนนนี่เลยเหรอทั้งหมด
2: ใช่ครับเขาจัดเป็นรูทแบบจัดเป็นแสงไฟเอาไฟมาประดิษฐ์ให้มันเป็นแบบศิลปะด้วยธรรมชาติของโครงสร้างมันนะมันก็ดูสวยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วก็เลยชอบมาถ่ายก็หลังจากงานนั้นก็มาถ่ายอีกเรื่อยๆครับแล้วเสน่ห์อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนที่อยู่ภายในชุมชนก็จะเป็นแบบคนจีนเก่าเขาแกะที่มาตั้งหลักตั้งฐานทำอาชีพตรงนี้อะไรเงี้ยครับ
0: ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
2: ก็ทั้งหมดครับแต่ก็จะมีแบบรุ่นลูกรุ่นหลังก็จะน้อยลงครับ
0: คือวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้ชอบส่วนใหญ่นะก็ไม่ค่อยได้ชอบของเก่าหรืออะไรเก่าๆเท่าไหร่ทำไมเราถึงชอบของเก่าครับ
2: ก็เรื่องเสน่ห์ของมันนี่แหละครับมันเหมือนเป็นไทม์แมชชีนอย่างนึงนะที่แบบทำให้เราได้เห็นว่ายุคสมัยนึงของประเทศไทยหรือว่าส่วนนึงของบริเวณเนี้ยมันเคยมีตึกราวบ้านช่องแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งยังไงเดียวผมชอบเป็นการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเห็นของเก่ามันแบบเมื่อก่อนมีแบบนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะว่าสนใจเพราะว่าปกติแล้ววัยรุ่นก็จะชอบอะไรที่โมเดิร์นถูกป่ะล่ะอะไรที่มันใหม่ๆไฮเทคอะไรเงี้ยแต่เรานานๆที่จะเจอสักคนนึงที่จะชอบแบบของเก่าๆเลยชอบมาดูอะไรที่เป็นตึกราวบ้านช่องของเก่า
2: ใช่ๆครับ
0: นี่ครับธนัทเด็กวัยรุ่นคนนึงที่หลงใหลการถ่ายรูปเช่นเดียวกับวัยรุ่นทั่วๆไปแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากรู้จักวัยรุ่นคนนี้ก็คือภาพถ่ายของเขานี่คือรูปของคุณลุงองอาจซึ่งเป็นคุณพ่อของน้องธนัทการถ่ายภาพไม่ได้แค่เล่าเรื่องราวแต่ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของคนสองวัยเขาด้วยกันได้อย่างกลมกลืนช่วงหน้าครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันกับรายการเจนวาย

0: ตอนนี้เราก็เดินมาสุดซอยเลยทีเดียวนี่คือที่ไหนครับเนี่ย
1: นี่เขาเรียกว่าโซเฮงไทครับ
0: โซเฮงไท
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องมาที่นี่ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์นึงของที่นี่เลยคร
0: ับ ในโซนตลาดน้อยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับโซเฮงไทเนี่ยคือเป็นคฤหาสน์จีนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตั้งเอาไว้เพื่อการค้าขายจริงๆข้างหน้าเนี่ยเป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน
0: ี่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เอาจริงปะโอ้
1: ครับ
0: ตอนนี้
1: เอาไว้ค้าขาย
0: ใช่ครับกลายเป็นเมืองหมดแล้ว
1: ใช่แต่ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่แล้วก็โรงเรียนสอนดำน้ำ
0: ข้างในต้องสวยมากแน่
1: ใช่ข้างในก็ยังคงเก่าไว้อยู
0: ่อ๋อคือเขาก็ยังรักษาความ
1: ใช่
0: คลาสสิกเอาไว
1: ้โอเค
0: งั้นเดี๋ยวเราลงไปดูข้างในกันไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคครับตามมาเลยครับ
1: โดยส่วนตัวผมอ่ะก็ชอบพวกโรงหนัง standalone ถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็จะเป็นโรงหนังสกาล่าแบบเนี้ยครับที่เป็นโรงหนังเดี่ยว อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั่วประเทศมันก็จะมีโรงหนัง standalone หมดแต่มันจะโดนทุบทิ้งไปเยอะมากแล้วเพราะว่าเขาเลิกกิจการมันก็เหลือแค่ภาพถ่ายให้เราได้เห็นแค่นั้นการที่ไปโรงหนังสกาล่าทุกครั้งครับผมก็จะรู้สึกชอบมีความสุขมากที่ได้เห็นว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรเงี้ยครับการมาที่นี่ก็เหมือนกันได้เห็นว่าวิถีโบราณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งมันมีเสน่ห์ด้วยครับ
0: ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีแล้วรู้มาอย่างหนึ่งคือว่าเราอ่ะเอาคุณพ่อมาเป็นแบบด้วยใช่ปะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ครับใช่อันนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อขอให้ผมถ่ายด้วยคือเขาชอบเป็นคนที่ชอบแต่งตัว
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับเขาก็เลยขอให้ลูกเนี่ยถ่ายรูปให้เขาหน่อย
0: เขาเป็นคนขอให้เราถ
1: ่
0: ายร
1: ู
0: ป
1: ใช่ๆๆเพื่อที่จะเอารูปเนี่ยไปอวดเพื่อนในกลุ่มไลน
0: ์อ๋อแค่นั้นเองใช
1: ่ใช่ๆจุดเริ่มต้นมันแค่นั้นเองครับ
0: อ๋อแล้วหลังจากถ่ายโปรไฟล์แล้วก็เอารูปไปโพสต์โชว์เพื่อนๆไงกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: ก็ดีครับดีมากแล้วก็เริ่มทำให้เราไปอยู่ในกลุ่มตลาดอีกกลุ่มตลาดนึงที่แบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ทำให้พี่ดีไซเนอร์คนหนึ่งครับเขาก็ชวนพ่อคุณพ่อเนี่ยไปเดินแบบ
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนั้นน่าจะอายุ66หรือ67
0: โอ้โหคุณพ่อฟีลมากตอนที่คุณพ่อเห็นดูคุณพ่อรู้สึกไงคร
1: ับ เขาก็ชอบ
0: แล้วเขาก็เป็นคนขอเองเลยว่าแบบอยากถ่ายต่อ
1: ใช่
0: จริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: เฮ้ยแปลว่าผมคิดว่าเขาชอบมานานแล้วแค่ว่าเขาไม่มีคนถ่ายให้เฉย
1: ประมาณนั้นครับ
0: เรากับคุณพ่ออยู่ห่างกันแค่ไหนครับ
1: ก็60กว่าก็น่าจะประมาณ40กว่าปีเลยครับซึ่งถือว่าห่างกันมาก
0: ห่างกันมากๆมันเป็นช่วงคนละยุคกันเลยจริงๆ
1: ใช่เพราะว่าคุณพ่อมีผมช้าด้วย
0: ใช่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายรูปเนี่ยเราสนิทคุณพ่อหรือยัง
1: ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็สนิทกันประมาณหนึ่ง
0: ประมาณหนึ่ง
1: ก็ไปเที่ยวเล่นดูหนังอะไรด้วยกันอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเนี่ยก็สนิทเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าได้ใช้เวลาแบบทำกิจกรรมด้วยกัน

0: คือปกติแล้วเนี่ยแบบคุณพ่อกับลูกส่วนใหญ่นะเท่าที่เจอมาจะไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าช่วงอายุมันห่างกันมากเราคิดยังไงกับประเด็นนี
1: ้ผมคิดว่ากิจกรรมบางกิจกรรมที่วัยรุ่นทำเนี่ย มันอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบทำอะไรแบบเนี้ย อาจจะชอบทำอย่างอื่นซึ่งวัยรุ่นก็อาจจะไม่ชอบอย่างนู้น อะไรเงี้ยแต่บังเอิญที่คุณพ่อกับผมเนี่ยชอบทำอะไรแบบนี้ด้วยกันอยู่แล้วมันก็ทำให้มันแบบเราคลิกกันอะอะไรแบบนี้
0: แปลว่าหลังจากเริ่มถ่ายรูปก็สนิทคุณพ่อมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ได้คุยอะไรกับคุณพ่อมากขึ้นถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากกิจกรรมถ่ายรูปแล้วเนี่ยเราทำกิจกรรมอื่นคุณพ่อบ้างไหม
1: ก็มีนะผมก็พยายามหากิจกรรมอย่างอื่นให้คุณพ่อทำเนี่ยโยนโบว์ลิ่งแบบเนี้ยเขาไม่เคยโยนผมก็บังคับให้เขาไปโยนโบว์ลิ่งหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีแบบเล่นเกมตู้แบบพวกตู้อาเคดตู้เกมอาเคดนะครับที่มาบุญคลองอะไรเงี้ยก็ให้เขาเล่นอะไร
0: พาเขาไปเล่น
1: ใช่ใช่ครับก็พยายามหากิจกรรมที่เขาไม่เคยทำแล้วก็ไปหาแบบสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมเราถึงคิดอยากทำแบบนั้นนะครับ
1: เพราะว่าเราคิดว่าเออเขาก็อายุมากแล้วเขาก็ควรที่จะได้ทำสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำในช่วงแบบชีวิตสุดท้ายของเขาอะครับ อะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ควรที่จะให้เขาได้ทำให้เขาได้เปิดโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: มีคนเคยบอกว่าความสูงมันผ่านไปเร็วเสมอความจริงข้อนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ว่าเราหรือใครๆก็คงหลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้วันนี้คุณลุงอาจได้จากน้องธนัทไปแล้วแน่นอนว่าความเสียใจคงมีอยู่แต่เขาก็ยังรู้สึกขอบคุณโอกาสที่ได้ใช้เวลาดีๆและได้ทำอะไรร่วมกันตอนนั้นน่ะถ้าคุณพ่อมาชวนเราไปถ่ายรูปแล้วเราปฏิเสธเข้าไปอย่างเงี้ยคิดว่าวันนี้เรารู้สึกยังไงครับ
1: จริงๆตอนนู้นผมก็มีปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งสองครั้งอะไรอย่างงี้ครับพอมาคิดอีกทีเอ้ยเราก็ไปถ่ายคนอื่นได้ทำไมเราจะถ่ายกับพ่อไม่ได้ก็ถ่ายพ่อไปถ้าเราปฏิเสธแล้วไม่ถ่ายตอนนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเสียดายถ้าไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเขาเนี่ยก็รู้สึกเสียดายมาก
0: ๆก็อยากจะให้ธนัทเนี่ยให้คำแนะนำหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มยังไงในการแบบเข้าหาผู้ใหญ่เราคิดว่าเรามีคำแนะนำอะไรให้เขาบ้าง
1: ปัญหามันจริงๆคือการเฉยชาและความชินแบบเราก็เคยทำแบบนี้อยู่ด้วยกันทุกวันอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ก็อย่าลืมครับว่าเขาอาจจะไปวันไหนก็ได
0: ้ครับ
1: ก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะแบบเริ่มทำเริ่มหากิจกรรมเริ่มคุยกับเขาหาอะไรที่แบบสนุกทำด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันควรเริ่มทำในแต่วันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ได้ครับ
0: เวลาเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนมีอย่างจำกัดอย่าปล่อยให้วัยที่ต่างกันทำให้สังคมห่างกันช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอเพื่อทำให้เราเข้าใจกับปัญหานี้รวมทั้งคำแนะนำที่ทำให้คนต่างวัยหันหน้าเข้าหากัน

0: สวัสดีครับคุณหมอโอครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจนวัยอีกครั้งนึงนะครับผมคุณหมอโอครับต่างวัยต่างอายุกันเนี่ยความสัมพันธ์มีผลไหมครับ
1: มีนะเพราะว่าเติบโตมาคนละยุคความเชื่อคนละแบบเนาะแบบอย่างปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยก็จะมีวิธีคิดแบบนึงนะมีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องกฎระเบียบสำคัญเรื่องยึดถือเรื่องบางอย่างหลักบางอย่างเขาว่ามาโบราณบอกอะไรมันก็จะมีเรื่องของความเชื่อแต่ละวัยเนี่ยมันก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันพ่อแม่ที่เป็น Gen X อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีเรื่องงานเรื่องอะไรเรื่อง work life balance แต่ว่าไปคุยกับเด็กยุคใหม่อย่างเงี้ยสมัยก่อนพ่อแม่ Gen X ก็จะต้องอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่แบบมีความมั่นคงแม้เลือกหมอทนายวิศวะอะไรเงี้ยเด็กยุคใหม่นี้ไม่ละไม่มองแล้วว่าต้องเป็นยังไงก็จะแบบมองอาชีพที่มันฟรีแลนซ์ทำได้ใช้ความสามารถคือมันเป็นเรื่องของการที่เติบโตมากับการอยู่คนละยุคมันก็เลยมีความเชื่อที่ยึดคนละแบบนะยึดถือคือคนละแบบเชื่อคนละอย่างการที่เรายึดว่าหลักคิดของเราถูกต้องอย่างเงี้ยมันก็ทำให้สื่อสารกับอีกคนนึงแบบไม่รู้เรื่อง อย่างพ่อแม่บอกว่าต้องผมต้องแบบถูกระเบียบทรงนักเรียนเงี้ยลูกถามว่าทำไมต้องทรงนักเรียนเงี้ยมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องละเพราะฉะนั้นจริงอันนั้นน่ะเป็นส่วนหนึ่งคือความคิดเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วคือทักษะของการสื่อสารเนี่ยสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะชอบเข้าใจว่าจะคุยยังไงให้ลูกวัยรุ่นฟังแต่จริงๆแล้วคีย์เวิร์ดของมันจริงๆคือฟังยังไงให้เป็นกับลูกวัยรุ่นมากกว่ามันจะเจอปัญหาที่แบบเด็กวัยรุ่นก็จะรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าลูกไม่ค่อยฟังเพราะว่าพ่อแม่จ้องจะพูดอะจริงๆมันไม่ใช่วัยที่เราจะสอนอะไรเขาได้เยอะแล้วมันวัยแห่งการช่วยเขาคิดก็ฟังเขาเยอะๆถึงจะช่วยเขาคิดได้ว่าเขาคิดยังไงเขามีอะไรที่เขาต้องเติมเต็มมีอะไรที่เขายังขาดไปมีอะไรที่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่ว่าพ่อแม่มักจะจ้องสอนจ้องพูดยิ่งอยู่ในยุคที่แบบมันน่ากลัวมากขึ้นในสายตาพ่อแม่เนาะเดี๋ยวมันก็น่ากลัวไปหมดเลยอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตอะไร
1: อินเทอร์เน็ตลูกจะเจอใครอะไรโอ้ยมันมีสิ่งที่แบบลุมเราเข้ามาในตัวลูกเนี่ยเยอะมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเพราะรู้สึกกลัวเยอะก็สอนเยอะสอนเยอะก็ยิ่งไม่ฟังมันก็เลยเป็นการสื่อสารของแบบพ่อแม่กับลูกที่เป็นปัญหามากเลยคือการไม่ค่อยฟังกันนี่แหละ
0: แล้วเราจะมีวิธีแก้กับมันยังไงได้บ้างครับ
1: คือพ่อแม่ต้องเข้าใจก่อนว่าการฟังนี่เป็นหัวใจสำคัญจริงๆของการสื่อสารเนาะแล้วพ่อแม่ชอบหลายคนก็เข้าใจว่าแต่งฟังลูกนะไม่รู้ตัวแต่งไม่ฟังคือพ่อแม่ทุกคนจะบอกเลยว่าฟังแต่มันฟังแบบนี้ท็อปแม่วันนี้ผมทะเลาะกับเพื่อนมาด้วยมันก็จะฟังแบบ
0: แล้วเขาเล่ากับเพื่อนมา
1: แล้วเราไปทำอะไรเขาก่อนนะเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยเด็กมันไม่รู้สึกว่าถูกฟังนะหรืออย่าไปยอมเขาสิไปยอมให้เขาแกล้งทำไมอ่ะ
0: แล้วคนพูดยังไงครับถ้าลูกว่าทะเลาะกับเพื่อนมาหนูรู้สึกยังไงถามความรู้สึกเขา
1: คือจริงๆอ่ะเขาพบว่าการฟังเนี่ยมันมีสี่ระดับฟังแบบผ่านหูเฉยๆผ่านหูก็โอเคอะไรเงี้ยคือแค่ฟังได้ยินอีกอันนึงคือผ่านหัวอย่างเช่นเนี่ยลูกบอกว่าเพื่อนแกล้งมาอย่างเงี้ยฟังผ่านความคิดก็คือทำไมไม่สู้กลับไปทำอะไรเขาก่อนเปล่านี่คือฟังผ่านหัวแต่จริงๆเราอยากให้พ่อแม่ฝึกฟังให้ผ่านใจให้เป็นผ่านใจคือมันผ่านความรู้สึกลูกรู้สึกยังไงลูกเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเล่าให้แม่ฟังเนี่ยอันนี้มันคือฟังผ่านใจผ่านเข้าไปในความรู้สึกของลูกบางทีลูกแบบสื่อสารด้วยความรู้สึกแบบหนึ่งแต่พ่อแม่ฟังด้วยหัวมันก็ฟังกันคนละแบบแม่เนี่ยเพื่อนหนูมีแฟนด้วยนะเนี่ยหันกลับมาอย่าเพิ่งลิใช่ไหมยังโตอยู่
0: มีนะอะไร
1: มันยังไม่ทันฟังเลยว่าลูกรู้สึกยังไงอ่ะลูกถึงมาเล่าเน
0: า
1: ะมันทวนจะถามแล้วล้อแล้วหนูรู้สึกไงอ่ะลูกเพื่อนมีแฟนโอ้โหมันอาจจะต่อยอดไปเยอะมากหนูอิจฉามากเลยอ่ะแม่ทำไมหนูไม่มีคุณแม่ก็เป็นอีกคนละเรื่องเนาะมาแต่พ่อแม่ชอบแบบอ่อนตัดบทสอนแก้ปัญหาให้ทำอย่างนั้นสิฉันอ่านน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้เงี้ย
0: เหมือนเอาสิ่งที่ตัวเองเคยเจอมาเป็นบรรทัดฐาน
1: การฟังที่เราอยากให้พ่อแม่เข้าไปลึกที่สุดคือการฟังผ่านเข้าไปถึงความต้องการเขาต้องการอะไรนะเขาถึงสื่อสารกับเราด้วยคำพูดเนี่ยเมื่อเข้าใจความต้องการแล้วความต้องการนี้มันถูกเติมเต็มนี่แหละมันถึงจะเปลี่ยนแปลง
2: คุณพ่อผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเปิดใจฟังคือพูดคุยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันได้ครับไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบหัวโบราณอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้เขาคือไม่ปิดกั้นอย่างนี้ดีกว่า
0: ถือว่าโชคดีนะ
1: คือพ่อแม่พัฒนาได้นะเรื่องนี้เราอย่าไปคิดว่าเราโตมายังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็โตมากับปู่ย่าตายายที่ไม่เคยฟังสั่งอย่างเดียวบอกให้ทำอะไรเงี้ยควบคุมชีวิตสมัยก่อนแล้วโลกมันก็แคบอ่ะบอกให้ทำอย่างนี้มันก็เดินไปทางเนี้ยมันไม่มีทางอื่นให้เดินนะเดี๋ยวนี้เปิดไปเข้าไปในมือถืออย่างเดียวนั้นเจอทางรู้กี่ร้อยล้านทาง แต่มันจะเลือกทางไหนที่จะปลอดภัยที่จะดีกับชีวิตอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผ่านการควบคุมอีกต่อไปอ่ะมันผ่านการฝึกวิธีคิดแล้วการฝึกวิธีคิดมันไม่ผ่านการสั่งเวลาถูกสั่งนี่ไม่ได้คิด
0: ไม่อยากคิดแน่นอนถ้าถูกสั่ง
1: ถูกไหมมันไม่ได้คิดหรอกหยิบแก้วให้พี่หน่อยเงี้ยแทบไม่คิดเลย
0: ก็หยิบ
1: คือแบบถ้าพี่ถ้าพี่ถามพี่หิวน้ำอ่ะ
0: ก็ไปเอาให้ไหมอะไร
1: แทบเริ่มได้คิดถูกมาพี่หิวน้ำอ่ะทำไงดีอ่ะจานโอ้นี่แก้วนี้ก่อนไหมครับหรือเดี๋ยวผมสั่งให้มันคือมันจะเริ่มแบบฝึกวิธีคิดจากการตั้งคำถาม
0: แล้วครอบครัวที่เขามีปัญหานี่อยู่วัยรุ่นที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากจะพูดแหละแต่เขาไม่พูดไม่คุยอย่างเงี้ยมันควรทำยังไงครับตรงนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าก็เข้าใจพ่อแม่เนาะคือเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้หรอกเขาก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าการเป็นแบบนี
0: ้
1: มันมีปัญหากับลูกทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่เขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดจากตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งเกิดจากสังคมที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งเนาะมันก็ทำความเข้าใจเขาอะเนาะมองเราเองก็มีหน้าที่มองลงไปให้ลึกถึงสิ่งที่มันอยู่ข้างในเหมือนกันไม่ว่าเขาจะพูดเยอะบนคอยสอนอะไรเงี้ยแต่มองไปลึกข้างในจริงๆอ่ะมันคือความรักเลยอ่ะมันมีความรักมันมีความหวังดีเพราะฉะนั้นถ้ามองกันแบบผ่านข้างนอกให้ได้เห็นข้างในเนี่ยจริงมันจะพบเลยว่าเขาคนที่รักและหวังดีกับเราเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะให้อภัยมากขึ้นอาจจะเข้าใจมากขึ้นแต่มุมกลับกันเราก็มีหน้าที่ที่จะบอกสิ่งที่เราต้องการเนาะแบบพ่อผมอยากให้พ่อฟังผ
0: ม
1: หน่อยพ่ออย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะผมจะเล่าอะไรฟังพ่อไม่พูดเน
0: า
1: ะพ่อไม่ถามพ่อไม่แย้งพ
0: ่อไม่สอนยากนะครับยากมากเลยนะครับวันนี้
1: เนี่ยได้ฝึกมันจะฟังกันจริงๆคือแบบไม่เวลาถามเยอะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้ไม่สิ่งที่เขาอยากเล่าอะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เวลาพ่อแม่ชอบเล่าแล้วแย่งซีนโอ้ยสมัยพ่อนี่ก็เคยคือแบบแย่งซีนไปละมันก็ไม่ได้พูดอ่ะ
0: ครับ
1: ฝึกเนี่ยบอกพ่อเดี๋ยวผมอยากเล่าอะไรพ่อฟังหน่อยพ่อฟังแบบพ่อไม่ถามเยอะนะพ่อไม่แย่งซีนผมนะพ่อไม่เล่าถึงอดีตพ่อนะ
0: พ่อฟังหนูอย่างเดียว
1: พ่อฟังอย่างเดียวเลยนะพ่อฝึก
0: น่าสนใจน่าสนใจอยากไปใช้เลยตอนนี้อยากเอาไปใช้ดูแล้วถ้าเป็นปัญหาของครอบครัวที่เขาไม่คุยกันเลยแล้วก็พอเงียบเงียบก็ทะเลาะกันขึ้นมา
1: คือที่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ไม่คุยปัญหามันอยู่ที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
0: อ๋อคือไปถึงเรื่องความสัมพันธ์เลย
1: ก็คนที่ไม่คุยกันมันก็คือคนที่ความสัมพันธ์มันไม่ดีคือมันก็ไม่อยู่ถึงจุดที่มันแบบอยากคุยกันเลยคือต่างคนต่างอยู่เนี่ยจะสงบกว่าเพราะคุยกันทีละพังคุยกันทีแล้วทะเลาะคุยกันทีละมีอารมณ์ใส่กันเนี่ยต่างคนก็จะต่างแบบไม่เอาแล้วต้องกลับไปแก้เรื่องความสัมพันธ
2: ์ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันสมัยเมื่อก่อนนะครับก็คือเหมือนว่าเขากับพ่อเนี่ยเข้าใจผิดกันพ่อเขาก็มีทัศนคติกับเขาที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาพยายามทำสมมุติเขาเตรียมสอบเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือพอเขามาเห็นก็ว่าเอ๊ะอ่านหนังสือเอาหน้าทำแบบ
0: เอาขนาดน
2: ั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบเอ๊ะเขาก็ตั้งใจทำตรงนี้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลี่ยงที่จะไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ย
1: ใช่เพราะว่ามันก็คือเอาจริงนะหลายคนก็อยู่มาแบบรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นอะอยู่กันแบบไม่ทะเลาะกันดีกว่าสำคัญเลยมันคือกลับมาดูเรื่องความสัมพันธ์ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเวลาดีๆที่เรามีต่อกันนี่มันมีอยู่หรือเปล่าคือคนบางคนในหน้ายังไม่มองเลยอย่าว่าแต่พูดต่างเข้าพานเสร็จเข้าห้องเงี้ยมันก็ไม่ดูไอ้ความสัมพันธ์ดีๆเรามีเปล่าเวลาคุณภาพอะที่เราจะนั่งคุยกันปรึกษากันถามสารทุกข์สุขดิบกันวันนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันถูกดึงไปด้วยเรื่องอื่นเงี้ยที่ก็ผ่านคนต่างอยู่กับหน้าจอตัวเองแล้วมันก็มีความสุขในรูปแบบตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรอยู่กันแบบไม่ต้องคุยกันมากก็ได้แต่จริงมันทำให้ตัวตนของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อยๆทลายไปเรื่อยๆพ่อแม่ในตัวตนก็ลดลงลูกเองตัวตนก็ลดลง
0: ก็คือต้องหันเข้ามาอยู่ด้วยกันมากขึ้นเงี้ยครับ
1: ก็เปิดอกคุยกันก่อนสำหรับบ้านที่มีปัญหาเนาะเปิดอกคุยกันเลยว่าวันนี้เราจะคุยกันตรงๆแต่แบบฟังกันไม่เถียงไม่แย้ง
0: ไม่เถียงไม่ทะเลาะ
1: ไม่แย้งเลยขอให้ไม่เปิดอกพูดเลยว่าเรารู้สึกยังไงอะไรที่มันติดใจเราอะไรที่เราโกรธอะไรที่เราไม่ชอบลูกไปวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาแนะนำให้มันมีเหมือนกับfamily talk อาทิตย์ละครั้ง
0: จริงเหรอครับโอ้ยไม่บ้านผมไม่มีนะ
1: family talk คนไทย
0: คนไทย
1: บ้านไทยนี่แบบเป็นพ่อแม่ talk ซะเยอะมันมี family talk คือแบบเป็นเวลาที่เรารู้กันว่าอาทิตย์นึงเราจะมาเจอกันคุยว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์นึงเรารู้สึกว่าเราแบบอยากขอบคุณอะไรใครบ้าง
0: น่าสนใจจังเลย
1: เรามีอะไรที่เราอยากรู้สึกว่าเราอยากบอกใครเรามีอะไรที่เราอยากให้ใครแบบพัฒนาตัวเองหรือช่วยดีขึ้นในเรื่องไหน เราต้องการความช่วยเหลืออะไรจากครอบครัวเหมือนกับเป็นเวทีที่แบบเหมือนกับเป็นพื้นที่ทำให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนกัน
0: ที่เหตุการณ์นี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยเขามองว่าแบบผู้ใหญ่คือเด็กต้องตามผู้ใหญ่อย่างนี้ป่ะ
1: คือเราก็เลี้ยงดูกันด้วยวัฒนธรรมเชิงอำนาจ
0: ใช่มานานแล้ว
1: พ่อแม่มีอำนาจเหนือลูกพ่อแม่เป็นเจ้าชีวิตลูกพ่อแม่เป็นผู้ปกครองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้แบบบางทีพ่อแม่ก็คิดว่าบทบาทของตัวเองก็คือควบคุมทำให้เป็นไปตาม
0: ที่เราอยากให้เป็น
1: ที่เราอยากให้เป็นเนี่ยมันก็เลยทำให้เลี้ยงลูกมาแบบไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้ถามลูกก็เราก็เขาก็ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นพ่อแม่ทำมาหากินเอาเงินดูแลส่งเรียนอะไรเงี้ยแต่จริงมนุษย์เราต้องการดูแลเชิงจิตใจด้วยมีการใส่ใจความรู้สึก มีการรับฟังเวลามีปัญหามีการแบบคุยสารทุกข์สุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของ caring ทางด้านจิตใจซึ่งบางทีมันก็ขาดไป
0: แล้วมันจะช้าไปไหมครับสำหรับสมมติว่าอะถ้าผมกับพ่อแม่เนี่ยคุณแม่560แล้วผมก็25แล้วมันช้าไปไหมกับการที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเริ่มคุยกัน
1: คือตอบนี้ก็ไม่มีอะไรที่สายไป
0: ครับ
1: สายไปก็คือเมื่อคนใดคนหนึ่งตายนั้นสายไปเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วแม้มันก็ไม่มีอะไรที่สายไปแต่บอกเลยว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งเริ่มยากคือสร้างความสัมพันธ์สร้างเวลาดีๆกับเด็กเนี่ยมันง่ายกว่าสร้างกับเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วแม้เขาถึงพยายามบอกว่าให้เลี้ยงลูกเล็กๆให้ดีให้เวลาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่า10ปีก็ไปแล้วอะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับสื่อไปอยู่กันหน้าจอเนี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะไปสร้างสัมพันธ์ที่ดีตอนที่เขากำลังอยากจะแบบเติบโตด้วยตัวเองเรื่องจริงมันเป็นตามธรรมชาติอะที่มันจะต้องโตด้วยตัวเองเป็นอิสระจากพ่อแม่เพื่อจะได้พัฒนาความเป็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยนั้นมันก็ต้องบอกงี้ว่ายิ่งเริ่มช้าก็ยิ่งยาก
0: แต่พี่มีคำถามขนาดนิดนึงครับ เห็นว่ามีคน DM มาถามว่าเนี่ยเขาก็อยากทำกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนกันแต่เขาไม่รู้เขาจะเริ่มยังไงอะเราจะแนะนำได้บ้างไหม
2: คือที่เขาถามเข้ามาเนี่ยคือเขาอยากให้พ่อแม่เขาเป็นแบบให้เขาถ่ายอะไรเงี้ย
0: อ๋อเขาถ่ายอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่ใช่เขาอยากทำเหมือนผมกับพ่อผมอะไรเงี้ยแต่โดยที่ตัวบุคคลของพ่อแม่เขาเนี่ยเขาไม่ชอบไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมว่าจะแนะนำยังไงครับแต่ถ้าแนะนำก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นที่แบบว่าเขาชอบโดยการอะไรเงี้ยอย่างสมมุติพ่อแม่ชอบไปปั่นจักรยานแบบอะไรเงี้ยก็อาจจะจูนปรับจูนเข้าหาพ่อแม่เขาก็ไปปั่นจักรยาน
0: ปั่นจักรยานกันไหมปั่นจักรยานด้วยกัน
2: ใช่ใช่อะไรประมาณนั้นครับ
1: คืออันนี้มันไม่ใช่แบบอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่ละคืออันนี้มันอยากให้พ่อแม่ทำกิจกรรมกับเราคือเราอยากถ่ายรูปพ่อก็ช่วยถ่ายหน่อยแต่บางคนไม่ได้เนเจอร์เขาไม่ได้ชอบถ่ายก็ทำอย่างที่ถนัดบอกเนี่ยดีก็คือดูว่าพ่อแม่ทำกิจกรรมอะไรและอะไรที่เราจอยได
2: ้ประมาณนั้นครับ
0: ผมเชื่อว่ามันไม่สายเกินไปครับที่เราจะเริ่มเข้าไปคุยกับครอบครัวของเรานะครับเราเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยไปใช้ครอบครัวและทำเวลาให้มีค่าครับผมเชื่อว่าแกประหว่างวัยเนี่ยจะเล็กลงแน่นอนครับแล้ววันนี้ครับรายการเจนวายของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมและคุณหมอแล้วก็น้องคณะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทุกคนรับชมแล้วก็ขอบคุณคุณหมอมากครับหมอท่านมากๆเลยครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

และวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แม่กับรุ่นน้อยหนีเที่ยว
1: ช่วยด้วยช่วยผมด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ไปไหนกันมาล่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีดาวีเฮ้ดาวี What is it

0: A jaguar. J A G U A R. Jaguar. A jaguar. Jaguars. Hello, how are you? Help! Help!
1: ดาวีมีอันตรายช่วยเร็ว
2: ฮะค่ะค่ะ
3: เฮ้ยเฮ้ย
1: ฮะ
0: Stop! Stop!
1: โอ้ยแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินน่ะแข็งแรงมากอ่ะ
4: ทำอะไรกันครับผมแค่บอกกับดาวี่ว่าต้องการความช่วยเหลือ
5: เฮ้ย
6: แล้วก็ไม่บอก
0: โอ้
4: คือเมื่อเช้าผมเพิ่งอยู่ที่ชายหาดผมเห็นแมงกระพุนน้อยนอนเกยตื้นอยู่ไม่รู้จะช่วยยังไงดีตอนนี้จะเป็นไงบ้างก็ไม่รู
2: ้น่าสงสารจังเลย
1: แล้วคุณเสือจากั้วมายังไงล่ะครับ
4: ผมก็วิ่งมานะครับบอกให้คนช่วยก็ไม่มีใครกล้ากลัวโดนแล้วคันนะครับ
1: โหยไกลมากนะครับมีหน้าล่ะ
4: คือผมวิ่งทุกเช้านะ
1: ปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับ
7: งั้นรีบไปช่วยดีกว่า
4: วิ่งตามผมมาเลย
8: ฮ่าๆๆพูดเป็นเล่นคุณเสือจากัวผมยานอวกาศนะ

0: แข็งแรงจริงๆเจ้าเสือ
1: ฮ่าฮ่าตามมาตามมา

0: ถึงสักที
1: โอ้ยคราวหลังบินมาก็ได้นะ
2: โอ้มหัศจรรย์มากๆยานวิเศษ
1: ใช่ที่นี่ไหมครับคุณเสือจากัว
2: ที่นี่แหละผมวิ่งเป็นประจำตามมาเลยอยู่ไหนล่ะ
1: What is

0: A jellyfish. J E L L Y F I S H. Jellyfish. A jellyfish. Jellyfish it.
1: ใช่เลยเจ้าแมงกะพรุน
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับ
3: เฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะคะ
2: เฮ้ยน่ารักดีดูนิ่มๆขอจับหน่อยนะ
4: เฮ้ยนี่ยาเอ้ยยานะหมูหยองเดี๋ยวจะคันนะ
3: ก็ผิวของแมงกะพรุนจะทำให้เราคันไม่เอกอ่านหนังสือมา
5: แล้วเอายังไงดีอะแมงกะพรุนน้อยดูท่าจะแย่แล้วนะ
1: อย่าลืมเอามาคืนล่ะ
2: What is it?

0: jug. J-U-G, jug. A jug. Jugs.
1: ดาวี่ไปหยิบของขอเขาหรือยังผมว่ารีบช่วยแมงกะพรุนน้อยก่อนดีกว่าเออจริงด้วยอืมโอเคแล้วล่ะหมูหยองว่าเฮ้ยน่ารักจัง
2: แมงกะพรุนน้อยเป็นอะไรไปครับ
1: สงสัยที่จะแคบไปนะจริงด้วยใครๆก็ไม่ชอบที่แคบๆ What is it?

0: Hajar. J-A-R, jar, a jar. Jars.
1: โอ้โหพี่เสือจากัวครับผมเชื่อแล้วครับว่าพี่แข็งแรงจริงๆ
2: อ่ะ
1: ที่จริงผมเดินเอาแมงกะพรุนน้อยไปใส่เองก็ได้ครับ
2: จริงด้วยงั้นผมเอาตุ่มไปวางที่เดิมก่อน
3: อ้าว
4: แล้วจะยกมาทำไมอะคะ
1: โอเคลองเอาไปใส่ตุ่มตรงนั้นดีกว่า
5: คราวนี้ก็ว่ายสนุกเลยนะ
2: ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงต้องกลับก่อน
5: อ้าวทำไมล่ะครับคุณเสือ
2: คือผมออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้านี่ก็จะเย็นแล้วผมคิดถึงลูกๆและครอบครัวคงจะรอผมอยู
5: ่อ๋อจริงด้วยหมูหยองออกมาเล่นนานทีไรคุณแม่บ่นอุบทุกทีเลย
2: เขาคงเป็นห่วงนะครับ

0: แล้วครับ
1: หรือว่าแมงกะพรุนน้อยจะคิดถึงบ้านอ่ะก็เป็นไปได้นะใช่ไหมเจ้าแมงกะพรุนน้อยใช่ใช่แม่ผมคงรอผมอยู่มีหน้าถึงได้หงอยหงอย
2: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวข้อสวยจะปล่อยลงทะเลนะโอ้โหนั่นแมงกะพรุนเต็มเลยอ่ะนั่นพวกของเธอเหรอ
1: ใช่
2: ไม่ไหวเลยนะออกไปเที่ยวสักไกลเลยอ้าวลูกเพิ่งกลับมาทำไมแม่ว่าอย่างนั้นล่ะเนี่ยใช่น่าสงสารพ่อ
1: ที่แม่ว่าผมก็เพราะอยากให้ผมระวังไม่ไปเล่นไกลนักเพราะกลัวเกิดอันตรายโอ้ความรู้สึกของพ่อแม
2: ่ก็เป็นห่วงเรานี่เอง

0: Jaguar? Jack? Jar! Good job! What is it? Jellyfish? Jaguar? Jug! Jug! Finish!
1: เก่งมากเพื่อนๆเขาสวยกันลุ้นมากๆเลยนะคะวันนี้พวกเราขอรีบกลับบ้านก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเอาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้นะครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับ

รงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมิโซะใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้นะก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับด้วยการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบๆนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับแล้วก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะ

0: นูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับระบบอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรอยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊บค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะแก๊ปอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊บเองกำลังสอนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
0: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจิตอ่อนนิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนนายนไปหมดแล้วนะครับ
3: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
4: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
4: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
4: เอ๊ะอ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
5: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะ

0: เอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: ว้าไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
1: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเก๋ยขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
2: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
1: ครับ
2: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนแล้วกันนะ
0: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านมาครับ
3: เอ๊ะคุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้หรอคะ
4: เออจริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
0: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
3: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกุ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
4: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
1: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
4: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
1: ครับ
3: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางหาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วเลยเกลือตามวางชีสลางพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่ชะลันตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสสุดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
0: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
3: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆอยากให้ทุกคนกินได
0: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
3: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊ปเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนอันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: อรี่หนูกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องจั๊บจอมซนของกุ๊กซนไม่ออกเลยละค่ะเลี้ยง

0: มันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องจ๊ะเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
1: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
0: ใช่ค่ะนี่คุณแม่ทอดปลายังไงล่ะคะเนี่ยสวยจังตามทุกทอดทีไรปลาชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
2: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่งโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
0: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
0: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจดลงไดอารี่ไว้ก่อนนะคะ
1: แอบนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะอุ้ยนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
2: แก๊ปจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แก๊ปจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
0: ่เอ้าไงมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
2: แก๊ปคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
1: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
2: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วมั้ยล่ะ
0: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอมันก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
2: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
1: ถ้างั้นเอางี้ต้องกินข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกินลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
0: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
0: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำเตยเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
1: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
2: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังอ๋อยอืดสุดๆอ๋อยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
1: อ้าวอ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
2: ทีนี้เข้าใจ

0: ังจ๊ะ
1: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
2: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินส่วนของแก๊ปเองก็ได้ อร่อยสุดๆเลย
0: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
3: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
2: เรื่องคราวนี้ทำให้แก๊ปหายซึนไปพักนึงเลยล่ะค่ะนานๆทีจะได้เห็นน้องแก๊ปสำนึกแบบนี้แต่ก็ดีแล้วนะคะแก๊ปจะได้รู้จักใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นสักที
1: ว้าความระมัดระวังนี่มันสำคัญจริงๆด้วยอ๋อ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 10:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิล
1: ป์สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่น่ารักทุกคนทำกันบ้านเสร็จกันหรือยังครับทำเสร็จแล้วเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้มาประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะน่ารักน่ารักกับพี่ปากกว้างกันดีกว่าเฮ้ก็วันนี้น้องๆอาจจะสับสนนิดหน่อยนะครับวันนี้มีพิธีกรคู่นะครับ2คนนะครับมีพี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างนะครับพี่ปากกว้างอ้าปากสิครับอ้าปากนี่แป๊บเอามือเข้าไปปุ๊บหลบออกมาได้นี่พี่ปากกว้างงับไม่ทันถ้าเกิดน้องๆอยากจะประดิษฐ์พี่ปากกว้างนะครับแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาพี่ปากกว้างเป็นต้นแบบครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำพี่ปากกว้างแบบอันเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่านี้จะดูอันใหญ่มากเดี๋ยวน้องๆจะทำตามกันไม่ทันนะครับพี่ปากกว้างดีไหมครับพร้อมจะเป็นนายแบบให้น้องๆไหมครับ
2: พร้อมครับ
1: ปากกว้างๆนะน่ารักมากน่ารักมากงั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันเลยนะครับว่าน้องๆจะสามารถทำพี่ปากกว้างได้เหมือนพี่ปากกว้างจริงๆหรือเปล่านะครับรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: สอนศิลป์
1: พี่ปากกว้างแบบย่อส่วนนะครับเราขอใช้เป็นลูกบอลพลาสติกแบบนี้นะครับอันเล็กๆเริ่มมาเราก็ใช้นี่เลยครับกระดาษชำระหรือว่ากระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็กาว1ส่วนน้ำ1ส่วนเอามาทำเป็นเปเปอร์มาเช่ครับทาลงไปบนลูกบอลพลาสติกของเราก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแปะไปทีละนิดทีละนิดนะครับจะใช้ประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้นะครับถ้าหากว่าเรารู้สึกว่า 2-3 ชั้นมันจะดูบางเกินไปนิดนึงเพราะว่าความต่างของเวลาที่เราใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่แทนกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับสิ่งที่ได้คือมันจะได้เป็นสีขาวสะอาดสะอาดหน่อยแต่ว่าความหนาความบางตรงนี้เนี่ยมันจะน้อยกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับพอแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับนี่เลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มาระบายสีกันครับสีคราวนี้เป็นสีอะคริลิกครับสีที่ใช้นะครับเป็นสีเหลืองส้มอ่อนนะครับสีเหลือง1ส่วนสีแดง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับทาให้ทั่วทั้งลูกเลยนะครับเอานะครับพอทาได้ทั่วทั้งลูกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็รอแห้งพอแห้งเสร็จนำมาตัดครึ่งครับตัดครึ่งแต่ว่าให้เหลือจุดที่เชื่อมกันระหว่างทั้ง2ชิ้นนะครับประมาณ1เซนนะครับก็คือไม่ตัดให้มันขาดออกจากกันทั้ง2ชิ้นนะครับนี่ตัดเรียบร้อยแบ่งครึ่งออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้เหลืออันนี้เหลือสักประมาณ2เซนนะครับ1เซนถ้าหากว่าเป็น1เซนเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กกว่านี้นะครับอยู่ที่ตามขนาดครับสมมุติว่านี่ลูกขนาดนี้ก็เป็น2เซนใช่มั้ยครับถ้าเกิดลูกขนาดเท่าพี่ปากกว้างตอนเปิดรายการมาตรงนั้นนะครับใหญ่หน่อยก็อาจจะให้เหลือสักประมาณสัก3เซนหรือ4เซนนะครับโอเคก็เป็นการอ้าปากกว้างๆแบบนี้ได้เรียบร้อยใช่มั้ยครับหลังจากนั้นครับไม้พรมร้อยใส่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาเจาะรูครับเจาะรูเข้าไปด้านบนตรงนี้เจาะจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ตรงจุดที่เชื่อมกันตรงนี้นะครับพอเจาะเข้าไปเสร็จปุ๊บต้องบอกน้องๆเลยว่าอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะว่าลูกบอลของพี่โจเนี่ยอันนี้นิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าของน้องๆเนี่ยมันจะเป็นลูกบอลที่มีความแข็งความหนามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มัดปมไว้ด้านหนึ่งแบบนี้นะครับร้อยแล้วดึงมาจนสุดโอเคแล้วเราลองมาทดสอบดูหน่อยดีกว่านะครับเวลาถ้าเราดึงปึ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นการอ้าปากให้กับอันนี้เป็นเรียกว่าน้องปากกว้างแล้วกันเมื่อกี้มีพี่ปากกว้างแล้วนี่เป็นน้องปากกว้างแงบก็ตัดออกแล้วก็รอไว้ก่อนแล้วมาทำฐานนะครับใช้แกนกระดาษทิชชู่ครับแล้วก็นำผ้าสักหลาดแบบนี้นะครับตัดมาให้เท่ากับแกนกระดาษทิชชู่ตรงนี้นะครับแปะเทปกาว2หน้าซึ่งตอนนี้น้องๆอยากจะใช้เป็นกาวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเอาที่เราชอบเอาที่เราถนัดเพราะตรงนี้เป็นการตกแต่งลวดลายด้านล่างละหลังจากนั้นนะครับก็ทักก้าวอ นำมาประกอบกันรอให้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จปุ๊บก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็มาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับใช้ผ้าสักหลาดอีกหนึ่งพื้นอันนี้ขอเป็นสีเขียวนะครับตัดมาชิ้นเล็กๆมานี้แล้วก็ตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตามด้วยกระดุมอีก3เม็ด4เม็ดนะครับปั๊บแล้วเราก็จัดวางเดี๋ยวเราตรงนี้ไว้ตรงกลางอันบนสุดตรงนี้ก่อนนะครับไว้อย่างนี้แล้วที่กะว่าจะเรียงลงมาสัก3เม็ดก็เพิ่มอีกสักเม็ดนึงจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมแล้วก็วาดหน้าตาของ

0: น้องปากกว้างของเรานะครับตรงนี้ปากก็เด่นอยู่แล้วใช่ไหมเราจะวาดตาเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลวดกำมะหยี่ครับนำมาดัดโค้งๆก่อนยาวมาแล้วก็ม้วนเอาละครับพี่ปากกว้างกับน้องปากกว้างจะแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงคนนึงหน้าเหมือนไก่คนนึงใส่แว่นตัวแว่นเนี่ยแล้วก็มาดูมากะขนาดดูว่าจะแปะเข้าไปยังไงอะไรแบบนี้นะครับทากาวหรือว่าจะเจาะรูน้องอาจจะเจาะรูหรือว่าแปะกาวเข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยรอให้กาวแห้งสนิทนะครับแว่นจะได้ไม่หลุดออกไปมานะครับเอามาเทียบกันดูกับพี่ปากกว้างนี่ขนาดคนละขนาดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจากลูกบอลพลาสติกลูกเล็กๆกับลูกบอลพลาสติกลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมติน้องๆมีเวลานะครับก็อาจจะใช้ลูกใหญ่แบบนี้ก็ได้แล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับตัวพี่ปากกว้างเองเนี่ยใช้โฟมยางทำเป็นหงอนด้านบนตรงปากก็เป็นกระดาษแข็งนะครับด้านล่างเนี่ยโอ้โหก็จะมีทั้งผ้าพันคอมีลวดลายที่เอาไว้แต่งใช้แกนกระดาษทิชชู่ไม่ได้และอาจจะใช้เป็นกระป๋องของขนมหรือว่าเศษวัสดุเหลือใช้ของเราก็ได้นะครับใช้เป็นกระดาษลังก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าน้องๆอยากจะใช้วัสดุอะไรที่มีอยู่ใกล้ๆตัวนะครับเอาล่ะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทำเสร็จเรียบร้อยอยากจะอวดผลงานนะครับส่งมาได้เลยตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404 email address sonsin@thaipbs.or.th facebook.com/sonsinclub ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งกันมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วใครอยากจะอวดตรงนี้ส่งมาตามช่องทางที่บอกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้ามีใครที่ส่งอวดแล้วบ้างนะครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์เอาละครับมาดูจดหมายกันนิดนึงดีกว่านะฮะสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องแพทส่งจดหมายเป็นฉบับที่2ค่ะอายุ11ปีค่ะหนูกับน้องปันชอบส่งจดหมายค่ะน่ารักมากนะครับแล้วหนูได้ส่งยางมัดผมมาให้หลานพี่โจด้วยค่ะนี่มีน้องแพทมีพี่โจแล้วก็มีสโนว์แมนนะครับน้องปันน่าจะอยู่ในนี้ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับน้องแพทจดหมายนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ย้ำกันอีกทีหนึ่งแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook ดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub ครับส่งรูปภาพนกกระยางมาให้พี่โจครับจากเด็กชายสุวิสิทธิ์ศรีวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปครับว่ารูปเป็นนกกระยางในปากของนกกระยางก็แอบมีรายละเอียดนะครับมีคล้ายๆกับปลาตัวเล็กๆที่นกกระยางขายาวๆแล้วก็ก้มลงไปจับปลามากินแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าของน้องสุวิสิทธิ์ด้วยนะครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ facebook.com/sonsinclub ครับอีกหนึ่งช่องทางอีเมล sonsin@thaipbs.or.th ครับวันนี้พี่โจแล้วก็พี่ปากกว้างน้องปากกว้างลาไปก่อนนะครับใครที่ทำเสร็จแล้วทำตามได้เรียบร้อยอยากจะส่งมาอวดกันก็ส่งมาเลยนะครับนี่ตามที่อยู่ที่พี่โจบอกกันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกับพี่โจและรายการสอนศิลป์ได้ใหม่ทางไทย PBS สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้จิ๋ว

0: ดดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะเย็นละสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถ่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นหรอเอ๊ใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอ่ะตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถ่นอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดไอ้สิลูกหยุดเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ทำไปแล้ว
6: ดื้อติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดีๆ
7: ก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไปรุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก

0: ตีแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
1: ้ขอไปอยากไปโรงเรียน
0: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
1: ไปผมไม่ไป
0: ต้องไป

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: ไม่ต้องกระซิบบอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเ
0: อบ้าเล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
4: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้
5: แค่คืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อเลยนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
4: อย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
4: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
4: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูถั่วลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
4: อยากสิอยากสิ
0: ถ้าพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะ1 2
6: นี่ผมฮะรีบหนีแล้วครับ
0: มีอะไรหรอคะคุณครู
6: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
6: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
6: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวานเขียว

0: เขียวหวานเขาถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ๆๆเย้งั้นขอฉันเป็นเพื่อนให้คนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็พวกเรา

B-Boy CG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกมาเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอ่ะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอ่ะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอ่ะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ะไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย

0: กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียกข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
1: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้วเหรอใช่แล้วนี่ดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเราโถเอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
0: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
1: ฮะแล้วแบบนี้เราจะขออะไรกันดีล่ะ
2: เอจะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
1: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
2: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
1: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
0: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้ง3ข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกกึกๆๆแบบนี้แหละ
2: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
1: เนอแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
2: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
0: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้โห
1: ว้าว
3: ก็ไม่รู้มันยังไงดี
2: อ
3: ่ะ
2: ขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
4: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
0: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มันก็เกิดชัวร์

0: ภัยจะไม่มีความทุกข์จะหลีกหนีทุกๆวันของเธอจะแสนดีและจะมีแต่สุขใจรักษาสมบัติข้อนี้ไว้ให้ดีแล้วจะมีแต่สุขใจ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยัยโถยใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเขาหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันเงินล่ะ
2: อ
3: ่
2: ะจริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โห

0: ักษ์ออกมาแล้วน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
1: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
2: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
3: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
4: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
3: เพราะฉะนั้น
5: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
0: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
3: ใช่
0: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
5: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
0: ขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาแล้วก็เกยไปแล้วนะชิวา
5: โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
1: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
3: นั่นน่ะสิ
2: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
3: จริงด้วย
1: ทำแบบเนี้ยไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
3: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
5: ใช่ๆๆ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.sth นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้ พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow.
0: ในยุค Gen XGen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่ภายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen Z หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มอิฐให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่า Champ of the Week นะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีม GG Fighting คุณแม่เล็กและน้อง GG สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
2: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
3: สวัสดีค่ะ
2: พวกเราทีม
3: GG Fighting
2: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
3: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
2: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค่ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
2: มีค่ะ
0: จริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
2: ชื่อเต็มก็คือ GG Fightingสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
4: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
4: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
2: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: เก่งจังเลยอ่ะฝึกพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
2: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
4: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
4: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
2: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดูมั้งไหมเคยดูแล้วมั้งไหม
2: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดูอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
2: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
2: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ Fighting แม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
3: กวาง
0: ค่ะไหนเอาลองใส่ดูดิอ๋อก็ไม่ใส่ไปตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
3: ไม่ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้กวางเรียนดี
3: กวางค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานนะ
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเรามาจาก
7: ทีมเมกะดีนานครับ
0: อนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
1: จะได้ดีนานๆไงคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
1: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
1: 2คนค่ะ
0: 2คนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
1: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนานมือแบบเป็นแบบคนจีนแบบยูนานไม่ใช่ดีนาน
1: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
1: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
1: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
1: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
5: ค่ะนิดเดียวครับ
4: นิดเดียว
0: ยอมรับซะด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
5: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
5: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
1: กีฬาก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มีอะไรบ้างคะ
5: มีกอล์ฟค่ะ
1: มีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟเดี๋ยวทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
5: 70ครับ
0: 70 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
5: ครับ
0: 270
1: 70ทำอะไรได้อีกคะ
0: ทำอะไรได้อีก
5: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
1: ลอง
0: ๆๆนี่ๆเดี๋ยว
1: เตะโดนพี่หอยนะคะโอ้โห
0: อีกทีสิอีกทีสิปึ๊บเฮ้ยถึงมั้ยเดี๋ยวถึงมั้ยโทษทีโทษทีนะฮะถึงว่ะนี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
5: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
6: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆเปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
7: พ่อครับ
8: ครับ
7: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
8: ครับผมเอาไปทำอะไรลูก
7: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
8: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
7: มีจริงๆในเกมครับพ
8: ่
7: ออ
8: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
7: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
8: ่อครับ
7: ตอนนี้ราคาอยู่ที่20,000 บาทครับ
8: 20,000สั้นๆ

0: ันซันรู้ไหม20,000อ่ะซันซันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม .6 จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนซันซันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
1: เพราะมันสนุกครับ
0: แล้วถ้าซันซันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
1: ถ้าชนะซันซันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
0: ้
1: ซันซันก็อยากจะแก้มือใหม่
0: อ่ะงั้นแสดงว่าซันซันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วซันซันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี
2: ้อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับมาอ้ำเลยครับลูก
1: ไม่กิน CL งอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ CL ไปซื้อสกินในเกม
2: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
1: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ
2: ่อแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
1: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
2: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอ่ะเราไปวาดรูปสวยๆกันCL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
4: นั่นแหละครับคือ Cyber Story ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่อง A คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หู Cyber ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกกัน A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
5: ว
4: ้
5: าว
4: อุ๊ย AA
6: BB
4: เอาล่ะครับ2ครอบครัวนะครับเมกาดีนานเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Fighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้ง2ครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
7: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
4: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
7: ่คิดได้ค
4: ่
7: ะ
4: ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
1: เพราะหนูชอบแบบให้
4: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
1: ครับ
4: อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
1: ครับ
4: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
1: เค
4: ยฮะเคยไหม
1: เคย
4: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
7: เล่น
4: เหรอเกมอะไร
1: Minecraft มีเยอะเลย
7: Minecraft
4: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
7: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
4: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
7: ใช
4: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อไหมเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
7: เคยอยากซื้อไหมคะ
4: เคยไหม
1: เคยค่ะ
4: เคยเหรออยากซื้อแล้วทำไมไม่บอกแม่หรือเรา
1: บอกพ่อคร
4: ับบอกพ่อ
5: พ่อซื้อให้ไหม
7: พ่อซื้อให้ไหมคะ
5: พ่อซื้อให้ไหมซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อะบอก
6: หนูพูดว่ายังไง
5: อยากได้ยังไงลูก
6: หนูว่าหนูอยากได้ป้าป้าบอกว่าถ้าป้าป้าเห็นป้าก็หาให
5: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให้
6: อยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
5: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
7: ไม่ใช่ค่ะ
5: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
7: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้สติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกนี้ของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่ป่ะมีอะไรบ้างอ่ะบอกแม่หอยมามีอะไรบ้าง
6: ซื้อของเกมแล้วแบบทำอะไรดีแล้วก็พ่อจะซื้อให้เลย
5: ทำอะไรดีอย่างเราทำอะไรดีบ้าง
6: แบบเหมือนแบบตั้งใจเรียนอะไรแบบดีๆอะทุกอย่างอะใช่ไหมแล้วก็หนูจะได้นี่จะได้เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
5: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคตอะไรอย่างงี้ฮะครับผมจริงๆเราก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งไหมฮาร์ปไหม
6: ไม่ครับ
5: อ้าวเป็นคนไทย
6: ไม่
5: ใช่ด้วยเป็นคน
6: จีน
5: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
6: ที่ไทยครับ
5: อ๋อดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
6: ครับ
5: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเอ
7: ค่ะคิดว่าตกลงกันได
5: ้ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครับครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ฟรายติ้งครับน้องจีน้องจีจี
8: ้ค่ะ
5: ทำไมถึงเลือกข้อบี
8: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
5: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินกินเยอะไหม
8: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
5: แม่ก็คุม
8: แต่ว่าถ้าเราหยุด
5: นี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
8: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
5: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
9: ใช่ว่าเราชอบกินค่ะว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได
5: ้เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจี้ไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
9: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
5: ครับแล้วอย่างจีจี้เคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
8: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: wow! แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
8: ไม่ค
5: ่
8: ะ
5: ไม่ต้องมีเลย
9: ใช่
8: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
5: ไม่จำเป็น
8: ใช่ค่ะ
5: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
8: ไม่ค
5: ่
8: ะ
5: เอาฟรีอย่างเดียว
8: ใช
5: ่
8: ค
5: ่
8: ะ
5: ฟรีอย่างเดียว
8: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
5: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
8: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
5: มันมีประโยชน์อะไรไออันเนี้ย
8: ก็เอาไว้เล่นขายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
5: น้องอายุเท่าไหร่นะ
8: อายุ9ค่ะ
5: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
8: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
5: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
8: ยากเป็นแบบพี่หอยค
5: ่
8: ะ
5: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
8: หนูอยากเป็นพิธีกร
5: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
8: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยยังไงด
5: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งๆที่เราพูด
4: แบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆ

0: ต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉาดฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
1: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
0: ไม่อายแล้ว
1: ไม่อายแล้ว
0: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
2: บีค่ะ
0: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องอีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวรู้นะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
3: คือฉันไม่ได้อยากพึ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
4: ครับ
3: ผมแค่อยากได
4: ้
3: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
4: ม
3: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
4: อ้าว
3: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไปเลยครับ
4: โอเคครับแต่ระวังแม่เหนียวนะ
5: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
6: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
0: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกาลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาละครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
2: ตลอดค่ะ
0: เฮ้ย
2: เฝ้าตลอด
0: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
1: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
0: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
1: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
0: ครับ
1: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
1: ใช่
0: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
2: ไปด้วยกัน
1: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผม
1: ต้องทำให้ดีตลอด
0: จีจี้โตช้าๆนะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลย คุณแม่ครับ
2: ค่ะ
0: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
2: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
0: ม
2: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
0: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
2: ตลอดจนโตเลยค่ะ
0: อ้าวอย่างนี้แล้วคุณแม่นุ้นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
7: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
0: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
7: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
0: ับ
7: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
8: ครับ
0: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างงี้มีไหม
8: มีคร
0: ับครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
8: ไปเล่นนะครับ
0: เล่นส่วนใหญ่เล่นอะไรฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
8: เล่นอะไรเยอะแยะ
7: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
0: เล่นๆอย่างเช่น
8: แบบเล่นของเล่นครับ
0: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
7: มีไหมคะ
8: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยเอาซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
0: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
7: ฟันดาบ
0: ฟันดาบมีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ย
7: ตีค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
0: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังมั้ย
7: จริงจังมั้ย
0: จริงจังว่ะเออแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะเราสู้ได้มั้ยเอาจริงเราสู้ได้มั้ย
7: ดินาสู้ได้มั้ยคะ
8: ขัง
0: อ๋อใช้อะไรอาวุธหรืออารมณ
7: ์เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
0: เวลา
7: ใกล้
0: แพ้แพ้ทำไงครับ
8: เขาเล่นต่อไป
0: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
7: กัดกันด้วย
0: กัดกันด้วยกัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
7: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
8: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
7: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
7: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: อ๋อใช้กฎกติกานี้
7: ทำ
0: มา
7: ทำท่อให้นั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนป่ะต้องใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
9: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: กติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
10: ค
0: ่
10: ะ
0: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอา
10: เ
0: ลยครับ
10: น
0: ั่นตอนนี้ชมน้องเร็วมากครับ
9: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนาหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: กลัวตลกจังเลย
1: เฮ้ยถ้าเกิดพี่หัวใจวายตายขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
0: ไม่เป็นไรหรอกนะว่าแต่พี่กุ๊กอะทำอะไรอยู่นะ
1: กำลังเขียนไดอารี่อยู่จ้า
0: หื้อไดอารี่มันคืออะไรอะ
1: ไดอารี่ก็คือบันทึกส่วนตัวของเรายังไงล่ะเวลาเราไปเจอเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแล้วก็จัดบันทึกเก็บไว้ในไดอารี
0: ่เออขออ่านมั่งสิ
1: ไม่ได้ไดอารี่น่ะเป็นความลับส่วนตัวของใครของมันแก๊ปก็ต้องไปเขียนไดอารี่ของแก๊ปมาแลกกันอ่านนะ
0: โหยทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้ด้วยล่ะ
1: เอาล่ะถ้าไม่มีธุระอะไรก็ออกไปได้แล้วพี่จะเขียนไดอารี่ของพี่ต่อ
0: โถเอ้ย
1: วันนี้กึ๊กทำคะแนนสอบย่อยได้เป็นที่หนึ่งในห้องคุณแม่เลยให้ของขวัญกับกึ๊กเป็นสมุดไดอารี่กึ๊กเลยว่าจะลองเขียนไดอารี่ดูเป็นวันแรกค่ะการอื่นก็คงต้องเริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนหนูชื่อกุ๊กค่ะอายุ8ขวบเป็นเด็กสาวน่ารักเรียบร้อยมารยาทงามสุดๆสมัยไหนล่ะคะ เอ๊ะหยุดนะครับอยู่ดีๆมาเขียนกระเป๋าที่เล่นอย่างนี้ได้ยังไงมานี่นะมาให้สั่งสอนซะดีๆเจ้านี่ชื่อแก๊ปค่ะน้องชายกุ๊กเองกำลังสอนสุดๆเลยค่ะคนเดียวที่จะหยุดความสนของแก๊ปได้ก็คือคุณแม่ค่ะ
2: นี่น้องแก๊ปทำของพี่กุ๊กเสียอีกแล้วใช่ไหมแม่เตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำของเสียหายน่ะ
3: คุณแม่ขอโทษครับแก๊ปผิดไปแล้ว
1: แต่คุณแม่ก็มีจุดอ่อนอยู่นิดนึงนะคะ
3: อุ๊ยคุณแม่ครับคุณแม่ทำยาบึ้งจนหน้ายนไปหมดแล้วนะครับ
4: ฮะจริงเหรอ
0: ยิ้มไว้ดีกว่านะครับคุณแม่จะได้สวยๆไงล่ะครับ
1: คุณแม่น่ะเป็นห่วงเรื่องความสวยความงามเป็นพิเศษจนบางทีก็ลืมเรื่องอื่นไปเลย
5: โอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลานยายเดี๋ยวยายจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้แล้วกันนะ
1: จริงหรอคะกึกรักคุณยายที่สุดเลยค่ะ ส่วนนี้ก็คือคุณยายของพวกเราเองค่ะ
5: เอ๊ว่าแต่กุ๊กจะเอากระเป๋าสีอะไรดีล่ะ
1: คุณยายคะกุ๊กอยู่ทางนี้ค่ะไม่ใช่ทางนั้น
5: เอ๊อ้าวทางนี้เหรอ
1: คุณยายท่านแก่แล้วนะคะก็เลยอาจจะสายตาฟ้าฟางไปนิดนึงอ๋อในบ้านยังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณพ่อค่ะ
6: สายแล้วสายแล้วงานวันเกิดท่านผอ.กำลังจะเริ่มแล้วเว้ยเอ้ยโอ้ยแม่จ๋าเค้กวันเกิดที่จะเอาไปให้ท่านผอ.อยู่ไหนอะ
4: อยู่นี่ค่ะ
6: ว้ายไม่จริงทำไมเค้กถึงเป็นอย่างนี้ล่ะเนี่ย
4: เอ๊ะรู้ว่าแก๊ปเกย
3: ขอโทษครับก็ผมไม่รู้นี่ครับ
5: วันหลังแก๊ปก็ควรจะถามให้แน่ใจซะก่อนเข้าใจไหม
4: ครับ

0: ยังไงของมันก็เสียไปแล้วลูกก็ควรไปซื้อเค้กก้อนใหม่ให้เจ้านายแทนละกันนะ
1: ดึกป่านนี้ร้านเค้กใหญ่ๆก็ปิดหมดแล้วล่ะครับไม่มีเวลาออกไปตะเวนหาร้านใหม่แล้วล่ะครับ
2: เอ๋คุณพ่อขาทำไมเราต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดด้วยล่ะคะแล้วใช้อาหารอย่างอื่นอวยพรแทนไม่ได้หรอคะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครบังคับหรอกนะว่าต้องใช้เค้กอวยพรวันเกิดเท่านั้นจริงๆแล้วเราจะใช้อาหารอย่างอื่นแทนก็ได้แล้วนะ
1: นั่นสินะแต่ว่าพ่อก็อยากได้ที่มันมีสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดอ่ะแล้วก็ต้องมีปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินกันได้ด้วย
2: สีสันสวยๆเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆด้วยงั้นเราใช้พิซซ่าแทนได้ไหมคะกึ๊กกับแม่เพิ่งจะซื้อของมาทำพิซซ่ากันอยู่พอดี
0: เป็นไอเดียที่ดีเลยละจ้ะงั้นเรามาช่วยกันทำพิซซ่าไปอวยพรวันเกิดเจ้านายพ่อกันเถอะนะแก๊ปลูกก็ต้องมาช่วยด้วยนะจ๊ะ
3: ผมด้วยเหรอครับว่าแต่ผมไม่ชอบทำอาหารนี่ครับ
0: ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ลูกทำผิดไปยังไงล่ะเป็นเด็กดีทำผิดก็ต้องยอมรับผิดปรับปรุงและแก้ไขไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
2: ถ้างั้นพวกเราก็มาเริ่มทำพิซซ่ากันได้เลยนะคะเริ่มจากเอาแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปออกมาวางทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วแล้วโรยเกลือตามวางชีสรองพื้นไว้ก่อนจากนั้นก็แต่งหน้าพิซซ่าตามใจชอบเอาเป็นไส้กรอกเห็ดแฮมมะเขือเทศหอมใหญ่เฉลิมตาแล้วกันนะคะจากนั้นก็เลยชีสติดท้ายให้ทั่วๆเลยเสร็จแล้วก็เอาข้าวเปล่าอบประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วล่ะค่ะ
1: กลิ่นหอมน่าทานจังเลยนะเนี่ย
2: แม่ขาขอพริกหยดที่หั่นแล้วด้วยสิคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันสวยงามเหมือนเค้กวันเกิดแล้วก็ปริมาณเยอะๆแบ่งให้ทุกคนกินได
1: ้โอ้สุดยอดไปเลยขอบใจทุกๆคนมากเลย
2: กึ๊กดีใจที่การทำอาหารของกึ๊กสามารถช่วยเหลือคุณพ่อได้น้องแก๊กเองก็ได้บทเรียนว่าทำผิดก็ต้องรับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองทำและเรื่องวุ่นวายในวันนี้ก็จบลงได้ด้วยดีเพราะความช่วยเหลือของทุกคนวันนี้พักแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนอนดีกว่า

0: รุกุ๊กตอนก้างปลาอันตราย
1: วันนี้เจ้าน้องแก๊ปจอมซนของกุ๊กตอนไม่ออกเลยล่ะค่ะเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อขาคุณย่าขาน้องแก๊ปเช้าเย็นเสร็จแล้วค่ะรีบมาทานกันเลยค่ะ
2: ว้าวปลาทอดนี่น่ากินจังเลย
1: ใช่ค่ะนี่คือแม่ทอดปลายังไงล่ะ

0: สวยจังตอนทุกทัดทีไรป้าชอบไม่ติดกระทะทุกทีเลย
1: ง่ายๆเลยจ้ะแค่หยิบเกลือมาหยิบมือนึงโรยลงไปในน้ำมันก่อนที่จะทอดปลาแค่นี้ก็จะช่วยให้ปลาไม่ติดกระทะแล้วล่ะจ้ะ
0: โอ้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: ยังมีเคล็ดลับอีกนะน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาก็น่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดีกว่าแล้วตอนทอดปลาให้ปลาสุกไปข้างนึงก่อนแล้วค่อยกลับปลาอย่าเพิ่งกลับปลาไปมาตอนยังไม่สุกดีไม่งั้นเนื้อปลาจะแตกแล้วก็อาจจะหลุดไปไม่สวยนะ
0: ว้าวเคล็ดลับดีๆทั้งนั้นเลยขอจัดลงแดรี่ไปก่อนนะคะ
2: แกบนี่เวลากินข้าวนะจ๊ะวางเกมลงก่อนแล้วก็กินข้าวได้แล้ว
3: ถุยโถพ่อรอเดี๋ยวสิครับมันยังไม่ผ่านด่านนี้เลยอ่ะอุ้ยนี่ให้มันผ่านด่านนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยกินนะครับ
1: แกบจะวางหรือไม่วาง
3: ครับกินก็ได้ครับ
4: แกบจ๊ะตอนตักปลาเนี่ยอย่าเพิ่งตักใส่ปากอย่างนั้นสิจ๊ะเราต้องเอามาดูก้างปลาให้ดีก่อนนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี
3: ้โถยายครับมัวแต่พลิกไปพลิกมาอย่างนั้นมันก็กินไม่ทันคนอื่นนั่นสิครับพี่กุ๊กอ่ะยิ่งชอบแย่งผมกินอยู
0: ่เอ้าไหนมาว่าพี่อย่างนั้นล่ะ
1: แกบคุณยายเตือนก็ฟังท่านดีๆสิจ๊ะถ้าเกิดไม่ระวังแล้วก้างปลาติดคอขึ้นมาจะว่ายังไงเหรอฮะ
3: โถแม่ก้างปลามันก็อันนิดเดียวเองมันจะทำอะไรได้นักหนาล่ะครับฮ่าอร่อยอร่อย
2: อ้าวเป็นอะไรไปนะแก๊ป
3: เอ้ยเจ็บเจ็บคอครับเหมือนมีอะไรแทงอยู่ในคอก็ไม่รู
1: ้นั่นไงล่ะสงสัยก้างปลาจะติดคอแล้วไม่ล่ะ
0: เป็นยังไงล่ะแก๊ปก้างปลาแค่อันนิดเดียวเองแต่ถ้ามันติดคอก็ทรมานไม่ใช่เล่นเลยนะจ๊ะ
3: โอ้ย
1: ลองกินน้ำเข้าไปเยอะๆสิจ๊ะเผื่อก้างปลามันจะหลุดออกมาได้
3: โอ้ยก้างปลายังไม่หลุดเลยอะครับก้างปลามันยังแทงคออยู่เลยอะ
2: ถ้างั้นเอางี้ลองกลืนข้าวเข้าไปคำใหญ่ๆเลยกลืนลงไปเลยนะไม่ต้องเคี้ยวเป็นไงบ้างแก๊ปก้างหลุดหรือยัง
3: โอ้ยก็ยังรู้สึกว่าติดอยู่ที่คออยู่เลยอะครับ
4: งั้นเอางี้ไหมจ๊ะลองบีบน้ำมะนาวเข้าไปในคอมันจะช่วยให้ก้างปลานิ่มขึ้นได
0: ้หรือว่าจะใช้น้ำอัดลมที่มีฤทธิ์เป็นกรดเหมือนกันก็ได้อะคะ
4: ลองดูนะจ๊ะแก๊ป
3: ก้างปลานิ่มขึ้นนิดหน่อยจริงๆด้วยอะครับถึงจะยังไม่หลุดออกไปแต่ก็นิ่มขึ้นแล้วล่ะครับ
0: ถ้างั้นตอนนี้ก็รีบกลืนข้าวลงไปคำโตๆเลยเดี๋ยวนะใช้ขนมปังก้อนใหญ่ๆเลยดีกว่าข้าวมันอาจจะร่วนไป
3: โอ้ยหลุดแล้วล่ะครับก้างปลาหลุดไปแล้วล่ะครับ
2: เย้ในที่สุดก็หลุดแล้ว
1: เฮ้ยถ้ายังไม่หลุดอีกแม่ว่าคงต้องไปหาหมอให้เขาใช้ครีมหนีบออกแล้วล่ะ
3: แต่ตอนนี้แก๊ปอืดไปหมดแล้วล่ะครับถึงกินน้ำกินข้าวกินขนมปังโอ้ยอืดสุดๆโอ้ยไม่เอาแล้วล่ะครับต่อไปเนี้ยแก๊ปจะไม่กินปลาอีกแล้วล่ะครับอาหารอะไรก็ไม่รู้อันตรายที่สุด
2: อ้าวไม่ต้องไปโทษปลาเลยนะแก๊ปความผิดน่ะมันอยู่ที่ตัวแก๊ปเองต่างหากเพราะแก๊ปประมาทเองไม่ดูกลางให้ดีมันถึงได้เป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้จักระมัดระวังสักอย่างทำอะไรให้รอบคอบมันก็ไม่มีอันตรายหรอก
1: ทีนี้เข้าใจหรือยังจ๊ะ
3: ครับเข้าใจแล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็ยังแหยงๆอยู่ล่ะครับ
0: ตามใจไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินงั้นพี่กินเศษของแก๊ปเองก็ได้

0: สุดเลย
1: เอ้ยไม่ได้ส่วนของแก๊ปแก๊ปก็ต้องกินเองสิเหมือนจะไม่มีก้างนะครับงั้นกินเลยล่ะครับ
2: ต้องงั้นสิจ้าหลานรัก
1: อร่อยจ้า

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: สอนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงพี่โจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่แต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับเอาละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้ายๆกับแป้ง

โดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบหนึ่งนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับก็ปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูราดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: ถ้าน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้โหดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนบนพื้นดินอยู่นะครับและข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

บอยซีจีร่วมกับสสส.เสนอเวจจี้เจ๋งซ่า

0: วัสดีเขียวหวาน
1: เช้าแล้วเหรอนี่ดีแล้วล่ะเราจะได้ไปพักผ่อนสักทีน้อยนะ
2: ขอนอนต่ออีกหน่อยก็ไม่ได
3: ้โรงเรียนใหม่จะมีอะไรน่ากลัวบ้างนะยิ่งคิดยิ่งไม่อยากไปเลยเรา
4: ขอโทษครับขอโทษครับผมเนิ่นไม่ระวังตัวเองไม่ยอมดูทางให้ดีก่อนคุณคงจะไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับฮะแย่แล้วสิแย่แล้วท่าทางจะอาการหนักมากแบบนี้ต้องเรียกหมอมาแล้วสิเอ๊แต่ว่าจะเรียกที่ไหนดีนะอ๋อนึกออกแล้วไปหาตู้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลมาดีกว่าปัดโถยไม่เป็นอะไรเลยเนี่ย
5: เรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนี่นา
3: อ๋อฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้น่ะ
5: ฉันชื่อเขียวหวานนะแล้วเธอชื่ออะไรเหรอ
3: เขียวหวานฉันชื่อหัวเห็ดนะ
5: หัวเห็ดงั้นเหรอเอใช่แล้วล่ะเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยจริงๆด้วย
3: เอ้ยก็ฉันเพิ่งบอกไปเมื่อตะกี้ยังไงล่ะว่าฉันเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่นะ
5: ยินดีที่รู้จักนะหัวเห็ด
3: ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักกับเขียวหวานเหมือนกันว่าแต่เรื่องที่นายถูกฉันชนล้มเมื่อตะกี้อ่ะไม่เป็นอะไรแน่หรอฉันเห็นนายสลบไปด้วยนะ
5: อ๋อเรื่องนั้นหรอฉันอ่ะสัญญากับตัวเองไว้อ่ะ
3: สัญญาอะไรหรอ
5: ก็เมื่อเช้าอ่ะตอนที่พ่อมาปลุกฉันน่ะฉันน่ะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกง่วงอยู่ฉันก็เลยสัญญากับตัวเองว่าตอนที่เดินมาถึงทางแยกตรงเนี้ยฉันจะขอนอนเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะ
3: เอ้ยปัดโถยนอนหลับเนี่ยนะ
5: เป็นลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญานี่นะ
3: เฮ้ยช่างเป็นคนที่แปลกจริงๆเลยนะนายเนี่ย
6: หยุดนะหยุดไม่ถึงหยุดเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ทำไปแล้วเนี่ย
6: ดื้อติใส่กางเกงแล้วรีบไปโรงเรียนซะดี
7: ๆก็ผมไม่อยากไปโรงเรียนนี่นะไม่เอาไม่ไป
6: ติโรงเรียนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะลูก
7: ผมไม่อยากไปโรงเรียนผมไม่อยากไปผมไม่อยากไปแม่ไม่เข้าใจไว้รุ่นเลยแม่จับผมไม่ได้หรอก
6: ติแต่เพื่ออนาคตของลูกเองแม่ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าไปโรงเรียนเดี๋ยวนี
7: ้ไม่ไปไปโรงเรียน
6: เฮ้ยต้องไปนะลูกแม่หวังดีกับลูกนะตี
7: ไม่ไปผมไม่ไป
6: ต้องไป

0: ัสดีเขียวหวาน
1: สวัสดีสับปะรดสวัสดีข้าวโพด
0: แล้วนี่ใครหรอเขียวหวาน
1: เขาชื่อว่าหัวแหบสับปะรดกับข้าวโพดไม่เคยเจอกับเขาหรอกเพราะเขาอ่ะเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี
0: ้สวัสดีหัวเห็ดฉันชื่อสับปะรดนะแล้วนี่ก็ข้าวโพดข้าวโพดเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดนะ
1: เมื่อเช้าเนี้ยเราก็กินข้าวจนอิ่มแล้วอ่ะ
2: เฮ้ย
0: ติ๊บบอกด้วยเราเขียวหวานเขาเป็นคนอารมณ์ดีไม่ค่อยคิดอะไรมากแบบนี้แหละ
3: จ๊ะเอ
0: ๊ะบ้าเล่นอะไรแบบนี้น่ะฟักทอง
4: ไม่เป็นไรหรอกสับปะรดฉันผิดเองที่ตกใจกับการเล่นแบบเด็กๆแบบนี
0: ้
5: แค่คืนเมื่อไรก็ได้ทุกเมื่อไรนะเขียวหวาน
0: ฟักทองไม่ใช่คนเกเรหรอกถึงบางครั้งเขาจะชอบเล่นแกล้งกันบ้างแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนรักเพื่อนมากเลย
4: อ๋ออย่างนั้นเหรอแต่ว่าดูเหมือนทุกคนเวลาที่อยู่ด้วยกันจะมีความสุขมากเลยนะ
0: ไม่ใช่แค่เวลาที่อยู่ด้วยกันหรอกเวลาไหนๆพวกเราก็มีความสุขได้ทั้งนั้นถ้าหัวเห็ดรู้เคล็ดลับแล้วก็นะ
4: เคล็ดลับอะไรหรอช่วยสอนฉันหน่อยสิ
0: เคล็ดลับก็คือต้องรู้จักคิดบวกเข้าไว้ยังไงล่ะ
4: คิดบวกอย่างนั้นเหรอ
0: ใช่แล้วคิดบวกก็คือการรู้จักมองโลกในแง่ดีคุณครูถั่วลันเตาเคยสอนพวกเราให้รู้จักการคิดบวกด้วยการร้องเพลงด้วยล่ะหัวเห็ดอยากฟังไหมล่ะ
4: อยากสิอยากสิ
0: ถ้างั้นพวกเรามาร้องเพลงคิดบวกให้หัวเห็ดฟังกันเถอะเอาล่ะนะหนึ่งสอง
6: รีบหนีแล้วเขาม
0: ีอะไรหรอคะคุณครู
6: เขื่อนมีรอยร้าวน้ำกำลังจะทะลักออกมาทั่วหมู่บ้านเราจะหนีน้ำขึ้นไปยังที่สูงๆกัน
1: เขื่อนร้าวนั่นเหรอครับคุณครู
6: ใช่แล้วล่ะคุณวิศวกรพ่อของสับปะรดน่ะกำลังแจ้งข่าวบอกคนในหมู่บ้านอพยพไปอยู่ที่สูงๆก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ
0: พี่เพิ่งเดี๋ยวผมมานะครับคุณครู
6: แล้วเธอจะไปไหนอะเขียวหวานกลับมาก่อนมันอันตรายนะเขียวหวาน
0: เ

0: ขียวหวานเข้าถึงบังคับฝูงผึ้งได้ล่ะ
1: พ่อของเขียวหวานบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวเขียวหวานมาตั้งแต่เกิดนะ
0: อย่างนั้นเองเหรอ
1: ใช่แล้วแต่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกนะเขียวหวานเขาไม่เคยใช้พรสวรรค์ของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเลย
2: ดิฉันกับลูกต้องขอโทษด้วยนะคะที่เป็นต้นเหตุทำให้ทุกคนเดือดร้อนแหมทำให้แม่เหนื่อยทุกเช้าเลยนะลูก
3: ผมขอโทษครับ
4: ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่เด็กๆก็อย่างเงี้ยที่โรงเรียนมีเรื่องให้ทำสนุกสนุกเยอะแยะเลย
3: ใช่ใช่ใช่เย้ขอฉันเป็นเพื่อนคนนะ
0: นี่สับปะรดเธอยังไม่ได้ร้องเพลงคิดบวกให้ฉันฟังเลยนี่นะ
1: งั้นก็พว

0: ัวเห็ดหัวเห็ดอยู่บ้านหรือเปล่าออกมาเล่นกันเถอะ
1: สวัสดีเขียวหวาน
0: วันนี้อากาศดีพวกเราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะ
1: ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังยุ่งอยู่นิดหน่อยอะเขียวหวานเข้ามารออีกแป๊บนึงได้ไหมอะ
0: ได้สิ
1: ตอนนี้ฉันกำลังเก็บของของเจ้าของบ้านคนก่อนอยู
2: ่
1: เดี๋ยวเก็บเสร็จแล้วเราค่อยออกไปเล่นข้างนอกด้วยกันนะ
0: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะ
1: เย้เขียวหวานนี่ใจดีจริงๆเลยอะแบบนี้ฉันขอแรงหน่อยก็แล้วกันนะ
0: เรื่องแค่เนี้ยสบายมาก

0: ปิดกล่องเสร็จละตอนเนี้ยจะเอาไปไว้ที่ไหนอ่ะ
1: เอ๊ะไว้ไหนดีนะ
2: นึกออกแล้วเอาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องใต้หลังคาก็แล้วกันนะ
0: เอ๊ะเนี่ยอะไรอ่ะหัวเห็ด
2: คงเป็นของสะสมของเจ้าของบ้านคนก่อนละมั้ง
0: ฝุ่นจับหนาตึบเลยอ่ะถ้าเช็ดฝุ่นออกซะหน่อยอ่ะคงจะสวยกว่านี้แน่เลย
3: ขอบอ่อนได้เลย
0: อย่ากินพวกผมเลยครับ
3: ถ้าไม่กินพวกไหนทันหรอกได้ทันถูตะเกียงเรียข้าออกมาเนี่ยดังนั้นจึงมีสิทธิ์ขอพรจากข้าได้3ข้อเลย
2: ฮะขอพรได้ตั้ง3ข้อแล้ว
0: หรอดีใจจังเลยไม่ถูกกินแล้วเรา
2: โธ่เอ้ยเขียวหวานใส่ใจให้มันถูกเรื่องหน่อยสิที่แท้ตะเกียงเก่าๆใบนี้ก็เป็นตะเกียงวิเศษที่เจ้าของบ้านคนก่อนบังเอิญเก็บได้ตอนที่เดินทางท่องเที่ยวในต่างแดนนี่เอง
3: แม่แล้วและตอนนี้พวกนายท่านก็เป็นคนถูตะเกียงราคาออกมาดังนั้นพวกนายท่านจึงมีสิทธิ์ขอพรได้3ประการ
2: ฮะ

0: เราจะขออะไรกันดีล่ะ
1: เอ๊จะขออะไรดีนะรู้แล้วล่ะ
0: เขียวหวานจะขออะไรเหรอ
1: ขอว่าไม่ต้องขอไงล่ะจะได้ไม่ต้องคิดมาก
0: โหยอะไรจะขี้เกียจคิดขนาดนั้นเล่า
2: คือว่าในเรื่องของการให้พรเนี่ยข้าเองก็มีคำสาปกำกับอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าพวกนายท่านขอพรจากข้าช้าเกินไปหรือว่าขอไม่ครบทั้งสามข้อข้าก็จะมีอาการชักแงะกระตุกกึกยัดแบบนี้แหละมันคือ
1: แบบเนี้ยพวกเราต้องรีบขอพรซะแล้วล่ะ
0: เนาะแต่ฉันก็ไม่รู้จะขออะไรดีเหมือนกันนี่นะ
1: แบบเนี้ยให้เพื่อนๆมาช่วยกันคิดกันดีกว่าพรข้อแรกผมขอให้คุณยักษ์ช่วยพาสับปะรดข้าวโพดแล้วก็ฟักทองมาที่นี่ด้วยนะครับ
2: อินนี่ด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้ย
3: ว้าว
4: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ด
4: ี
1: อ่ะขอโทษนะครับที่ช้าไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้พวกเราตกลงกันได้แล้วล่ะครับพรข้อต่อไปที่พวกเราจะขอก็คือ
5: หีบของเล่นสารพัดนึกที่มีของเล่นทุกอย่างที่พวกเราต้องการ
2: ยินดีด้วยความยินดีครับนายท่านโอ้มาเลยก็เลย

0: จ
1: นี่เขียวหวานเขียวหวานลืมอะไรไปอย่างนึงหรือเปล่า
2: ไม่ลืมหรอกเมื่อเช้าอ่ะแล้วอึมาเรียบร้อยแล้วล่ะ
3: ยัยโถ่ใครเขาจะเป็นห่วงเรื่องนั้นกันเล่าสับปะรดเข้าหมายถึงเรื่องของการขอพรข้อสุดท้ายของพวกเราตั้งหาก
2: จริงด้วยสิเรื่องนั้นเองจำได้แล้วล่ะ
1: แล้วเขียวหวานว่าพวกเราควรจะขอพรอะไรดีหรอ
4: นี่ขอขนมกองท้าวภูเขามาสักกองนึงสิพวกเราจะได้มั่มกันให้พุงกลางไปเลยอ่ะ
1: ฉันว่าพวกเราน่าจะขอของอะไรที่มีค่ามากกว่านั้นดีกว่า
3: ถ้างั้นก็ขอเป็นเงินทองจำนวนมากๆเลยสิจะได้ซื้อของที่พวกเราอยากได้กันงั้นล่ะ
2: จริงด้วยสิ
3: ตกลงได้ได้เอาอย่างนั้นนะ
2: ทุกคนตามนี้นะ
5: โอ้โหยักษ์ออกมาแล้วนะน้อยเชิญในทางขอพรข้อสุดท้ายมาได้เลย
2: พวกเราปรึกษากันแล้วล่ะครับคุณยักษ์พรข้อสุดท้ายเนี้ยพวกเราจะทำตามคำแนะนำของข้าวโพด
4: คือข้าวโพดเขาบอกว่าคุณยักษ์อุตส่าห์ใจดีให้พรพวกเรามาตั้ง2ข้อแล้วอะครับ
1: พรข้อที่3นี้พวกเราก็เลยสมควรที่จะ
3: ให้คุณยักษ์เป็นคนขอเองยังไงล่ะครับ
1: เพราะฉะนั้น
6: คุณยักษ์อยากได้อะไรบอกพวกเรามาได้เลย
5: จะให้ข้าเป็นคนขอพรเองจริงอย่างนั้นหรือ
1: ใช่ใช่
5: มีแต่คนมาขอยักษ์นะแต่ไม่เคยมีใครให้ยักษ์เลยถ้าเช่นนั้นข้าจะขอให้ตัวข้าเป็นอิสระไปท่องเที่ยวในโลกกว้างจะได้ไหม
6: ได้เลยครับพวกเราขอให้คุณยักษ์ได้เป็นอิสระอย่างที่คุณยักษ์ต้องการ
5: โอ้โหขอบคุณมากครับนายท่านโอ้มาเลยก็เกยไปแล้วนะชัว
6: ร์โชคดีนะคะทุกอย่างบ๊ายบาย
5: บ๊ายบายขอบคุณมากนะสำหรับของขวัญที่พวกเธอให้ฉันฉันมีความสุขมากๆเลย
2: แบบเนี้ยพวกเราก็กลับบ้านกันได้อย่างสบายใจแล้วสินะ
1: นั่นน่ะสิ
4: เอ๊ะแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมาฉันไม่ได้บอกพ่อกับแม่ไว้ก่อนซะด้วยไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังเป็นห่วงฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะ
1: จริงด้วย
2: ทำแบบนี้ไม่ดีนะก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ควรบอกพ่อแม่ไว้ก่อนสิ
1: ก็เขียวหวานนั่นแหละที่จู่ๆก็ขอพรให้พวกเรามา
2: ใช่ๆๆๆจริงด้วยสิ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 ถึงเวลา 10:40 กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40 ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: บัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ทันเกมพวกคุณต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์เพื่อได้เข้าใจถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับ
1: wow!
0: ในยุค Gen X Gen Y ต้นๆก็เริ่มมีเกมคอมพิวเตอร์หรือว่าวิดีโอเกมกันแล้วนะครับเล่นเรียกได้ว่าเล่นของใครของมันไม่ต้องมาแบบว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่พี่น้องนะครับยังสามารถดูแลเกมที่ยังอยู่

0: ายในเครื่องบนจอได้นะครับเพราะเกมเนี่ยนะฮะยังไม่ได้เชื่อมต่อระหว่างโลกภายนอกมากนักนะครับในยุค Gen 4หรือ Gen Alpha เนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับโลกภายนอกเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ห่างไกลทั้งในประเทศหรืออยู่ไกลข้ามโลกกันได้เลยนะครับแถมอาจจะมีคนแปลกหน้านะฮะมาเชิญชวนท้าทายรวมถึงกระตุ้นเด็กๆให้เล่นรวมถึงซื้อของเพียงเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะฮะยกย่องว่าความสามารถของตนกับเพื่อนและคนที่อยู่บนโลกไซเบอร์การเล่นนะฮะการควบคุมแทบทุกอย่างสะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิ้วกดเท่านั้นในยุคที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเทคโนโลยีเหมือนกันครับเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่าอีกด้วยนะครับเรานิ่งไม่ได้เพื่อลูกหลานเราก็ต้องวิ่งตามให้ทันนะครับไม่ทันบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับรายการนี้เราจะช่วยเพิ่มสปีดให้กับคุณพ่อคุณแม่วิ่งตามเด็กไซเบอร์เองนะครับเอาละครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งขันกันเลยนะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีทีมแข่งขันอยู่2ทีมนะครับแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนและคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนเป็นคู่ไซเบอร์นะครับและแต่ละทีมนะครับต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์หรือเรียกว่าแชมป์ออฟเดอะวีคนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคู่หูไซเบอร์ทีมแรกครับนั่นก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งคุณแม่เล็กและน้องจีจี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเอาละมามีสโลแกนของทีมไหม
1: มีค่ะ
0: ครับมีพร้อมเลย
2: สวัสดีค่ะ
1: พวกเราทีม
2: จีจี้ไฟติ้ง
1: ของพวกเราก็คือแม่ลูกเรารู้ใจลูกทำอะไร
2: แม่รู้หมด
0: ต้องบอกนะทั้งคุณแม่เล็กและน้องอีจี้ซ้อมสโลแกนนี้กว่า7ปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาออกรายการซ้อมกันนานไหมซ้อมกันนานไหม
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยแต่เห็นบอกว่ามีชื่อเต็มด้วยไม่ใช่เหรอ
1: มีค่ะ
0: มีจริงหรือเปล่าชื่อเต็มว่า
1: ชื่อเต็มก็คือจีจี้ไฟติ้งสิทธิ์ลูกแม่เล็กค่ะ
0: นะฮะเป็นนักมวยด้วยนอกนั้นเป็นสิทธิ์แม่เล็กด้วยคุณแม่เล็กครับน้องเขาเป็นคนยังไงทำไมถึงได้ร่าเริงขนาดนี้
3: เขาเป็นคนชอบกิจกรรม
0: ครับ
3: ทำเลยทุกอย่างเลยคือที่ได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชอบวาดรูป
0: ครับวาดรูปด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: วาดรูปเก่งไหมลูก
1: ก็ไม่เก่งหรอกค่ะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: หรอเก่งจังเลยอ่ะพูดยังไงถึงได้เก่งขนาดนี
1: ้ก็พูดไปเรื่อยค่ะ
0: พูดไปเรื่อยเลยแม่รำคาญลูกบ้างไหมเนี่ยลูกรำคาญไหม
3: รำคาญนิดนึงค่ะ
0: แต่ก็เขาถามอะไรเราก็ตอบ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดื้อไหมเราไม่ถามว่าคุณลูกดื้อไหมคุณแม่ดื้อไหม
1: ไม่ค่ะ
0: แม่เหรอเคยดุบ้างไหมเคยดุแล้วมั้งไหม
1: ก็ถ้าหนูไม่ดื้อแม่ก็ไม่ดุอะค่ะ
0: แล้วถ้าแม่ดื้อเราดุไหม
1: ไม่ค่ะ
0: คงไม่ดุนะแต่วันนี้เราทั้งสองคนนะคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้จะต้องมาร่วมมือนะฮะฝ่าด่าน3ภารกิจเราให้ได
1: ้โอเค
0: พร้อมไหมจ๊ะ
3: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนี่คือจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กกับน้องจีจี้เชิญครับนี่คือคู่หูไซเบอร์คู่แรกเอ้ยลืมถามไปแต่งตัวมาเป็นน้องหมาเหรอฮะ
2: กวาง
0: ไหนๆเอาลองใส่ดูดิอ๋อยังไม่ใส่กันตั้งแต่ต้นพี่ก็นึกว่าหมาปักใช่ไหม
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อนี่กวางเลนดีอ่ะ
2: กวาง
0: ถ้าอย่างนั้นมาเป็นคู่หูคู่กวางกันแล้วกันนะครับเอาละครับไปพบกับคู่หูไซเบอร์คู่ที่2นะครับทีมนี้น่ารักเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือทีมเมกะดีนานแม่นุ่นและน้องดีสวัสดีครับสวัสดีครับแม่นุ่นและน้องดีนานะ
4: สวัสดีค่ะ
5: พวกเรามาจาก
6: ทีมเมกะดีนานครับ
7: ถึงพวกเราตัวเล็ก
2: แต่ผม
7: ใจใหญ่นะคะ
0: ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ตอนอื่นผมถามชื่อน้องเขาทำไมชื่อน้องดีนานะ
8: จะได้ดีนานๆไหมคะ
0: ถ้าแบบชื่อน้องดีแป๊บ
8: ไม่ได้ไม่ได้
0: เพราะดีแป๊บมันจะดีแป๊บเดียว
8: ใช่
0: นี่ดีนานมีลูกกี่คนครับ
8: สองคนค่ะ
0: สองคนอีกคนหนึ่งชื่อว่าอ
8: ีกคนหนึ่งชื่อดีพร้อมค่ะ
0: ดีนานเลยชอบชื่อเราไหมลูกชื่อดีนาน

0: เหมือนคนแบบว่าเป็นแบบคนจีนแบบอยู่นานไม่ใช่ดีนาน
1: ดีนานๆ
0: นะครับลูกน้องดีนานเป็นคนนิสัยยังไง
1: ดีนานเหรอคะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กแบบขี้อ้อนแล้วก็จะเหมือนกับว่าเห็นใจคนอื่นเวลาจะพูดอะไรก็ถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าเหมือนคุณแม่
1: เหมือนไหม
0: เหมือนไหมเหมือนคุณแม่ไหมน้องดีนาน
1: เหมือนไหมคะ
0: อ๋อครับผมแล้วน้องดีนานล่ะครับดื้อไหมครับเป็นคนดื้อไหม
2: ครับนิดเดียวครับ
1: นิดเดียว
0: ยอมรับก็ด้วยว่านิดเดียวเอาอย่างนี้ก่อนจะไปถามอะไรอย่างอื่นน้องดีนานโตขึ้นอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นแบบน้ำหอยไหมเป็นเบาหวานกับความดันเอาไหมไม่เอานะอยากเป็นอะไรอะไรนะ
2: หนูชอบแบบวาดรูปหรือว่าอาร์ตใช่ไหมครับ
0: อ๋ออาร์ตอยากเป็นอาร์ติสไหม
2: ครับ
0: อ๋อน้องเขาชอบศิลปะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วนอกจากศิลปะให้น้องเขาเรียนอะไรเพิ่มเติม
1: กีฬาใหญ่เราจะเน้นกีฬาเลยอะค่ะ
0: กีฬาเป็นยังไงฮะ
1: ก็มีอะไรบ้างคะ
2: มีกอล์ฟค่ะ
1: ตีกอล์ฟ
0: มีกอล์ฟตีกอล์ฟทำท่าวงสวิงให้น้องหอยดูหน่อยดินี่โอ้โห200ตีได้200อะลูก
2: 70ครับ
1: 70
0: 200เซนนะลูกหมายถึง200เซน
2: ครับ
0: 270
1: 70ทำอะไรได้อีกครับ
0: ทำอะไรได้อีก
2: เทควันโดครับ
0: เทควันโดสักหน่อยสิเทควันโดยังไง
1: ลอง
0: นี่เดี๋ยว
1: อย่าเตะโดนพี่หอยนะคร
0: ับ
1: โอ้โห
0: อีกทีสิถึงไหมเดี๋ยวถึงไหมโทษทีนะฮะถึงว่านี่น่าจะไททอยพี่คือเตะคนอื่นคงจะแบบแค่เอวแต่เตะพี่หอยน่าจะถึงเนี่ยทัดดอกไม้นี่เอาละครับวันนี้สู้ไหม
2: ครับ
0: ถ้าสู้นะฮะเราสองคนแม่กับลูกจะต้องร่วมมือกันนะครับ3ภารกิจกับรายการของเรา
1: ค่ะ
0: เอาละครับและนี่คือทีมเมกะดีนานครับขอบคุณครับเชิญครับน่ารักทั้งคู่เลยนะฮะเอาละครับผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการซื้อไอเทมเกมในสมัยนี้ง่ายตอนแรกผมนึกว่ายากง่ายนะฮะดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีรับมือในเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับมาพบกับภารกิจของเราก็คือไอเทมเทพจอมดูด
3: กติกาเกมที่1ไอเทมเทพจอมดูดการแข่งขันรอบที่1เกมไอเทมเทพจอมดูดคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะมีวิธีรับมือไม่ให้เด็กๆถูกไอเทมเทพดูดเงินเด็กๆได้อย่างไรแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือโนคือทำให้สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆ เปลี่ยนใจไม่ซื้อไอเทมได้หรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
0: นั่นแหละครับทุกทีมเข้าใจกติกาแข่งขันรอบที่1ของเราแล้วนะครับเหตุการณ์นะฮะในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนี้จะได้จำลองมาจากเรื่องจริงจากครอบครัวที่เรานะครับไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเลยทีเดียวไปชมไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องได้เลยครับ
4: พ่อครับ
5: ครับ
4: อาจารย์ขอเบิกค่าขนมล่วงหน้าหน่อยครับ
5: ครับผมเอาไปทำอะไรอ่ะลูก
4: จะเอาไปซื้อม้าบินครับ
5: หืมม้าบินม้าบินมีจริงที่ไหนครับ
4: มีจริงๆในเกมครับพ
5: ่
4: ออ
5: ๋อโอเคเท่าไหร่ครับ
4: เขากำลังประมูลอยู่ในเกมครับพ
5: ่อครับ
4: ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 20,000 บาทครับ
5: หืม 20,000 สันสันสันรู้ไหม 20,000 น่ะสันสันเบิกค่าขนมเนี่ยถึงม.6จะไม่พอซื้อไอเทมม้าบินตัวนี้เลยนะครับโอเคไม่เป็นไรพ่อถามก่อนสันสันชอบเกมนี้เพราะอะไรครับ
4: เพราะมันสนุกครับ
5: แล้วถ้าสันสันเล่นแพ้หรือชนะมันสนุกต่างกันตรงไหนครับ
4: ถ้าชนะสันสันก็ดีใจมากครับแต่ถ้าแพ
5: ้
4: สันสันก็อยากจะแก้มือใหม่
5: อ่ะงั้นแสดงว่าสันสันก็อยากชนะด้วยตัวเองถูกไหมครับแล้วสันสันยังอยากต้องการที่ม้าบินตัวนี้
6: อุ้ยนี่หมูกระเทียมของโปรดของ CL เลยนะครับเนี่ยมาพ่อตักให้นะครับลูกทานเยอะๆนะครับ มาอ้ําเลยครับลูก
4: ไม่กินซีแอลงอนพ่อพ่อไม่ยอมเติมเงินให้ซีแอลไปซื้อสกินในเกม
6: แหมเวลางอนเนี่ยเหมือนแม่เปี๊ยบเลยนะครับลูกสาวพ่ออ่ะไหนหนูลองบอกมาสิครับว่าสกินในเกมเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไร
4: ก็เอาไปตกแต่งให้สวยงามไงพ่ออ
6: ืมแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับทักษะความสามารถในเกมเลยใช่ไหมลูกแล้วอย่างเนี้ย CL จะอยากได้ไปทำไมล่ะครับ
4: ก็มันเป็นแหล่ไอเทมอ่ะพ่อ
6: เข้าใจนะว่ามันเป็นของหายากแต่หมูกระเทียมจานเนี้ยฝีมือของพ่อเนี่ยครับก็หายากนะครับแล้วเวลาที่เราสองคนน่ะจะได้ทานข้าวพร้อมกันน่ะก็ยิ่งหายากเลยเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพอเราทานข้าวเสร็จอะเราไปวาดรูปสวยๆกัน CL ก็วาดรูปสกินที่ CL อยากได้เองเลยแล้ว CL ก็จะได้เป็นเจ้าของมันแบบหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับโอเคไหม
3: เอาละครับคุณผู้ชมผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องมาทายกันละครับว่าครอบครัวใดที่จะทำให้บรรดาคุณลูกๆทั้งหลายไม่ถูกดูดเงินจากการซื้อไอเทมได้สำเร็จหรือว่าไม่มีครอบครัวใดทำได้เรามาลุ้นกันดีกว่าครับ
0: นั่นแหละครับคือไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องนะครับเรื่องA คือเรื่องแรก B คือเรื่องที่2นะครับภารกิจไหนจะทำสำเร็จนะฮะจะต้องให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมนะฮะเลือกกันนะฮะเลือกการ A หรือ B หรือว่าทั้ง2อันไม่สำเร็จเลยคือ No ครับเพื่อเป็นการเลือกให้คำตอบนะฮะถ้าเราพร้อมแล้วถ้าผมบอกให้ยกพร้อมๆกันอย่าลอกกันนะจ๊ะอย่าลอกกันนะฮะถ้าลอกนะฮะเราจะให้นั่งรถออกไปวิภาวดีแล้วนั่งรถกลับมาใหม่เลยนะฮะเอาละครับเลือกอันไหนก็ได้นะฮะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเป็นมุมมองของแต่ละคนอาจจะเป็นของแม่ของลูกไม่เหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วจับไว้ฮะอันไหนอยากจะเปิดอันไหนถ้าพร้อมแล้วยกเลยครับ
7: ว้าว
0: พี่บีเอาละครับสองครอบครัวนะครับเมกาดีนาเนี่ยเขาเลือกข้อ A นะฮะส่วน GG Frighting นี่เขาเลือกข้อ B นี่ต่างกันทั้งสองครอบครัวแต่เหมือนกันภายในครอบครัวฮะผมถามแม่นุชหน่อยทำไมถึงเลือกข้อ A ฮะ
1: คิดว่าพ่อน่าจะโน้มน้าวสำเร็จอะค่ะให้ชี้ให้เห็นว่ามันไม่ได้มีความสำคัญ
0: เป็นค่าเทอมใช่ไหมค่าเทอมนี่ตั้งแต
1: ่คิดได
0: ้ตรงนั้นเป็นการที่แบบว่าพ่อเขาโน้มน้าวด้วยวิธีการเล่าเรื่องว่ามีประโยชน์อะไรยังไงถูกไหมฮะส่วนดีนานครับทำไมดีนานถึงเลือกข้อ A ครับเหมือนคุณแม่เลย
2: เพราะหนูชอบแบบให้
0: คุณพ่ออธิบายอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
2: คร
0: ับ อธิบายแล้วยังไงแล้วเราเชื่อไหม
2: ครับ
0: เชื่อถ้าบอกเคยไหมคุณแม่เคยบอกเคยสอนแบบในเรื่อง A ไหม
2: คร
0: ับ เคยฮะเคยไหม
2: เคย
0: ใช่ไหมครับคุณแม่เคยสอนแบบเขาเคยไหมเขาเคยที่จะแบบแม่ซื้อเขาเล่นเกมป่ะล่ะเล่นเกมป่ะ
1: เล่น
0: เหรอเกมอะไร
2: Minecraft มีเยอะเลย
1: Minecraft
0: เกมนี้เขาต้องมีซื้ออะไรแบบนี้ไหม
1: เขายังไม่เคยขอซื้อค่ะแต่พี่ชายอ่ะชอบขอแต่ก็จะแบบบอกเหตุผลนะคะว่าเอ้ยมันไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใช้ความสามารถในการแบบได้เงินในเกมแล้วก็ซื้อเอง
0: ซื้อเองเราไม่อยากสนับสนุนขนาดนั้น
1: ใช
0: ่ดีนานถ้าสมมุติเราอยากซื้อมั้ยเราอยากซื้อแบบเป็นแร่ไอเทมอะไรอย่างงี้มันไง
1: เคยอยากซื้อมั้ยคะ
0: เคยมั้ย
2: เคยค่ะ
0: เคยเหรออยากซื้อแล้วทําไมไม่บอกแม่หรือเรา
2: บอกพ่อคร
0: ับบอกพ่อพ่อซื้อให้
1: มั้ยคะ
0: พ่อซื้อให้มั้ยซื้อให้ด้วยซื้อให้บอกพ่อยังไงถึงพ่อซื้อให้อ่ะบอก
1: หนูพูดว่ายังไง
0: อยากได้ยังไงลูก
2: หนูอยากได้ป้าป๋าบอกว่าถ้าป้าป๋าเห็นป้าก็หาให
0: ้เขาป้าก็หาให้แล้วป้าบอกไหมว่าทำไมถึงซื้อให
2: ้หนูอยากได้แล้วก็พ่อบอกโอเคก็ได้
0: ได้นะฮะปรึกษาคุณแม่ไหมคุณพ่อมาบอกคุณแม่ไหมนี่คุณแม่ไม่รู้เลยเข้าทางแม่อาจจะยังไม่ได้เข้าทางพ่อซะเลยคุณแม่นุชจริงๆไม่ได้ได้ง่ายขนาดนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆเราก็ต้องทำอะไรฮะ
1: จริงๆเขาต้องแบบเป็นแบบว่าวันเกิดหรือวันสำคัญวันเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ ถ้าเกิดแบบไม่ใช่วันสเปเชียลเดย์อะไรขนาดนั้นก็ต้องทำอะไรที่แบบเจ๋งๆดีๆอย่างเช่นวันนี้ได้เซอร์ติฟิเคตกลับมาจากโรงเรียนหรือว่าวันนี้วิครูบอกว่าตั้งใจเรียนทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้สเปเชียลแบบกิฟต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องมียังไงบ้างถ้าเราจะได้ไอเทมอะไรพวกเนี้ยของคุณพ่อเราต้องมีอะไรบ้างอย่างที่คุณแม่บอกไหมใช่

0: เล่นเกมอะไรแล้วก็ซื้อไอเทมครับ
1: ถ้าซื้อไอเทมได้ต้องมีอะไรสเปเชียลเราต้องเรียนดีมีคนบอกอุ้ยดีนานเรียนดีจังเลยหรือได้เซอร์ติฟิเคทอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆแล้วก็หนูดีนานเป็นลูกครึ่งมั้ยฮาฟมั้ย
0: ไม่ครับ
1: อ้าวเป็นคนไทย
0: ไม่
1: ใช่ด้วยเป็นคน
0: จีน
1: อ๋อเป็นคนจีนเกิดที่ไหน
0: ที่ไทยครับ
1: โอ้ดีนะถ้าเกิดเป็นเยี่ยมจะเป็นไทยเบลเยียมเป็นสะพานนะแต่นี่เป็นคนจีนแต่เกิดที่ไทย
0: ครับ
1: อันนี้คือต้องสเปเชียลถึงได้อย่างนี้เลยเลือกพ่อเ
2: อค่ะคิดว่าตกลงกันได้
1: ตกลงกันได้น้องก็เลือกเอนะครอบครัวตอบใกล้เคียงกันแล้วเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มให้นะฮะถ้าถูกต้องนะครับเอาละครับมาถึงนะครับจีจี้ไฟติ้งครับน้องจีน้องจีจี
3: ้ค่ะ
1: ทำไมถึงเลือกข้อบี
3: เพราะว่าของกินชนะทุกอย่างค่ะ
1: ของกินชนะทุกอย่างเอาแล้วคือจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านเรากินเยอะไหม
3: อยู่ที่บ้านก็แม่ก็คุมค่ะ
1: แม่ก็คุม
3: แต่ว่าถ้าเราน
1: ี่คุมแล้วใช่ไหมคุมแล้ว
3: ถ้าแม่บอกว่าให้หยุดแล้วหนูไม่หยุดเขาก็แบบจะให้ไม่ให้กินขนมทั้งสัปดาห์เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะฮะแล้วจริงแล้วคุณแม่ทำไมเลือกข้อบีฮะ
4: ใช่บ้านเราชอบกินค่ะก็เลยคิดว่าของกินน่าจะช่วยเยียวยาได้
1: เหมือนที่เขาบอกของกินครอบครัวเรานะฮะจีจีไฟติ้งคือชนะทุกอย่าง
4: ใช่เบี่ยงเบนพฤติกรรมได้ทุกอย่างเลย
1: ครับแล้วอย่างจีจีเคยบอกแม่อยากเล่นเกมอะไรฮะธรรมดาเล่นเกม
3: ก็ปกติก็ไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ค่ะเล่นเป็นแบบแอปพลิเคชันแบบiBeat Paint เป็นแอปวาดรูปอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: wow. แล้วมันมีต้องซื้อไอเทมอะไรไหม
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ต้องมีเลย
4: ใช่
3: มันจริงๆแล้วก็มีค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นสำหรับหนูค่ะ
1: ไม่จำเป็น
3: ใช่ค่ะ
1: เอาไม่เอาเหรอเราจำได้มีเครื่องมือพิเศษนะสำหรับการวาดรูปหรืออะไรอย่างนี้ไม่เอาเหรอ
3: ไม่ค
1: ่
3: ะ
1: เออเอาฟรีอย่างเดียว
3: ใช
1: ่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ฟรีอย่างเดียว
3: แต่ถ้ามันก็มีอีกแอปนึงเป็นแอป Roblox ค่ะ
1: แอป Roblox เราเอาไว้ทำอะไรครับ
3: เอาไว้เป็นเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาว่าง
1: มันมีประโยชน์อะไรไอ้อันเนี้ย
3: ก็เอาไว้เล่นคลายเครียดอะค่ะมีหลายเกมแล้วก็นิมก็ไม่ได้เต็มเท่าไหร่ค่ะ
1: เออน้องอายุเท่าไหร่นะ
3: อายุ9ค่ะ
1: เครียดแล้วเหรอเครียดมีเรื่องอะไรเครียดแล้วเหรอเครียดคือเวลาเราเครียดเราทำไมถึงเครียด
3: ก็แบบไม่สั่งงานเยอะไม่ได้กินหิว
1: เด็กเครียดเด็กหิวตายแล้วพอเราไม่ได้กินแล้วเราเครียดเราก็จะหิวเราก็ต้องเล่นเกมแก้เครียดกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออน้องจีจี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรเมื่อกี้ถามน้องดีนานไปแล้วเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรอ
3: ยากเป็นแบบพี่หอยค่ะ
1: เอาละอาชีพผมต้องหยุดเพียงเท่านี้ใช่ไหมเนี่ย
3: อยากเป็นพิธีกร
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่จะคอยดูนะฮะใช้เวลาอีกสักประมาณนึงให้พี่ลาวงการไปก่อนมันเหมือนแย่งงานพี่ทำไมถึงอยากเป็นพิธีกร
3: ก็เป็นคนชอบพูดอะค่ะเป็นคนแบบทำไงว่ายังไงดีคุยย
1: ัง
3: ไงด
1: ีก็ชอบพูดใช่ไหมจริ งจริงที่เราพูดแบบนี้พูดเก่งฉะฉานมากๆนะต้องยอมรับว่าน้องจีจี้พูดฉะฉานมากไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไปฝึกฝนหรืออะไร
3: ก็เวลาได้ไปตรงนู้นตรงนี้ก็แบบบางทีเขาก็ให้พูดเราก็แบบตอนแรกก็เขินๆแต่ว่าแบบเฮ้ยแม่บอกว่าลองดูถ้ามันสนุกก็ลองดูก็แบบมันสนุกค่ะก็เลยไม่อาย
1: ไม่อายแล้ว
3: ไม่อายแล้ว
1: เก่งจังเลยลูกไม่อายสมัยพี่อายุเท่านี้พี่ยังขาสั่นเวลารายงานหน้าห้องเหงือกนี่จะแห้งต้องทับเหงือกออกมาเลยจริงๆอ่ะแต่คราวนี้ทั้งคู่เลือกข้อ
4: บีค่ะ
1: ข้อบีทั้งคู่นะฮะถ้าเลือกถูกนะฮะแล้วเลือกตรงกันมีเหรียญเพิ่มให้นะครับเอาละครับนี่คือมุมมองนะฮะถึงจะเลือกแตกต่างสมมุติว่าน้องจีจี้เลือกไม่เหมือนคุณแม่เล็กก็ไม่มีอะไรผิดนะครับเหมือนครอบครัวนู้นนะฮะไม่มีอะไรที่เป็นคำตอบที่ผิดแต่มันเป็นมุมมองของแต่ละคนแต่เราต้องเฉลยกันแล้วครับว่า Cyber Story ทั้ง2เรื่องจะมีเรื่องไหนสำเร็จในภารกิจนะครับเอาละครับไปดูกันครับ
5: คือผมไม่ได้อยากพุ่งไอเทมม้าบินที่ชนะครับ
6: ครับ
5: ผมแค่อยากได
6: ้
5: เพราะมันมีตัวเดียวในเกม
6: ม
5: ันคือ Limited Edition One and Only ชิ้นเดียวในโลกพ่อไม่เข้าใจหรอก
6: อ้าว
5: เพราะพ่อไม่ได้เล่นเกมพ่อไปแต่งรถต่อไป

0: เลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวระวังแม่เหนียวนะ
0: ก็ได้ค่ะหนูไม่ซื้อสกินในเกมก็ได้แล้วหนูก็จะไปวาดรูปเอาที่สวยๆแบบที่หนูชอบด้วยค่ะ
2: นี่สิครับฉลาดเหมือนพ่อเปี๊ยบเลยอ่ะมาทานเลยครับลูกนะเดี๋ยวเราไปวาดรูปสวยๆกันนะ
3: นั่นแหละครับโอ้โหไม่เป็นไรเลยนะทีมเมกาลีนานะฮะจริงๆคำตอบก็คือข้อ B ครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ตอบถูกนะครับทีมจีจี้ไฟติ้งแม่เล็กและน้องจีจี้ครับโอ้แต่เมกาลีนานไม่มันคือเป็นมุมมองเท่านั้นเองนะฮะจริงๆความผิดหรืออะไรมันไม่มีหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือข้อบิ๊กคราวนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่าใครได้เหรียญอะไรไปเท่าไหร่นะครับทีมจีจี้ไฟติ้งนะครับตอนนี้ได้ไป300เหรียญครับส่วนทีมเมกะดีนานะครับได้ไปตอบเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันได้ไป100เหรียญครับได้ยังได้ยังมีโอ้ยังมีอีก2ภารกิจสบายๆเลยนะฮะเอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะตอนนี้ก็คือทีมจีจี้ไฟติ้งนะฮะนำอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราเพิ่งเป็นภารกิจแรกเท่านั้นเองยังมีอีก100เกมไม่ถึงนะฮะมีแค่เหลืออีก2เกมเท่านั้นนะฮะล้อเล่นนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่านะฮะผู้ปกครองนะฮะส่วนมากก็คงไม่สามารถไปตามดูเด็กๆตอนเล่นเกมได้ตลอดเวลาจริงๆแล้วทีมคุณแม่เล็กกับน้องจีจี้อยู่ด้วยกันตลอดไหม
4: ตลอดค่ะ
3: เฮ้ย
4: เฝ้าตลอด
3: เฝ้าเขาเรียกว่าลูกสาวเราก็ต้องเฝ้าคืออยู่ด้วยกันตลอดขนาดไหนน้องจีจี
0: ้ก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแม่ก็แบบ
3: นี่หน้าอย่างนี้เลยเข้าวงการเถอะลูกเอ้ยมีการแสดงประกอบด้วยคือจริงๆอยู่ด้วยกันเอาลูกจีจี้เอาตรงๆนะนี่ขอถามนี่รำคาญไหม
0: ไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสม
3: ครับ
0: แล้วก็แบบรู้ตัวเองว่าเราก็ต้องควรดูในวิดีโอที่ดีอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ไม่หมายถึงการใช้ชีวิตด้วยอ่ะ
0: ใช่
3: ไปไหนก็ไปด้วยกัน
4: ไปด้วยกัน
0: แต่ว่าแม่ก็ถ้าเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ได้ดูอะไรที่ไม่เหมาะสมแม่ก็แบบไม่ค่อยได้จะดูบ่อยแต่ก็อยู่ข้างๆตลอดให้รู้ว่าแบบอย่าดูคลิปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับผม
0: ต้องทำให้ดีตลอด
3: จีจี้โตช้านะลูกอย่าเพิ่งมาแย่งอาชีพพี่เลยคุณแม่ครับ
4: ค่ะ
3: ทำไมถึงแบบเรารู้สึกไหมเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเพราะอะไร
4: ก็คอยควบคุมเวลาเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำพฤติกรรมอะไรต่างๆเราก็จะรู้ว่าลูกผิดปกติอะไรไหมลูกสมวัยไห
3: ม
4: อย่างเงี้ยค่ะก็จะดูตลอด
3: คิดว่าจะอยู่กับเขาไปแบบเนี้ย
4: ตลอดจนโตเลยค่ะ
3: อย่างนี้แล้วแม่นุ่นกับน้องดีนานะครับอยู่ด้วยกันตลอดไหมหรือว่ามีช่วงเป็นช่วงเวลา
5: ก็มีช่วงเวลาค่ะไม่ได้อยู่ตลอด
3: ไม่ได้อยู่ด้วยตลอด
5: หมายถึงว่าก็จะมีเวลาของเขากันเองกับพี่น้องบ้างก
3: ับ
5: เรียนหนังสือหรือออกกำลังกายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลานอกจากนั้นก็คือจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วน้องดีนาล่ะฮะอยู่กับแม่ตลอดไหม
0: ครับ
3: ดูครับตลอดเลยแล้วมีเวลาเป็นแบบเป็นส่วนตัวไหมแบบเอ้ยอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเล่นกับพี่หรืออะไรอย่างนี้มีไหม
0: มีค่ะ
3: ครับผมแล้วเวลาไปอยู่กับเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรกับพี่บ้างครับ
0: เล่นครับ
3: เล่นส่วนใหญ่เล่นนะฮะเล่นเกมกระโดดเชือก
0: เล่นอะไรเยอะแยะ
5: เยอะแยะอะไรบ้างคะ
3: เล่นๆอย่างเช่น
0: แบบเล่นของเล่นครับ
3: เล่นของเล่นอะไรเลโก้อะไรอย่างเงี้ยเหรอ
5: มีไหมคะ
0: แบบเหมือนโรบอทใช่ไหมแล้วก็ต่อสู้กันเลยซูเปอร์ฮีโร่มาต่อสู้กันอะไรก็ได้
3: เน้นไปในทางแอคชั่นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
5: ฟันดาบ
3: มีแบบว่าเขาทะเลาะกันเองมั้ยไหมทุกคน
5: ค่ะตีกันเสร็จแล้วก็เดินมากอดกันเฉยเลยงง
3: เอ้าเราตีกันแบบตีจริงจังไหม
5: จริงจังไหม
3: จริงจังว่ะแล้วสุดท้ายเรากอดกันทำไมกอดกันอ่ะ เราสู้ได้ไหมเอาจริงเราสู้ได้ไหม
5: พินทัศน์สู้ได้ไหมคะ
3: บางครั้งอ๋อใช้อะไรอาวุธ หรืออารมณ์
5: เวลาใกล้ๆแพ้ทำยังไงคะ
3: เวลา
5: ใกล้ๆแพ้
3: ทำไงครับ
0: เขาเล่นต่อแพ้
3: เล่นต่อไหนมีกัดด้วยเหรอมีกัดไหม
5: กัดกันด้วย
3: กัดกันด้วย

0: กัดแล้วแรงไหมกัดแรงไหม
1: แรงไหมคะ
0: แรงไหมครับ
2: แรง
0: เป็นเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายต้องมีบ้างแหละ
1: ผู้ชายสองคน
0: เคยแบบร้องไห้มาฟ้องแม่บ้างไหม
1: ไม่ค่ะไม่งั้นโดนทั้งคู่ค่ะ
0: ใช้กฎกติกานี้
1: ทำมาทำโทษให้นั่งลุกนั่งลุกนั่งเป็นร้อยๆครั้งเลยค่ะถ้าไม่พร้อมกันก็เอาใหม
0: ่เป็นทหารมาก่อนบ้างตอนใช้มีวิธีลงโทษกันนะมีบทลงโทษนะฮะเอาละครับเรามาดูภารกิจนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราไม่ได้อยู่บางทีเราอยู่กับลูกแบบไม่ได้24ชั่วโมงหรอกเราจะมีภารกิจนี้ให้เป็นภารกิจที่2ของเราชื่อว่าเกมอย่างนี้ต้องแบนครับไปดูกติกากันครับ
3: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบที่2นี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: กติกากับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ทั้งแม่และลูกจะต้องร่วมมือกันว่าเอ๊ะเราจะแบนอะไรนะฮะเอาละครับน้องๆก็มีหน้าที่นะฮะบวกเลขให้ถูกด้วยนะครับแล้วใส่รหัสลงไปนะครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมไหมจ้าดีนานพร้อมนะจีจีพร้อมไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอาละมาร่วมกันผ่านภารกิจนี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วชมโคตรแหมลุ้นลุ้นอันนี้ออกตัวก่อนเลยพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาเอาเลยครับตอนนี้โอ้โหเร็วมากครับ
3: แหมกำลังลุ้นสนุกกันอยู่เลยครับเวลาก็หมดลงซะแล้วครับคุณผู้ชมเราจะกลับมาลุ้นกันว่าน้องดีนานหรือน้องจีจี้ที่จะแก้โจทย์ได้เร็วกว่ากันและคุณแม่ท่านใดจะสามารถตั้งค่าบล็อกจ่ายเงินไอเทมเทพได้เร็วกว่ามาติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าด้วยเรื่องของอาหารกับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ว่าอะไรกินได้อะไรไม่ควรกินพร้อมกับการคลี่คลายทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
1: จริงๆแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยอาหารสำคัญมันอยู่ตั้งก่อนตั้งครรภ์นิดนึงด้วยนะ
0: วิตามินเสริมกินแล้วมีประโยชน์จริงหรือเปล่า
1: ควรให้หมอเป็นคนกำหนดให้เพราะมากไปก็ไม่ดี
0: วันนี้มีอีก2อที่จะทำให้คุณแม่ทราบว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ทารกในครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงครับนั่นก็คืออกกำลังกายและอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ครับ
2: ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าอะไรที่กินได้อะไรที่กินไม่ได้และเพราะสาเหตุอะไรนะคะทีนี้นะคะนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออที่2การออกกำลังกายนั่นเองค่ะ
3: เมื่อพูดถึงการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์เนี่ยนะครับก่อนจะพูดว่าออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ควรจะทำอะไรบ้างเนี่ยมาทำความเข้าใจกันนี้ครับว่าออกกำลังกายเนี่ยมันออกได้กี่แบบจริงๆแล้วการออกกำลังกายมีได้2แบบใหญ่ๆถ้าเคยได้ยินก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิก

ันเป็นการออกกำลังกายชนิดที่หัวใจต้องมีการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายในปริมาณค่อนข้างมากคือออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงร่างกายที่เรียกว่าแอโรบิกประโยชน์ที่ได้จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือเมื่อมีเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีหัวใจได้มีการทำงานร่างกายได้เลือดมาเลี้ยงได้ดีก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นเพราะอวัยวะต่างๆได้รับเลือดมาเลี้ยงแต่มันจะมีการออกกำลังกายอีกหนึ่งอย่างเราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบสแตติกสแตติกแปลว่าอยู่เฉยๆเช่นการยกน้ำหนักการดันที่ผนังตึกผนังข้างฟ้ายกหนังสือหนักๆแล้วยืนเฉยๆพวกนี้เป็นการออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าเป็นการบริหารกระดูกและกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นพอมาถึงประเด็นนี้คุณแม่จะออกกำลังกายอะไรได้บ้างแอโรบิกคุณแม่ออกได้สแตติกคุณแม่ก็ออกได้มันก็คงจะต้องตอบง่ายๆว่าไม่ควรทำคุณแม่ก็คิดเองง่ายๆนะถ้าคุณแม่กระโดดเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยท้องมันก็ใหญ่ขึ้นข้อต่อของหลังสันหลังมันก็หลวมขึ้นโอกาสที่จะมีปัญหาต่อหลังต่อสะโพกต่อมดลูกเองก็เยอะทีนี้จะทำยังไงให้หัวใจมันเต้นเร็วๆได้ออกกำลังกายแอโรบิกคุณแม่เดินเร็วๆเนี่ยถ้าคุณแม่เดินเร็วๆให้มันเหนื่อยให้เหงื่อได้ออกก็จะทำให้มีการสดชื่นขึ้นคุณแม่หลายคนก็เดินเยอะๆนะแต่ไม่ได้เดินเร็วๆเดินทั้งวันก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยเพราะหัวใจไม่ได้ทำงานมากขึ้นวิธีที่ดีเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะทำคือการว่ายน้ำคุณแม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายตลอดเวลาเลยนะครับแต่การที่อยู่ในน้ำที่มันเย็นเนี่ยมันก็จะผ่อนคลายความร้อนทำให้คุณแม่ไม่เหนื่อยมากแล้วก็มีน้ำเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตร่างกายเป็นตัวที่ประคับประคองร่างกายขณะที่เราอยู่ในน้ำทำให้การเหนื่อยเนี่ยไม่มากแล้วก็ได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแขนขาซึ่งก็เป็นประโยชน์ทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายดีก็ไปเลี้ยงลูกได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนในการออกกำลังกายแบบสแตติกเนี่ยก็จะมีจี้กงโยคะมีอะไรพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกเนี่ยแข็งแรงเวลาคุณแม่จะไปเบ่งคลอดเนี่ยถ้าคุณแม่มีการฝึกกายบริหารของขาเนี่ยนะครับมีการใช้ยกเท้าขึ้นเกรงเท้าหรือมีการใช้เท้าดันผนังอะไรทำเนี้ยพอกล้ามเนื้อมันแข็งแรงเวลาคุณแม่เบ่งคลอดตอนที่คุณแม่ต้องเกรงเยอะๆเนี่ยตอนเบ่งเนี่ยมันก็จะได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยอย่ากลัวนะครับว่าออกกำลังกายแล้วจะมีอันตรายต่อลูกในท้องลูกได้รับการปกป้องอย่างดีมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ทั้งในถุงน้ำที่ป้องกันเขาชั้นหนึ่งอยู่ในมดลูกที่หุ้มอีกชั้นหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้กระทบกระเทือนเขาแล้วมดลูกมันยังไปอยู่ในช่องท้องของคุณแม่ซึ่งมีกระดูกเชิงการกันไว้อีกเป็นชั้นหนึ่งผนังหน้าท้องที่มีกล้ามเนื้อหนาที่กันไว้เพราะฉะนั้นอันตรายเนี่ยถ้าเราออกได้ถูกวิธีเนี่ยต้องถือว่าน้อยถึงน้อยมากๆเลยนะครับในการที่จะมีอันตรายต่อลูกในท้องยกเว้นแต่คุณแม่จะมีปัญหาอย่างอื่นที่ออกกำลังกายที่ไปเสี่ยงต่อการกระทบกระแทกที่ผนังหน้าท้องเองถ้าอย่างนั้นน่ะผมถึงเห็นว่าไม่น่าจะทำ

0: ชื่อเกดค่ะตอนนี้อายุ28ปีก็ท้องได้5เดือนแล้ว
1: สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อจูงค่ะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ท้องได้8เดือนก่อนจะท้องก็มีว่ายน้ำอยู่แล้วบ้างค่ะแต่ว่าพอช่วง3เดือนแรกที่ตั้งครรภ์อะไรเงี้ยเหมือนคุณหมอยังไม่ค่อยให้ออกกำลังกายมากเพราะว่าช่วงนั้นไม่ค่อยแข็งแรงพอจะเริ่มออกเดือนที่4เป็นไส้ติ่งคราวนี้ก็เลยเหมือนจะกลับไปว่ายน้ำไม่ได้ก็เลยคิดว่าเอองั้นลองมาทดลองเรียนโยคะดู
0: พอเวลาเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรารักลูกนะแล้วเราจะทำอะไรดีที่แบบว่าให้มันมีประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็ลูกเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาเล่นค่ะ
2: การฝึกโยคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ นะคะจะทำให้เลือดหมุนเวียนดีเพราะฉะนั้นก็จะไปทำให้การหลั่งของฮอร์โมนนั้นสมดุล นะคะก็จะทำให้คุณแม่นี่มีอารมณ์ผ่องใสทีนี้คุณแม่ครรภ์ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อบางที่เช่นเหนือก้นกบนะคะบริเวณหลังส่วนเอวนะคะข้อต่อสะโพกอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานเนี่ยถ้าเผื่อคุณแม่ท่านใดที่ไม่ได้ผ่านการออกกำลังกายมาเลยก็อาจจะมีการรัดตัวของกล้ามเนื้อคือตึงนะคะแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเพราะนั้นการฝึกท่าโยคะเหล่านี้จะเป็นการเอื้ออำนวยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องข้อต่อสะโพกนะคะหลังเนี่ยมันมีความอ่อนช้อยมีความยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นก็ลดอาการบาดเจ็บได้จากครรภ์ใหญ่เพราะครรภ์ใหญ่นี่จะถ่วงกล้ามเนื้อด้านหลัง

0: ชื่อนกนะคะอายุ38ตอนนี้ท้อง7เดือนค่ะ
1: ได้เห็นรุ่นพี่ๆที่เขาตั้งครรภ์แล้วก็ได้เรียนโยคะไปด้วย
0: ค่ะ
1: ก็ทุกคนสุขภาพดีหุ่นดีก็คิดว่าสามารถช่วยในสุขภาพแล้วก็การคลอดอะไรได้
2: ในท่าโยคะเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามุ่งเน้นเรื่องการเปิดอุ้งเชิงกรานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสรีระของคุณแม่เองถ้าเผื่อว่าสามารถได้ก็อาจจะไปถึงคลอดธรรมชาติได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องผ่าตัดไอ้ผลประโยชน์จากการฝึกโยคะเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นตัวเร็วนะคะกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีเพราะฉะนั้นแผลจะหายเร็วนะคะแล้วก็อารมณ์ก็จะแจ่มใสไม่ค่อยได้เหนื่อยมากนะคะตรงนี้
3: คือเขาสามารถที่จะมาฝึกปะได้ตั้งแต่ช่วงไหนไปจนถึงช่วงไหน
2: 14วีคเป็นต้นไปไตรมาส2ขึ้นไปละถึง3คุณแม่สามารถฝึกไปได้จนถึงวันสุดท้ายของการเข้าไปห้องคลอดเลยนะคะ
3: คุณหนูคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นการสาธิตการฝึกโยคะแต่ว่าท่าอะไรคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบริหารคอนะคะซึ่งเราเตรียมเอาไว้ว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำงานนะคะในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมนั่นคือความเจ็บปวดในขณะทำงานและตอนนี้ในขณะที่ตั้งครรภ์ด้วยน่าจะปวดมากกว่าเดิมแบบที่1 นะคะหายใจเข้าเงยคอขึ้นยืดอก1 2 3หายใจออกก้มค่ะปล่อยสบายๆแล้วก็ค้างไว้ค่ะ1 2 3กลับทางตรงอันนี้จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อคอด้านหลังค่ะอีกครั้งนึงนะคะ

เราเริ่มต้นตรงกลางสูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเมื่อเอียงคอทางซ้ายเอาไหล่ขวาเป็นตัวต้านเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้แล้วค้างไว้3วิแล้วก็กลับไปทางตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเอียงขวาเอาไหล่ซ้ายต้านนะคะแล้วก็ค้างไว้1 2 3แล้วก็กลับอันนี้1ครั้งลองใหม่

0: ็รู้สึกว่าเหมือนดีขึ้นคือจากปกติใช้เวลาขึ้นบันไดชั้น2ต้องพักหลายรอบกว่าจะถึงชั้น2อะไรเงี้ยค่ะพอเรียนไปสักพักนึงก็เหมือนแบบขึ้นทีเดียวถึงแล้วค่อยพักอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหนื่อยน้อยลงเหมือนข้อขาเหมือนขาจะแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: คุณแม่เอานิ้วมือประสานกันและกลับด้านนะคะกลับด้านมืออย่างนี้หายใจเข้ายกแขนขึ้นค่ะเมื่อยกแขนและดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยดันนิ้วมือขึ้นเพดานดัดนิ้วกักลมหายใจนะฮะไม่มีลมหายใจนะคะ1 2 3แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆสบายๆลดลงเพราะนั้นไหล่ได้ออกกำลังกระดูกสันหลังได้ดึงขึ้นลมหายใจของแม่จะโฟลว์นะคะเพราะว่าถ้าคันไตรมาส 2-3 เนี่ยรู้สึกอึดอัดแล้วเพราะลูกเอาหัวลงแล้วเท้าดันขึ้นมาที่ยอดอกแม่จะอึดอัดให้ทำท่านี้ทันทีและที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเรายกแขนขึ้นเรื่อยๆจะไปขยายเหมือนกับไปกระตุ้นต่อมน้ำนมให้ทำงานดีขึ้นด้วยเป็นผลพลอยได้ทีเดียวนะฮะเอาลองอีกทีนึงนะคะ

ทีนี้มีอีกท่าหนึ่งที่คุณแม่สามารถจะขยับเพื่อนจากเก้าอี้มาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ตัวนี้แหละหลังตรงกระเบนเน็ตเนี่ยมันจะเจ็บกันแบบว่าไม่ได้เจ็บแป๊บเดียวแล้วหายนะคะมันจะเจ็บมาเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ยนะคะเรายืนเอียงข้างอย่างนี้นะคะเปิดเท้าประมาณ1ฟุต1ฟุตหรือ1ฟุตครึ่งนะคะแล้วคุณแม่เอามือค้ำเอวแบบนี้2ข้างสูดลมหายใจเข้านะคะแอ่นอกแล้วก็เอน

ตัวแงนหน้ามองเพดานค่ะโดยที่เอามือเนี่ยผลักหลังตัวเองแอ่นท้องไปข้างหน้าก็นิดนึงแล้วก็คลายแบบนี้ทีนี้เมื่อทำแอ่นแล้วเนี่ยในสภาวะของโยคะเนี่ยเขาจะต้องมีการแก้กันด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีแอ่นต้องมีก้มเพื่อเป็นการคลายนะคะสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกนะคะค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไปได้ค่ะปล่อยคอให้สบายก้มไปได้ลึกแค่ไหนก็ค้างไว้นิดนึงสบายๆค่ะแล้วก็กลับคืนหายใจเข้าค่ะกลับคืนแล้วก็หายใจออกตรง

็นท่าที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานทั้งหมดนะคะแล้วก็ผลพลอยได้มาได้หลังส่วนล่างที่เวลาคุณแม่ครรภ์ใหญ่ก็จะปวดหลังนะคะแล้วก็ข้อต่อสะโพกแข็งแรงและอีกในหนึ่งจะเป็นการบริหารปากช่องคลอดด้วยเราเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะไม่ยากเลยนะคะให้ฝ่าเท้าห่างจากตัวพอสมควรนะคะแล้วก็มือจับเท้าหลวมๆนะคะดึงกระดูกสันหลังขึ้นมองไปข้างหน้าตรงๆนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกนะคะขมิบท้องนิดนึงแล้วก้มตัวกลางข้อศอกแล้วปล่อยศีรษะลงสบายตามความรู้สึกของเรานะคะก้มได้น้อยก็ก้มน้อยๆก้มได้มากก้มมากๆพร้อมทั้งคุณแม่ขมิบปากช่องคลอดลึกๆนะคะเหมือนอั้นปัสสาวะเลยแล้วก็คลายให้ได้10รอบลมหายใจนะคะคือ10ครั้งของการขมิบครบ10แล้วเราจะเงยหน้าขึ้นและสูดลมหายใจเข้ากลับตัวขึ้นสู่ท่านั่งเหมือนเดิมแล้วผ่อนหายใจออก

0: หลังหนึ่งที่คนอื่นปวดกันเราก็ไม่เคยปวดหลับสบายคือไม่ได้มีปัญหาใดๆเหมือนกับคนท้องที่เราได้ฟังมาเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: เราดูเป็นคนสุขภาพแข็งแรงกว่าเยอะเราทำได้อะไรได้ปกติ
1: ให้นั่งในท่าขัดสมาธินะคะเอาเท้าไขว้กันเอาเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างนะคะเท้าพาดบนต้นขาหนึ่งข้างแล้วก็เอาแขนวางไว้ข้างลำตัวสบายๆยืดหลังตรงๆนะฮะไงมือขวานะคะไงมือขวาก่อนแล้วเราวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะทีนี้เวลาวาดอย่างนี้ให้ดึงกระดูกสันหลังขึ้นด้วยสูดลมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่อยๆเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วงอข้อศอกซ้ายค่ะลงไปเท่าที่ได้ค่ะพยายามยืดแขนขวาไปให้ตึงค้างท่าไว้หายใจสบายนะคะนับในใจ1 2 3 4 5กลับคืนช้าๆหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงนะคะสลับข้างวาดแขนซ้ายขึ้นให้พยายามให้แขนซ้ายแนบหูและดึงกระดูกสันหลังตรงๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเอียงขวาค่ะนะคะเราโฟกัสที่แขนซ้ายเหยียดเต็มที่หายใจเข้าออก1 2 3 4 5หายใจเข้าหายใจออกวาดแขนซ้ายลงครั้งหนึ่งนะคะ

0: ได้มาทำแล้วอะไรเงี้ยร่างกายเราก็ดีจิตใจเราก็แฮปปี้สนุกดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะกลับไปบ้านเราก็รู้สึกเราไม่เครียดนะเราถ้าเทียบกับคุณแม่คนอื่นๆหรือเพื่อนคนอื่นๆเราก็จะเป็นคุณแม่ที่สบายสบาย
0: เหมือนเวลาบางทีทำอยู่ก็รู้สึกว่าน้องเขาก็ดิ้นอะไรเงี้ยพอถึงเวลาแบบบางวันไม่ได้ทำเนี่ยถึงเวลาที่ปกติเราฝึกเขาก็จะดิ้นอะไรเงี้ยเราก็จะบอกวันนี้เราไม่ได้ฝึกนะอะไรเงี้ย
2: มันก็ส่งผลมาถึงลูกซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเราก็พิสูจน์ได้แล้วจากท้องแรกเป็นเด็กอารมณ์ดีเลี้ยง

0: จริงๆแล้วนะคะในช่วงที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์นั้นนะคะคุณพ่อนี่มีส่วนอย่างมากเลยนะคะที่จะช่วยทำให้คุณแม่นั้นอารมณ์ดีแล้วก็มีความสุขค่ะเพราะว่าในช่วงที่ผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในสรีระร่างกายอย่างมากนะคะจะรู้สึกแบบไม่คล่องตัวทำอะไรก็จะช้าๆดูอุ้ยอ้ายนะคะและที่สำคัญนะคะกิจกรรมบางอย่างที่คุณแม่เคยทำได้แล้วก็ทำไม่ได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้คุณพ่อเนี่ยช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายอารมณ์ของคุณแม่ได้ในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณแม่หลายๆคนสงสัยค่ะหมอรุตว่าในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นนะคะอย่างคุณแม่ที่รักสวยรักงามเนี่ยจะสามารถแต่งหน้ากลีบอายไลเนอร์ได้หรือไม่นะคะหรือว่าจะทำฟันในช่วงนั้นได้หรือเปล่าค่ะ
1: และที่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะคุณพ่อบ้านที่มีภรรยาตั้งครรภ์เท่านั้นนะครับแต่หลายๆคนนะครับที่เป็นผู้ชายนะคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในช่วงที่ภรรยาเราตั้งครรภ์เนี่ยนะครับคุณพ่อบ้านจะมีอะไรบางอย่างกับคุณแม่บ้านได้หรือเปล่าอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แล้วจะมีผลกระทบต่อลูกในครรภ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่หัวไล่มาจนถึงจรดเท้าเลยทีครับ
2: เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปจดจำและใช้ในปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวหรือการพิจารณาว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ได้เนี่ยโดยแบ่งร่างกายของคุณแม่เนี่ยเป็นส่วนๆก็เป็นส่วนหัวส่วนตัวแล้วก็ส่วนที่ต่ำกว่าเอวถึงขาลงไปคุณแม่หลายคนถามผมนะว่าจะไฮไลท์ผมได้ไหมมันจะเป็นอันตรายไหมมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในสมองแล้วไปถึงลูกหรือเปล่า

ขอตอบว่าทำได้นะครับคุณแม่อยากจะทำทรงผมอะไรก็ทำไปเลยครับจะชี้ข้างเด่ข้างแบนข้างหรือจะโกนหัวเล่นก็คงไม่มีใครว่าถ้าคุณแม่ทนได้คุณแม่ทำไปเลยครับไม่มีปัญหาครับแล้วคุณแม่แต่งตัวเสริมความงามที่หน้าทาลิปสติกทาลิปสีปากอะไรที่ว่าเนี่ยจะเอาสีอะไรเนี่ยมันไม่ซึมอะไรลงไปหรอกครับไม่มีปัญหานะครับจะทาแก้มรองพื้นใช้ครีมใช้ได้ทุกอย่างฟันเนี่ยมีคนถามเยอะมากเลยว่าเอ๊ะคนท้องเนี่ยถอนฟันได้ไหมจริงๆไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวนะตัวหมอสูหมอทำฟันหรือทันตแพทย์เองเนี่ยหลายคนก็กังวลนะว่าถ้าไปถอนฟันเนี่ยอาจจะทำให้เลือดออกเยอะหรือเป็นตายบางคนต้องไปกรอฟันเนี่ยอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ไหม

ว่าโดยหลักการเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องฟันเนี่ยต้องรีบรักษานะครับถ้าไม่รีบรักษาเนี่ยเดี๋ยวทำให้เกิดปัญหามันจะลุกลามต่อไปได้เพียงแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นถอนฟันเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยถอนได้นะครับแต่ถ้าต้องทำฟันบางอย่างที่ต้องกรอฟันนานๆหลายๆครั้งเนี่ยถ้าคุณแม่อายุครรภ์น้อยๆเนี่ยบางทีไปกรอแล้วคุณแม่อาจจะเกรงมดลูกหดละตัวคนที่มีประวัติเคยแท้งบุตรมีปัญหาข้อกำหนดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ถ้าเล่าให้หมอฟันฟังเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเองว่าถ้าทำมากเขาอาจจะต้องงดไปไว้ก่อนการเกิดท้องลายเนี่ยมันเกิดจากการยืดขยายของผนังหน้าท้องที่อย่างรวดเร็วจริงๆผู้หญิงไม่ได้ท้องลายอย่างเดียวนะครับมันจะลายที่ต้นขาด้วยลายที่ขาหนีบก็มีบางคนลายมาถึงแถวๆเต้านมเลยก็มีนะครับมีคนถามมากว่ามียามีครีมหรือมีวิธีการใดไหมที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาท้องลายครีมที่มีการโฆษณากันต่างๆนานาเนี่ยยังไม่มีแม้แต่ชนิดเดียวนะครับที่พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการแก้ท้องลายขณะเดียวกันก็คือผิวเนี่ยอาจจะคล้ำขึ้นหน้าท้องอาจจะมีสีเข้มขึ้นเนี่ยคุณแม่อย่าเกานะเพราะจะยิ่งทำให้มันคันเนื่องจากจะไปกระตุ้นสารเคมีที่มันเกิดขณะตั้งครรภ์คือเมลานินให้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ที่ทำให้

ิดการคล้ำของสีผิวขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้ครีมชนิดไหนคุณก็ใช้ไปเถอะแต่ขอให้เป็นครีมประเภทที่ทำให้มีความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้นผู้หญิงท้องเนี่ยจะมีโอกาสเป็นโรคหนึ่งที่เป็นโรคยอดฮิตในคนท้องเลยก็คือโรคลิ้นสีดวงทวารเหตุผลก็เพราะว่าเวลาท้องปุ๊บเลือดมันขยายตัวมากๆลิ้นสีดวงทวารมันคืออะไรมันก็คือกระจุกของเส้นเลือดที่อยู่บริเวณรูก้นเนี่ยมีทั้งข้างนอกที่เรามองเห็นจับได้กับที่อยู่ข้างในรูก้นเข้าไปเนี่ยมีประมาณ 2-3 หัวซึ่งเราจับไม่ได้มันก็จะเป่งขึ้นมาจากการตั้งครรภ์เพราะมดลูกมันโตขึ้นมันไปกดเส้นเลือดพอกดเส้นเลือดเลือดไหลเวียนจากขาขึ้นไปข้างบนไม่ได้มันก็จะมาเป่งแถวๆก้นแถวๆขาอาการที่สำคัญก็คือเวลาถ่ายอุจจาระนี่จะมีเลือดฉาบอุจจาระออกมาไม่ได้ปนกับอุจจาระนะครับจะฉาบอุจจาระออกมาดังนั้นเวลาถ่ายอุจจาระก็มองๆมันบ้างอย่าไปถึงมองมันแล้วก็กดถ่ายเสร็จก็ชักโคกทิ้งหนีเลยบางคนถ้ารู้สึกว่าเจ็บๆก้นเนี่ยดูบางทีเราเห็นมีเลือดจะได้รู้ว่าเป็นนิสัยดวงก็ต้องบอกหมอจะได้ให้การดูแลรักษาเมื่อมีการตั้งครรภ์เนี่ยมีคำถามว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม

0: ำตอบก็คือเชิญตามสบาย
1: เชิญตามสบาย
0: ขอให้มีความสุขสนุกสนานไปกับมันปัญหามีอยู่นิดเดียวก็คือว่าในช่วงแรกขณะตั้งครรภ์ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่ก็คงรู้ตัวเองอะว่ามันเหนื่อยมันง่วงนอนมันขึ้นไส้อาเจียนเวียนศีรษะจากการแพ้ท้องการมามีเพศสัมพันธ์ตอนนี้มันก็อาจจะไม่อภิรมย์เท่าไหร่นะครับคุณสามีก็ควรจะเข้าใจนะครับว่าบรรยะบรรยังไว้บ้างก็ดีอีกตอนนึงก็คือตอนใกล้คลอดพอตอนจะใกล้คลอดคุณแม่จะภาพจากคนเป็นอึ่งอ่างไปแล้วมันก็มีปัญหานะครับว่าถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดเพศสัมพันธ์นั้นรุนแรงอาจจะทำให้ถุงน้ำแตกจะทำให้เกิดเจ็บคันคลอดก่อนเวลาควรออกมาได้หรือในบางคนเนี่ยขณะเนี้ยกำลังมีโรคเกาะต่ำอยู่อย่างนี้ต้องของดเว้นเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อลูกและต่อคุณแม่ได้เพราะฉะนั้นจากที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นได้เลยว่าคนท้องกับคนไม่ท้องเนี่ยก็ทำอะไรได้เหมือนกันตามปกตินั่นแหละยกเว้นบางประเด็นบางเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยเวลาไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอก็จะอธิบายให้ฟังว่าถ้าคุณแม่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่เหมือนกับคนอื่นก็จะรับการดูแลหรืออาจจะต้องปฏิบัติตัวแตกต่างจากคนอื่นบ้างเท่านั้นเอง
2: หายข้องใจไปเลยใช่ไหมล่ะคะ
3: ครับผมหายข้องใจแล้วก็สบายใจโล่งใจด้วยครับ
2: ก็อย่าไปท่าเยอะสบายสบายธรรมดาธรรมดาบ้
3: าง
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันศุกร์2เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวพิศราอยู่กับคุณผู้ชมนะคะพร้อมด้วยอาจารย์หมอ2ท่านค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะหลายท่านเตรียมตัวเดินทางนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยากจะถามอาจารย์รีบถามเลยจะเดินทางเอ๊ะข้อกระดูกเลยจะเป็นอะไรไหมหูปกติไหมขึ้นเครื่องได้หรือเปล่าเป็นหูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอ2ท่านท่านแรกอาจารย์หมอกิ๊บนะคะอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลจากภาควิชาสดศนาศิกนะคะสวัสดีอาจารย์หมอกิ๊บนะคะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ส่วนกระดูกและข้อนะคะเมื่อวานนี้มีคนถามคำถามเรื่องกระดูกและข้อเยอะมากวันนี้ค่ะอาจารย์หมอเบิร์ตอยู่ในรายการแล้วอาจารย์ในแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: ค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีค่ะนะคะเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังถามเรื่องปวดเข่าปั่นเก็ดเลือดโอ้ยสารพัดสารพันเลยนะคะคุณผู้ชมที่จะถามคำถามกับอาจารย์รบกวนนะคะว่า2ช่องทางช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอค่ะ023547105กับอีก1ช่องทางนะคะไปที่แฟนเพจ Rama Channel นะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคำถามได้รายละเอียดและข้อมูลที่คุณผู้ชมจะฝากมาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมเป็นอยู่อาการเป็นยังไงไหนเล่าซิไหนบอกมาซินะคะบางท่านน่ารักมากโอ้โหเล่าละเอียดถูกเลยเป็นโรคอะไรทานยาอะไรมาอาการเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะคะยังไงเล่าสู่กันฟังเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบให้อาจารย์ได้ตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
1: มีคำถามเก็บตกจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะซึ่งมีคุณผู้ชมถามค้างไว้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มต้นจากคุณป้าละดาอายุ78ค่ะน้ำหนัก75ส่วนสูง154เซนติเมตรบอกว่าไปผ่าตัดขั้วปอดด้านซ้ายผ่านมาแล้ว1เดือนยังรู้สึกเจ็บแผล อยากทราบว่านานไหมคะกว่าอาการเจ็บแผลแบบนี้จะหายไปค่ะอาจารย
4: ์ครับคือโดยทั่วไปแล้วครับจริงๆก็ต้องดูก่อนว่าผ่าแผลผ่าตัดตรงนี้ครับแผลใหญ่มากน้อยขนาดไหนแต่โดยหลักการคือเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยอาการปวดตรงนี้จะต้องลดลงเรื่อย
1: ๆ
4: ถึงแม้จะยังมีอาการเจ็บอยู่แต่มันต้องค
1: ่
4: อย
1: ๆ
4: ต้องน้อยลงเรื่อยๆครับถ้าเกิดผ่านมา1เดือนแล้วยังมีอาการเจ็บและเจ็บไม่ลดลงสักทีนึงอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยน่าจะต้องไปให้คุณหมอผ่าตัดดูแล้วว่า
1: แผล
4: เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าอะไรครับ
1: แต่ว่า1เดือนก็คงจะยังไม่หายสนิท
4: ใช่คือต้องดูถ้าขั้วปอดด้านซ้ายบางทีไม่แน่ใจว่าการผ่าตัดตัดเฉพาะตรงกระดูกซี่โครงหรือว่ามีการเปิดซี่โครงแล้วเปิดกระดูกซี่โครงออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือถ้ามีการเปิดตรงนี้บางทีบางคนใช้มา3เดือนก็ยังมีอาการเจ็บๆได้อยู่
1: เพราะคุณป้าบอกว่าอยากจะทราบว่าสักประมาณกี่เดือนถึงจะหายถ้าเอาหายจริงๆตอนนั้นบางคนก็ถึง3เดือน
4: คือแล้วแต่คน
1: แล้วแต่อาการแล้วแต่วิธีการผ่าของคุณหมอด้วย
4: ใช่ครับ
0: ทีนี้อาจารย์เบิร์ตขาด้วยความที่ว่าขั้วปอดอยู่ประมาณนี้เนาะมีท่าไหนอะไรยังไงที่คุณป้าระดาไม่ควรทำเพราะว่ามันจะเพิ่มความบาดเจ็บให้กับแผลที่ผ่าบ้างไหมคะ
4: ครับจริงๆถ้าดูจากอายุ78ก็คงไม่น่าจะไปบิดพื้นอยู่แล้ว
1: ใช่ ไม่แน่นอน
3: ไม
1: ่
3: แน
1: ่
3: นะ
1: อาจารย์
0: คุณป้าบอกว่านี่มือเดียวเลยนะบิดพื้น
4: ครับคือท่าที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือเป็นท่าที่อันต้องดูก่อนว่าแผลผ่าตัดอยู่ด้านไหนถ้าแผลผ่าตัดอยู่ด้านหน้ามีการผ่าตัดกระดูกซี่โครงนะอกด้านหน้าอย่างครับท่าที่ต้องหลีกเลี่ยงคือท่าที่เปิดเยอะๆ
1: อย
4: ่
1: าง
4: น
1: ี้
4: ใช่เพราะว่าจะทำให้ต้องมีการแผลมีการแยกได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่าที่ต้องยกเกิน90องศาบางทีถ้าผ่าตัดหรือว่าคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยการที่ยกแขนสูงมากๆทำให้กระดูกแยกได้เหมือนกัน
1: เหมือนแบบตากผ้าบนราวตากผ้าสูงๆ
0: เอื้อมไม่ควร
4: บางทีเอื้อมสูงๆจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือเวลาไอให้ใช้ตัวกอดรักตัวเองเอาไว้ใช
1: ่รักตัวเองให้มากขึ้น
4: ใช่
1: สำหรับคนที่มีปัญหากระดูกซี่โครง
4: ใช่ครับให้กอดตัวเองเอาไว้เวลาที่จะไอเพราะบางทีการไอแรงๆเนี่ยครับจะทำให้ตัวกระดูกซี่โครงกระเพื่อมได
1: ้
4: นะครับก็กอดเอาไว้เพื่อไม่ให้กระเพื่อมมาลดอาการเจ็บได
0: ้ค่ะขอให้คุณป้าหายเร็วๆนะคะส่วนคำถามนี้อันนี้น่าสนใจมากเมื่อวานนี้มีคนถามมา
1: คำถามเรื่องของเอ็นข้อศอกนะคะ คุณชนาการอายุ62บอกว่าเอ็นข้อศอกอักเสบพบคุณหมอทานยาแก้ปวดมาแล้ว1ปีอาจารย์แต่ปัจจุบันยังรู้สึกปวดอยู่ปวดมากแล้วก็ร้าวไปถึงต้นแขนคุณหมอท่านที่1บอกให้ผ่าตัด
4: ค
1: ุณหมอท่านที่2น่าจะไปหา2ที่บอกให้เอาเลือดตัวเองไปปั่นเป็นเกล็ดเลือดแล้วฉีดเข้าไปในเส้นเอ็นที่ปวดคำถามของคุณชนาการเมื่อวานนี้ที่ เก็บตกมาฝากอาจารย์เราต้องมาถามให้ได้ก็คือคุณชนาการอยากทราบว่าวิธีการไหนจะได้ผลดีกว่ากันคะ
4: ไม่มีวิธีต้องดูความรุนแรงก่อนครับว่ามีความอักเสบของตรงเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งการผ่าตัดถ้าคุณบอกว่าผ่าตัดก็อาจจะแปลว่ามีไม่แน่ใจมีการผ่านไปตรวจหรือแล้วหรือยังว่าเส้นเอ็นตรงนั้นมีการอักเสบฉีกขาดหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีการอักเสบฉีกขาดของเส้นเอ็นของข้อ2เนี่ยครับก็อาจจะการผ่าตัดก็เป็นทางออกอันนึงที่ทำให้เย็บเส้นเอ็นให้ปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูกับความรุนแรงส่วนการเอาเลือดเต้นไปปั่นเอาเกล็ดเลือดมาฉีดอันนี้มันเป็นวิธีสมัยใหม
1: ่
4: นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้จริงๆก็ด้วยการศึกษานะตอนนี้ครับยังไม่ได้มีการศึกษาเยอะมากเท่าที่ควรที่จะบ่งบอกว่าช่วยเรื่องอาการปวดลดการอักเสบได้ดีนะครับบางการศึกษาบอกว่าดีบางการศึกษายังบอกว่ายังไม่มีข้อสรุป
0: คือเรียกว่าผลการทดลองหรือผลการวิจัยยังไม่นิ่ง
4: ใช่ครับยังไม่นิ่งพอที่จะสรุปได้ว่าการฉีดยาตรงนี้ช่วยการฉีด

0: เก็ดเลือดตัวเองเข้าไปตรงนี้ช่วยลดการอักเสบได้มากน้อยขนาดไหนครับ
1: เพราะนั้นคุณชนาการก็ต้องอยู่ที่วินิจฉัยของคุณหมอด้วยนะคะว่าอาการแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยที่อาจารย์บอกว่ามันฉีกขาดหรือเปล่าวิธีไหนจะรักษาแล้วได้ผลหรือให้ประสิทธิภาพได้มากกว่าการ
0: คือจริงต้องหลีกเลี่ยงมากกว่าครับหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้มีการอักเสบของข้อศอกมากขึ้น
1: คือ
0: ถ้าเห็นจากแค่ตรงเนี้ยครับอาจจะเป็นเอ็นตรงปุ่มกระดูกข้อศอกอักเสบอย่างเงี้ยครับจริงๆการป้องกันก็คือเราไม่ยกของหนักเพราะทุกครั้งที่ยกของหนักจะมีการกระดกข้อมือขึ้นครับซึ่งการกระดกข้อมือตรงนี้จะทำให้เอ็นข้อศอกทำงานหนักมากขึ้นครับเราก็ต้องหลีกเลี่ยงตรงจุดนี้ไป
1: ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นี่เป็นรายการสดนะคะถามเรื่องของข้อกระดูกนะคะการเขาเรียกว่าการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายจากการบาดเจ็บต่างๆนะคะสามารถทำได้แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหูคอจมูกเรื่องของ
2: สารสิกการนอนหลับการนอนกรนวิธีการรักษาการนอนกรนน
1: ะคะ
2: อาจารย์กิ๊บเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการผ่าตัดโสตสารสิก
1: นะคะสามารถถามได้นะคะมีคุณสิริรัตน์นะคะบอกว่าปวดในหูลึกๆนะคะบอกว่าคล้ายอักเสบตลอดแต่เจ็บในคอด้านที่หูเจ็บนะคะบอกว่ามีเม็ดขาวๆด้วยต้องรักษาอย่างไรคะเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่ามีเม็ดขาวๆอยู่ในหูแล้วเจ็บอาจารย์กิฟฟังแล้วพอจะนึกภาพออก
2: เจ็บในหูแล้วก็มาเจ็บตรงคอด้านเดียวกับหูที่เจ็บ
3: ก็คือถ้าเกิดว่าคิดให้ยงเป็นในเรื่องเดียวกันทั้งหมดอะค่ะก็คือเบื้องต้นอาจจะนึกถึงเม็ดขาวๆเนี่ยอาจจะเป็นนิ่วในต่อมทอนซิลที่มันคายอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วพวกนี้มันอาจจะมีอาการระคายเคืองแล้วก็บางคนเนี่ยเวลาที่มันมีแผลอะไรในปากเนี่ยค่ะบางทีมันจะมีเส้นประสาทที่อาจจะร้าวไปถึง
1: หู
3: อาจจะรู้สึกปวดหูได้
1: ค
3: ือถ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะเป็นกลุ่มของนิ้วของต่อมทอนซิลพวกนี้มันก็อาจจะเป็นหายๆโดยลักษณะก็คือเป็นเม็ดเหลืองๆเหม็นๆฝังอยู่ในต่อมทอนซิลแล้วก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือว่าการระคายเคืองที่คอหรือว่ารู้สึกเหมือนอะไรติดอยู่ในคอถามว่าอันตรายมากไหมอาจจะไม่ได้อันตรายมากพวกนี้พอมันหลุดลงไปมันก็อาจจะขึ้นได้อีกหรือว่าขึ้นตามร่องอื่นได้อีกหรืออีกอันนึงก็คือหูกับคออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้เพราะว่าหมอไม่ได้ตรวจร่างกายหมอก็ไม่แน่ใจว่าที่หูเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้ปวดไหมอย
1: ่
3: างเช่นมีแก้วหูทะลอกแก้วหูอักเสบเป็นขี้หูอุดตันเราไปดันแก้วหูหรือว่าเป็นปวดจากข้อต่อหน้าหูแล้วลงมาที่หูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีแผลในปากอื่นๆแล้วเราไปที่ตัวหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะเกี่ยวกันหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ค่ะ
2: อาจารย์ต้องส่องดูหูก่อน
3: ใช่
2: เรื่องของรายละเอียดสำหรับเรื่องหูแล้วบอกอาการได้คร่าวๆ
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมคะ
1: ดังนั้นอันนี้คือถ้าจะให้ดีถ้ารู้สึกแบบโอ้โหเจ็บปวดทรมานควรไปให้คุณหมอตรวจเน
3: า
1: ะ
3: เพราะว่า
1: หมอ
3: ไ
1: ม่เห็นภาพ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ลองมานะคะ
2: คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ก็เข้ามาแล้วคุณพรชัยอายุ66ปีบอกว่าช่วงที่ปีนขึ้นเก้าอี้ไม่ทราบคุณพรชัยปีนขึ้นเก้าอี้ไปทำไมแต่ว่าลักษณะของการปีนไม่ได้นั่งนะคะรู้สึกเจ็บแป๊บที่เข่าข้างขวาแต่อีกข้างนึงคือข้างซ้ายเนี่ยไม่เป็นอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคะอาจารย
0: ์โอ้เกิดจากได้หลายอย่างเหมือนกันครับคือด้วยอายุ66ปี
2: ค่ะ
0: คือบางทีการปีนขึ้นเก้าอี้
2: เปล
0: ี่
2: ยนหลอดไฟหรือเปล่าหรือว่าหยิบของ
1: อันนี้ปีนประจำ
0: ครับคือทุกครั้งเวลาปีนเก้าอี้อย่างเงี้ยฮ
2: ะ
0: แค่เราก้าวจากเนี่ยพื้นไม่เหยียบเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากนะครับตอนช่วงที่ขั้นตอนที่จะ
1: ก้าวเข้าไปช่วงที่มันจะดันตัวนะอาจารย์ม
0: ัน ใช้แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอายุที่เป็นแล้วก็ด้วยความไม่รู้เก้าอี้สูงขนาดไหนครับตอนช่วงปีนขึ้นเนี่ยมันจะมีการข้อเข่าจะมีการขัดกันเกิดขึ้นในที่ถ้ามีเข่าอักเสบอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปีนขึ้นไปแล้วยกของอยู่ด้วยบางทีพวกเส้นเอ็นเนี่ยทำงานหนักมากก็จะมีการปวดแปรบได้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นทั้งกระดูกก็ได้เป็นที่เส้นเอ็นที่รอบหัวเข่าก็ได
1: ้ค่ะ
0: ครับ
2: แนะนำว่าไม่ควรปีนที่มันสเต็ปต่างกันมาก
0: ใช่
2: ถ้าเป็นบันไดที่มีสเต็ปอันนี้จะดีกว่าไหมคะ
0: จริงๆใช่ไหมบันไดที่การเล็กๆค่อยๆขึ้นดีกว่า
2: เหมือนบันไดเขาจะมีบันไดพับได้ที่กางมาแล้วเป็นตัวเอง
1: ใช
2: ่สั้นๆแล้วค่อยๆก้าวขึ้นไป
0: อย่างนั้นน่าจะมีประโยชน์มากกว่า
2: เพราะจากพื้นสู่เก้าอี้มันต้องถ่างแล้วเข่ามันงอเยอะ
0: ใช่ค่ะ
2: อย่างนั้นนะคะยังไงก็ขอให้หายเร็วๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการปีนเข่าเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะไม่เป็นไรจะพลัดตกหกล้ม
0: ใช่ค่ะ
2: ในผู้สูงอายุอันนี้อาจจะเรื่องใหญ
1: ่แล้วมีคนมาทักทายอาจารย์ในแฟนเพจรามาชาแนลแล้วนะคะสวัสดีคุณสุธีรโพสต์ฝากสวัสดีอาจารย์คุณสาด้วยนะคะคำถามถามได้นะคะคุณผู้ชมในแฟนเพจถามด้วยตัวคุณเองได้เลยแต่ว่าถ้าถามไม่ได้นะคะฝากไปที่หมายเลขโทรศัพท์ได้มีน้องที

0: งานพร้อมจดอยู
1: ่ค่ะ
0: มีคำถามจากคุณพัทิรานะคะบอกอายุ36ปีน้ำหนัก58สูง160อยากทราบเรื่องของการจัดกระดูกที่เรียกว่าไคโรแพลคติกนะคะบอกว่าการจัดกระดูกแบบนี้มันได้ผลดีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะ
2: ครับตัวไคโรแพลคเตอร์เนี่ยครับตัวจัดกระดูกเนี่ยมันก็เป็นการใช้วิธีการทำทางกายภาพบำบัดแบบนึงมาเป็นการจัดกระดูกซึ่งจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่าทางกายภาพก็ไม่ถูกจะเป็นเขาเรียกเป็นวิธีการไคโรแพคเตอร์ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็คือจัดให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางครับ
1: วิธีการจัดคือยังไงจันดึงหรือว่า
2: เขาก็จะมีการวิธีการดึงหรือว่ามี
1: เครื่องมือ
2: นักมาใช้ตัวของเขานะครับ
1: ช่วย
2: ก
1: ัน
2: ด
1: ัก
2: ใช่
1: นักจัดกระดูก
2: ใช่ครับจะเป็นเขาเรียกว่านักจัดกระดูกหรือนักไคโรแพคเตอร์
1: ไคโรแพคเตอร
2: ์ค่ะใช่เขาก็จะมาต้องตรวจก่
1: อ
2: นว่ามีผิดปกติที่ตรงไหนแล้วเขาก็เริ่มจัดให้กระดูกเหมือนกลับมาเข้าที
0: ่ในเมืองไทยเรามี
2: ในเมืองไทยก็มีใช่ครับแต่ว่าต้องดูกับคุณนักที่เขาจบมาโดยเฉพาะ
0: เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
2: ซึ่งจริงคนที่จบมาจากด้านนี้ต้องจบจากเมืองนอกเท่านั้นนะครับเมืองไทยไม่มีเปิดสอน
1: ค่ะยังไม่มีคอร์สสำหรับไคโรแพคเตอร์
2: ใช่ครับแล้วคนที่จบคือต้องเรียนปริญญา6ปี
0: โหปกติแล้วเป็นคุณหมอ5ปีไหมคะ
2: 6ปีเหมือนกันครับ
0: ซึ่งเชี่ยวชาญ
2: อันเนี้ยจะเป็นไม่ใช่หมอแผนปัจจุบันนะครับแต่เป็นแพทย์ทางเลือก
1: คล้ายๆกับแพทย์ทางเลือกอื่นๆแผนจีนแผนไทยแต่อันนี้คือแพทย์ทางเลือกจัดกระดูก
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะแต่อาจารย์กำลังบอกว่าบางอย่างก็สามารถไปได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องไปก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆ
2: ใช่คือช่วยได้ไหมเท่าที่สอบถามกับคนไข้มาก็ช่วยได้ได้บ้างครับแต่ว่าไงก็ตามต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วยตัวเองอยู่ดีคือหลักการของเขาเนี่ยคือสมมติมีกระดูกเคลื่อนเขาก็จัดให้มันเท่าที่แต่ก็ต้องไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแล้วหายก
1: ็
2: ต
1: ้
2: อง
1: ไ
2: ปเป็นคอร์ส
1: เจ็บไหมอาจารย์เวลาที่เขาปรับหรือจัดกระดูก
2: ที่เคยถามคนไข้มาบอกว่าเจ็บนิดหน่อยผมไม่เคย
0: กำลังนั่งนึกถึงไอ้นี่อาจารย์การนวดแบบแผนไทยอ่ะนวดแผนไทยก็เหมือนกันยืดกันดึงแค่ทาง
1: กัน
0: เ
1: นื้อ
0: แต่อันนี้ก็ตัดกระดูกเลยก็เลยนั่งนึกว่ามันคือแค่นวดก็รู้สึกเจ็บแล้วส่วนตัว
3: เคยไปไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่ยังไม่ได้ปวดเลย
3: หลังปวดอะไร
1: ไม่ปวด
2: คือก็ช่วยพูดเรื่องการปวดหลังปวดต่างๆได้ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็จะมาที่โรงพยาบาลอยู่ดีในแง่เหมือนกับมาให้เนี่ยมาตรวจเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากไปก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดไปแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ผลเท่าไหร่ก็มาที่โรงพยาบาลก็ดี
1: ครับนั่นคือเรื่องของการจัดกระดูกนะคะมาที่คุณวันอายุ59ปีบอกว่านอนกลางคืนรู้สึกหัวเข่ากับข้อเท้าเย็นวูบเหมือนจะช็อกเหมือนจะเย็นขึ้นมามากอย่างนี้นะคะอยากทราบว่าเกี่ยวกับอะไรมีวิธีการรักษายังไงอาจารย์พอจะมีข้อมูลไหมคะทั้งสองท่าน
2: ดูให้ดูยากเหมือนกันนะครับว่าเข่าเท้าเย็นวูบวาบแต่ต้องดูก่อนว่ามีอาการชาร่วมด้วยหรือเปล่าคือบางทีในเราต้องดูว่าอาการอื่นร่วมด้วยโรคประจำตัวที่เป็นอยู่นะตอนนี้ว่ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับคือบางทีอย่างเช่นคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยครับเราควบคุมเบาหวานไม่ค่อยดีบางทีตอนที่เจออากาศเย็นมากๆหรือในคนที่เส้นเลือดแดงไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเส้นเลือดแดงส่วนปลายติดตันเลยครับการที่เจออากาศเย็นมากๆเนี่ยทำให้การเย็นวูบวาบขึ้นมาที่บริเวณปลายเท้าได้ใช่ก็คือต้องดูอย่างอื่นประกอบกันครับต้องขอข้อมูลกรณีมีอาการอ่อนแรงชาร่วมด้วยหรือเปล่า
1: คุณวันจ
2: ำ
1: ตัวอะไรให้ข้อมูลเพิ่มนะคะ1คือโรคประจำตัวอะไร2มีอาการชาเพิ่มหรือร่วมด้วยหรือไม
2: ่
1: นะคะสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ลองอธิบายให้มากกว่าแค่เย็นแล้วก็เหมือนกับจะช็อกอาการเกิดขึ้นทุกวันไหมนะคะตอนไหนบ้าง
2: ทุกวันตอนเช้าเป็นหรือเปล่าแล้วมันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับยังไงคุณวันโทรมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ
0: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสัมพันธ์นะคะอายุ53ปีนะคะสูง173นะคะแล้วก็น้ำหนัก73นะคะบอกว่าเป็นคนที่นอนกรนแล้วรู้สึกว่าจะมีลมในท้องเยอะมากสังเกตได้จากตอนทานอาหารแล้วก็จะเรอบ่อยแล้วก็จะมีผายลมบ่อยถามว่าที่มีลมเยอะเนี่ยมันเกี่ยวกับการนอนกรนในตอนกลางคืนไหมการนอนอ้าปากบ่อยๆอาจารย์คิดมันทำให้มีลมเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้ไหม
3: เกี่ยวไหมคะคือปกติถึงแม้ว่าเราจะอ้าปากแต่ว่าลมมันควรจะเข้าไปในปอดมากกว่า
1: ไม่ได้เข้าท้อง
3: ใช่ไหมแต่ว่าคนที่นอนกรนที่ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าอันนี้เวลาที่ลมมันตีเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ตีโดยธรรมชาติแรงดันมันอาจจะเข้าไปในหลอดอาหารและท้องอืดทีนี้ต้องถามว่า เขาได้ใส่เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าหรือเปล่า
0: ไม่ได้บอก
3: ว่าใส่เนี่ยอาจจะ

0: เกี่ยวแต่ว่าถ้านอนโดยลักษณะธรรมชาติของนอนกลนเฉยๆมันคือทางเดินหายใจตีบแคบแล้วเสียงมันเลยมาตีเป็นเสียงโดยลักษณะไม่น่า
1: จะเกี่ยวกับความสูดลมเข้าไป
0: ใช่ปกติลมมันก็เข้าไปในปอดแล้วมันเข้าน้อยลงด้วยซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ท้องอืดต้องไปดูสาเหตุอื่นแล้วว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ท้องอืดกินอาหารที่ย่อยยากหรือเปล่า

0: คอแห้งเจ็บคออะไรเงี้ยเป็นได้แต่ว่าอ้าปากแล้วลมมันก็น่าจะเข้าไปในคออยู่ดีอันนี้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเอาเว้นแต่ว่าบางคนส่วนน้อยละกันอาจจะมีผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า
1: ที่กำลังนั่ง
0: คิดลมเข้าไปในหลอดนะ
1: นั่งถืออาชีพของพวกเราอะที่เราต้องแบบพูดอาจารย์กิฟต์อาจารย์เบิร์ดเองก็บางทีพูดกับคนไข้ทั้งวันเน
2: า
1: ะ
2: สอนหนังสือเนี้ยอ้าปากทั้งวันเอ๊ะลมมันจะเข้าไปในปากจนทำให้เรามีลมเยอะอะไรหรือเปล่า
3: อาจารย์ก็มองว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นคนละส่วนกัน
0: เท่าไหร
3: ่กลนก็คือกลนท้องอืดก็อาจจะมีสาเหตุอื่น
0: ใช่เว้นแต่ว่าใส่เครื่องอัดอากาศด้วยอ
3: าจจะมีเป็นไปได้
0: ที่เป็นการรักษากรน
3: ค่ะเนี่ยค่ะคุณวันให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ที่ถามว่ารู้สึกเย็นหัวเข่ากับข้อเท้านะคะตอนกลางคืนเนี่ยบอกว่าเป็นมา 2-3 วันแล้วโรคประจำตัวที่เป็นคือความดันไขมันแล้วก็กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้อาจจะมีสิทธิ์ไหมอาจารย์
4: ก็ต้องมาตรวจร่างกายดูก่อนอยู่ดีครับว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าบางทีต้องอาศัยการคลำชีพจรเพิ่มเติมเนี่ยครับที่ทำให้มีหาถึงสาเหตุอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือกระดูกทับเส้นประสาทเองก็จะทำให้มีอาการแบบนี้ได้บ้างเหมือนกัน
3: เป็นไข้ได้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีแบบกระดูกทับเส้นประสาทมีรู้สึกเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวไม่สบายอะไรมีเป็นไปได้ไหมคะ
4: คือกระดูกทับเส้นประสาทมันจะไม่เกี่ยวกับอาการไข้ครับจะแยกกัน
3: จะเจ็บปวด
4: ใช
3: ่ดิฉันคิดว่าอันนี้คิดเองนะอาจจะใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่คุณวันขออนุญาตเดาแบบว่าเหมือนกับเวลาเราจะเป็นลมอ่ะจ้าเราจะรู้สึกมือเท้าเย็นน่าจะเป็นอย่างนี้ใช้คำว่าเหมือนจะช็อกอันนี้จะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวที่เป็นไหมคะจ้า
4: คือต้องมาดูอีกทีนะครับค
3: ือ
4: บ
3: าง
4: ใช่ครับต้องมาตรวจอีกทีนึงคือบางทีถ้าเกี่ยวกับวูบเหมือนมือเท้าเย็นถ้าเกี่ยวกับโรคหัวใจไม่น่าจะมีอาการแค่เข่ากับเท้าอย่างเดียวใช่แล้วน่าจะมีอาการเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นมากกว่า
3: ค่ะ
4: ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณวันถ้าอยากให้แน่ใจตรวจเพิ่มเติม
4: ใช่ครับ
3: ถ้าอาการยังไม่หายไปแต่ 2-3 วันยังรอได้ไหมอาจารย์หรือว่า
4: ก็รอดูอาการดูก่อนถ้าเกิดยังเป็นอยู่อย่างเช่นวันนี้ยังเป็นอีกแล้วไม่สบายใจไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลดีกว่าครับ
3: ค่ะค่ะเป็นอาการที่มันไม่ทราบสาเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรได้บ้างไปโรงพยาบาลอันนี้น่าจะดีสุดนะคะมาที่คำถามจากคุณภควาอายุ67ปีไม่มีโรคประจำตัวเลยแต่ว่าเป็นคนที่ระคายคอบ่อยมากๆทานน้ำเนี่ยโอ้โหก็ทานเยอะเหมือนกันนะคะวันละ 2-4 ลิตรน้ำที่ทานมีทั้งน้ำขิงน้ำกระเจี๊ยบน้ำอื่นต้มเองด้วยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยบางครั้งบอกว่าเสียงแห้งมากนอนตอน5ทุ่มจบละครหลังข่าวนะคะบอกด้วยว่าต้องดูละครก่อนนะคะ
2: แล้วบอกด้วยบอกหน่อยว่าเรื่องอะไรบอกหน่อยจะได้ดูตาม
3: ชอบเรื่องไหนนะคะแล้วก็บอกว่าตื่น4:00 นะคะนอนต่อไม่หลับแล้วเป็นเพราะนอนน้อยหรือเปล่านะคะทำให้ระคายคอบ่อยๆอาจารย์กิ๊บถามการระคายคอเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: การระคายคอเนี่ยเป็นได้หลายสาเหตุเลยค่ะอย่างเช่นเวลาเราหายใจเอาสิ่งระคายเคืองเข้าไปปุ๊บพอมันผ่านช่องคอก็รู้สึกระคายคอได้แล้ว
3: ใช่ค่ะควันรถ
0: ฝุ่นเข้าไปปุ๊บมันไม่ใช่แค่แสบจมูก
3: เหมือนคัน
0: ไปใช่หรือว่าเป็นจากอย่างอื่นอย่างเช่นมีภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นจากกรดไหลย้อนได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะลองไปดูพฤติกรรมอาหารอย่างเช่นน้ำขิงเนี่ยกินแล้วมันเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนบางทีถ้าเกิดว่ามัน
3: เยอะเกินไป
0: มันก็อาจจะทำให้เกิดการระคายคอได้หรือว่าอาหารอื่นๆอย่างเช่นมีลองไปดูว่ามีกินรสจัดไหมอาหารแบบอืดๆชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่แบบกินกันเยอะๆ
3: วันศุกร์ด้วยเนาะวันนี
4: ้กินเยอะๆก่อนนอนใช่ไหม
0: กินเยอะๆกินเยอะๆแล้วไม่รอให้มันย่อย
3: นอนทันที
0: ปกติก็จะรอประมาณ3ชั่วโมง
3: รอไม่ไหวง่วง
0: ถ้าเกิดว่าเรานอนไปเลยมันยังไม่ทันย่อยไปมันก็อืดขึ้นมาที่คอก็จะทำให้มี
3: แสบ
0: อาการระคายเคืองบริเวณที่คอถ้ามันโดนเป็นเส้นเสียงก็อาจจะทำให้มีใช่อาจจะทำให้มีเสียงแหบเพราะว่าเส้นเสียงมันก็อาจจะมีอักเสบบวมทำให้มันชิดกันไม่สนิทก็อาจจะทำให้มีเสียงแห้งเจ็บคอเสมหะในคอเรื้อรังระคายเคืองเลอะเปี้ยวบางคนก็อาจจะมีแสบร้อนขึ้นมาที่ยอดอกได
3: ้ค่ะ
0: หรือว่าจากอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาหารเป็นหลักแหละแล้วกินเข้าไปแล้วรสจัดมันระคายมันอะไรเง
3: ี้
0: ย
3: อันนี้แชร์ประสบการณ์เพราะว่าบังเอิญเห็นว่าคุณภควาดื่มน้ำขิงด้วยอย่างตัวปุ๊กเองอ่ะเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดไม่ได้หรือว่าของร้อนอย่างขิงอย่างเงี้ยทานเข้าไปแล้วจะ
0: เสียง
3: แหบ
0: ทั้งเผ็ดทั้ง
3: จะร้อนเลยจะไม่ได้เลยคือถ้าทานเมื่อไหร่เสียงแหบปุ๊บแต่ถ้าไม่ทานไอ้พวกน้ำขิงหรือว่าอาหารเผ็ดเนี่ยได้
2: เพราะว่าทำรายการกับพี่ปุ
3: ๊
2: กพอมีอาหารเผ็ดมาน่าทานมากยำอะไรอย่างเงี้ยจังกิฟคืออาจารย์นึกออกไหมแล้วทุกคนก็ทานแล้วพี่ปุ๊กลองชิมสิคะบอกว่าไม่ได้เลยเพราะเขาเผ็ดปุ๊บเขาจะแบบ
3: เสียงไม่มี
0: ระคายเคืองแล้วก็อีกอันนึงคือบางคนชอบบอกว่าเสมหะในคอระคายเคืองต้องกินมะนาวโซดา
3: ช่วยได้ไหมอ่ะ

0: แต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาระคายเคืองอ่ะแล้วเขาเป็นจากกรดไหลย้อนเนี่ยการกินมะนาวเหมือนยิ่งไปเติมกรดโซดายิ่งทำให้อืดอืดพอท้องมันอืดเสร็จมันเหมือนบอลลูนนิ่งอ
1: ่ะ
0: เหมือนเราใส่บอลลูนไปอาหารมันก็ยิ่งแบบดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะเนาะเพราะฉะนั้นคุณพักวาลองงดน้ำขิงดูอาจจะไม่ระคายเคืองคอนะแล้วเดี๋ยวลองมาเล่าสู่กันฟังแต่ดื่มน้ำเยอะน่าจะดีแล้วนะคะ
0: คุ
1: ณพรชัยเพิ่มเติมมาใช่ไหมคะ
2: เพิ่มเติมเรื่องที่บอกว่าปีนเก้าอี้รู้สึกเจ็บแผลเข่าขวาเป็นมาเกือบ1ปีแล้วอาจารย
3: ์ครับ
2: คือปีนเก้าอี้หรือว่ายังไงน่ะนะ
3: ถามว่าต้องมาหาหมอไหม
2: หมายถึงเจ็บเข่าด้านขวาค่ะ
3: ถ้าเป็นแล้วรู้สึกไม่สุขสบายมาหาหมอดีกว่าครับ
2: จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดจากสาเหตุอะไรกัน
3: ใช่ครับอย่าไปทนกับอาการเจ็บปวดมากมายครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์บอกว่าผิดท่าเนี่ยถ้าเป็นมา1ปีมันเรื้อรังอาจจะไม่ใช่ผิดท่าแล้ว
3: ใช่อาจจะต้องมีเข่าเสื่อมแล้วแหละว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนปีนขึ้นเก้าอี้อย่างเงี้ยครับเข่าเรางอเยอะมากแล้วตอนที่ยิ่งปีนปุ๊บดีดตัวเองขึ้นมาเนี่ยช่วงนั้นน่ะกล้ามเนื้อรอบเข่าทำงานเยอะมากเพราะฉะนั้นมาถ้ารู้สึกไม่สบายมีอาการปวดจนรู้สึกรบกวนการทำงานเนี่ยครับมาโรงพยาบาลดีกว่าครับ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณพิมพัฒน์นะคะบอกว่ารบกวนถามคุณหมอนะคะรู้สึกชาปลายนิ้วมือขวาเวลาตื่นนอนนะมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะเพิ่งเป็นไม่กี่วันค่ะเป็นอาการของคนที่ขาดวิตามิน B12 ไหมคะขอคำแนะนำจากคุณหมอด้วย
3: ครับอาการถ้าชาที่ปลายมืออย่างครับอายุเท่าไหร่นะครับ
1: อายุไม่ได้บอกมาเลยค่ะอาจารย
2: ์แต่เป็นตอนตื่นนอน
1: เป็นตอนตื่นนอนที่ปลายนิ้วมือขวา
3: ครับอันแรกเลยก็คืออาจจะที่เจอบ่อยๆในตอนในคลินิกอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับก็คือในข้อมือตรงนี้ครับมันจะมีตัวเส้นประสาทอยู่เส้นนึงครับที่มันจะวิ่งมารอดรอดบริเวณโพรงข้อมือตรงนี้ครับซึ่งเวลาเรานอนอย่างเงี้ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามือเราอยู่ในท่าไหนบางทีเราจะอยู่ในท่านี้หรืออยู่ในท่านี้ก็ได้ซึ่ง
2: จะทำให้มันก็พับ
3: ใช่ครับมันทำให้เส้นประสาทตรงนี้ถูกกดทับเราเส้นประสาทตรงนี้มันเป็นเส้นประสาทที่มะเร็งบริเวณมือของเราทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ถูกกดทับก็จะมีการชาปลายมือไปชาปลายมือได้ซึ่งเจอได้บ่อยเหมือนกัน
2: คือเป็นเพราะท่าทาง
3: เป็นเพราะท่าทางหรืออาบางเหตุจะเป็นนอนๆอยู่แล้วชาขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะครับแบบต้องตื่นชาจนต้องตื่น
2: สะบัด
3: สะบัดมือนะครับทีนี้ต้องดูก่อนว่าชานิ้วไหนระหว่างวันชาด้วยหรือเปล่าจริงๆโรคเนี้ยถ้าเป็นโรคพังผืดทับเส้นประสาทจริงๆเนี่ยในคนที่ทำงานออฟฟิศก็เจอบ่อยคนที่ใช้เมาส์เยอะๆอย่างเงี้ยครับ
2: หมายถึงระหว่างวันก็ต้องชาด้วย
3: ชาอาจจะมี
2: บางท่าทาง
3: ใช่ครับถ้าอย่างเช่นเวลาเราใช้เมาส์อย่างเงี้ยเราวางมือไว้ที่โต๊ะแล้วก็อย่างเงี้ยกดคลิกเมาส์นี่ก็ชาได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยว่ามีอาการอื่นร่วมเป็นชาตอนอื่นร่วมด้วยไหมนะครับส่วนบอกว่าเป็นขาดวิตามินบีหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าขาดวิตามิน B อย่างเงี้ยครับมันจะเป็นชาทั่วตัว
1: ไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่ง
3: ใช่มันจะเป็นชาปลายมือปลายเท้าทั้งสองข้างพอๆกันนะครับถ้าเกิดเป็นแค่ข้างเดียวอย่างเงี้ยมักจะเป็นมีเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือหรือตรงข้อศอกก็ได้นะครับ
2: จะเป็นกิจกรรมที่ทำ
1: ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมท่านหนึ่งที่บอกว่าอาการชาที่นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางแค่2นิ้วนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นสัญญาณของเส้นประสาทอะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ยมักจะเป็นชาที่เกิดจากการงอศอกเยอะๆ
2: ค่ะ
3: ใช
2: ่
3: เ
2: พราะอาจารย์เคยบอกถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นอีกอย่าง
3: ถ้าโป้งชี้กลางจะเป็นตรงนี
2: ้
3: เป็นข้อมือถ้าเกิดเป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางมันจะเป็นการงอข้อศอกเยอะๆ
2: เราก็ได้ความรู้นะ
1: จ๊ะเนาะเราจะได้จำไว
3: ้คือบางคนเนี่ยชอบนั่งทำงานแล้วก็แบบ
2: งออ
3: ย่างเงี้ย
2: ดูซีรีส์มา
3: อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับ ไม่ดีคือแบบว่ากำลังฟินแบบ
3: ไม่
1: ได
3: ้
1: เก็บร
3: อหรือบางคนกอดอกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เส้นประสาทตรงเนี้ยตึงก็ทำให้ชาปลายนิ้วนางกับนิ้วก้อยได
1: ้โอ้อันนี้คุณผู้ชมที่ถามมาไม่แน่ใจวันนี้ดูอยู่หรือเปล่านะวันนี้ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวถ้าวันอื่นมาถามเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเรามีวิธีแก้ไหมคะจันเบิร์ดถ้าสมมติว่าชา2นิ้วนี้เราทำยังไง
3: ก็อย่ากอดอก
1: บ่อยอย่ากอดอกบ่อย
3: อย่าทำท่านี้บ่อย
2: ดิฉันนั่งฟังอาจารย์ออร์โธปีดิกหลายท่านอ่ะอาจารย์กิฟคือตอนกลางคืนจะนอนอ่ะปกติจะนอนท่านี้หรือกอดทุกวันนี้นอนท่านี้แบบเพราะว่ากลัวข้อมือมัน
1: โด
2: นจริง
3: ๆแต่ตอนนอนเราไม่รู
0: ้เอาอันนี้ได้ไหมคะแกนทิชชู่ดำแล้วแบบ
2: เคยคิดว่าตอนแรกอุ้ยแต่ละอาจารย์เบิร์ดบอกว่าเดี๋ยวมือมันพับอยู่นี่คือวันนี้ก็คือต้องนอนพยายามแบบว่าเอามือให้ตรงอันนี้คือไม่รู้แต่พอหลังจากนั้น

0: ก็ไม่ได้แล้วถูกไหม
1: เราบังคับตัวเองตลอดไม่ได้
0: แต่ก่อนมันคือแบบจัดระเบียบดีมากตามที่อาจารย์บอกเลย
2: สุดยอดค่ะพี่ดาว
1: มาที่เรื่องของเลือดกำเดาบางช่วงนี้หน้าร้อน
2: ค่ะ
0: หลาน5ขวบเลือดกำเดาไหลบ่อยค่ะอยากทราบว่าเป็นอะไรไหมสำหรับเด็กๆอันตรายหรือไม่ต้องรีบไปหาหมอไหมคะ
2: อันตรายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าถ้าเลือดกำเดามันออกเยอะๆเนี่ยอันตรายอยู่แล้วเพราะมันเป็นการสูญเสียเลือดแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องไปดูว่าสาเหตุที่ทำให้เลือดกำเดาไหลเนี่ยมันคืออะไร
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดสาเหตุที่มันเป็นจากสาเหตุที่อันตรายมากๆเป็นเนื้องอกเป็นเนื้อลายอันนี้มันก็อันตรายแต่ถ้าเกิดมันเป็นแค่อย่างเช่นเด็กๆที่เจอบ่อยเลยก็คือเล็บยาวแคะ
3: แคะขี้มูก
2: แคะขี้มูกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าก
0: ระแทกอ
2: าจจะมีกระแทกขยี้เงี้ยค่ะหรือว่าบางคนแบบฝุ่นเข้าไปในจมูกรำคาญคันเป็นภูมิแพ้อาจจะคันเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเล็บยาวแล้วก็ไปจิกโดนเป็นแผลเป็นเลือดกำเดาออกก็ได้อ่ะหรือว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะเป็นได้อย่างเช่นมีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเกล็ดเลือดผิดปกติหรือว่าเป็นโรคติดเชื้ออื่นๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเกล็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นหรือว่ามีกลุ่มของเนื้องอกที่ทำให้มีเลือดออกบริเวณเนื้องอกนั้นๆไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่าย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าที่เจอบ่อยๆเลยในเด็กก็คือลองไปสำรวจเล็บดูหน่อย
0: ลวงแคะแกะกาว
2: เล็บยาวไหมลวงแคะแกะกาวหรือว่ามีปัญหาอื่นที่แอบซ่อนไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ้อยู่เขาคันคันก็ขยี้ขยี้ขยี้ก็เลือดกำเดาออกหรือว่าบางคนเนี่ยใช้ยาเสียรอยพ่นพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพ่นเราตัวสเตียรอยเนี่ยมันไปโดนตรงสันจมูกค่ะมันจะทำให้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันเกิดการแตกง่าย
1: ไม่ถือว่าเวลาพ่นไปแล้วโดน
2: เวลาพ่นเราควรจะพ่นด้านนี
1: ้พ่นที่มันเฉียงออกค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่ทางแกนจมูก
2: ขวาก็เฉียงไปทางขวาแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญเราพ่นผิดไปโดนตัวสันเนี่ยค่ะพ่นไปนานๆเขาอาจจะทำให้เส้นเลือดฝอยมันแตกง่ายแล้วพอไปโดนอะไรนิดนึงก็โอ้แตกมาลองไปดูว่ามีปัจจัยอะไรที่หมอพูดไปเมื่อกี้ไหมก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าเป็นบ่อยๆจริงๆแนะนำพบแพทย์เพราะว่าเราไม่รู้มันเป็นจากสาเหตุอะไร
0: เนาะเพราะกำลังจะถามอาจารย์กิ๊ฟว่ามันไม่มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นจากความผิดปกติหรือเป็นเรื่องธรรมดานอกจากสังเกตเอาว่าไปแคะหรือเปล่าหรืออะไรเป็นแล้วจะทำยังไงคะในเบื้องต้น
2: ในเบื้องต้นก็คือ
0: บีบเอาทิชชู่ยัดหรือ
1: เราเห็นเอาทิชชู่ยัดแบบ
0: ยังไงดี
2: คือส่วนใหญ่เวลารักษาจริงควรจะรักษาสาเหตุแต่ว่าเบื้องต้นเลยถ้าฉุกเฉินก็ค
0: ือ
2: บีบบีบก่อนบีบให้แบบสมมติเลือดออกอยู่เราบีบเหมือนเพชเชอร์
1: ไม่ถึงบีบยังไงคะจันบีบบีบที่จมูกเลยค่ะ
2: เนี่ยค่ะ
0: บีบใจทางปากก่อนเน
2: า
0: ะ
2: แต่ว่าอันนี้มันจะใช้ได้ในกรณีที่จุดเลือดออกมันอยู่แค่ตรงนี
1: ้
2: ถ้ามันอยู่ลึกกว่านั้นอยู่หลังโพรงจมูก
0: ไม่ได้ไม่ช่วย
2: บีบก็อาจจะไม่ช่วยมันเป็นแค่แบบปิดรูมันก็ไปไหลข้างหลังอะไรอย่างเงี้ย
1: หลายคนเอาน้ำแข็งมาโปะๆช่วยได้ไหมคะ
2: ก็คืออาจจะเล็กน้อยจะไม่ได้ช่วยได้มากการรักษาจริงคือต้องที่สาเหตุต้องตรงจุดเลือดออกตรงไหนแล้วก็ไปแก้สาเหตุด้วยอันนี้คือเบื้องต้นคืออย่างนี้แต่ว่าบางคนถ้ามียาม
1: ีอาจารย์มีอีกอย่างนึงหลายคนพอเห็นเลือดกำเดาไหลชอบเงยหน้าอย่างเงี้ยเลือดก็จะไหลย้อนกลับไปอันตรายไหม
2: ก็คือถ้าเงยไปเนี่ยคือถ้าข้อดีของการก้มลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเลือดมันออกเยอะไหมแต่ถ้าเงยเนี่ยบางทีมันลงไปหลังคอนั่นแหละบางทีก็สำลักลงไปแล้วก็กะปริมาณเลือดได้ยากอันนี้ดีกว่าแต่ว่าบางคนถ้าเกิดว่ามียาอยู่ที่บ้านอย่างเช่นยาอะไรกลุ่มของชื่อไอริเอดินหรือว่ากลุ่มของเอฟฟิดีนพวกนี้ถ้าเกิดเลือดมันออกแค่ข้างหน้าเนี่ยค่ะบางทีเราก็ใช้สำลีแล้วก็หยอดยาหมาดๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบไว้มันก็จะทำให้ได้ยาด้วยได้แรงกดด้วยสำหรับที่เลือดออกด้านหน้านะที่บอกแต่ว่าการใช้เอฟฟิดีนต้องระวังนิดนึงบางคนถ้าเกิดว่ามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีข้อห้ามใช้อื่นๆมีอย่างเช่นผู้ใหญ่ที่มีต่อมลูกหมากโตอะไรเงี้ยต้องระวังเป็นต้นแต่ว่าดีที่สุดมาให้คุณหมอดูดีกว่าเพราะเรายังไม่รู้ว่าเป็นอะไร
3: ค่ะแต่จริงๆแล้วตัวเอฟดีนี่น่าจะให้หมอสั่งมากกว่าเนาะ
2: ใช่ใช่ควรจะเป็นในความควบคุมเพราะว่าที่บอกมันจะมีผลข้างเคียงมันจะอันตราย
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กวิ่งตามไปห้องพยาบาลเขาก็จะให้แบบบีบเอาไว้
2: นี่เบื้องต้นเบื้องต้นก็คือบีบเนี่ยค่ะ
0: เอาทิชชู่ไปยัดดีไหมจังกิ๊บ
2: คือทิชชู่เนี่ยบางทีต้องระวังถ้ามันสกปรกถ้าหากว่ามันเป็นทิชชู่แล้วมันสกปรกแล้วถ้าเกิดว่าเด็กเขามีแผล
0: ค่ะ
2: ตัวความสกปรก
0: มันอาจจะติดเชื้อ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสำลีสะอาดสเตอร์ไลน์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้อันตรายมาก
1: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณขวัญหทัยนะคะบอกว่าหมอคะตื่นเช้ามามีเสมหะไหลลงคอตลอดเลยทำยังไงคะแปลว่าเป็นเฉพาะช่วงเช้า
2: ทีนี้เสมหะไหลลงคอเนี่ยก่อนอื่นอยากรู้ว่าเป็นเสมหะจากจมูกลงค
1: อ
2: หรือเ หรือว่าเป็นเสมหะที่อยู่ในคอแล้วคาอยู่ในคอซึ่งจริงแล้วเป็นได้หลายโรคเลยอย่างเช่นถ้านึกถึงมากที่สุดถ้าเป็นตอนเช้าอาจจะนึกถึงกลุ่มของกรดไหลย้อน
1: อ
2: ันนี้ต้องไปลองดูพฤติกรรมว่ามีกินอาหารประเภทรสจัดอืดๆมันกินแล้วนอนไม่รอให้ย่อยสัก3ชั่วโมงเน
1: ี่
2: ยค่ะหรือเปล่าหรือว่าบางคนอ้วนๆอ้วนๆแล้วพุงเขาก็หนาแล้วเขาก็เหมือนกดพุงแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นต้นเงี้ยค่ะหรือว่าเสมหะจากสาเหตุอื่นได้ไหมอย่างเช่นมีภูมิแพ
1: ้ค่ะ
2: น้ำมูกไหลไปกองทั้งคืนเลยตื่นมาเสมหะเยอะ
1: ค่ะ
2: หรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลมแล้วมันผลิตตัวเยื่อเมือกหรืออะไรเงี้ยออกมาเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าเป็นไซนัสหรือเปล่าแล้วมันไหลลงคออย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นได้เยอะแยะเลยได้หลายสาเหตุเงี้ยค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าโอ้โหมันส่งผลมากๆมันน่ารำคาญ
2: ถ้ามันส่งผลก็ลองไปตรวจดูก็ได
0: ้บางคนเป็นภูมิแพ้ตื่นเช้ามาต้องจามต้องสั่งน้ำมูก
2: ภูมิแพ้ก็ลองดูอาจจะมีคัดคันจามน้ำมูกไหลลมด้วยไห
1: ม
2: มีปัจจัยกระตุ้นซ้ำๆ
0: ค่ะ
2: โดยอันนี้เป็นอีกละโดยนี้เป็นอีกละแต่ถ้ากดไหลย้อนก็อาจจะมีเสมหะในคอมีเลอะเปรี้ยวหรือว่าบางคนมีรู้สึกแบบแสบร้อนหน้าอกขึ้นมาหรือว่าบางคนอาจจะมีเสียงแหบเนี่ยเป็นต้น
0: ด้วย
2: ไอเรื้อรังอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: พูดถึงเรื่องกรดไหลย้อนขออนุญาตไปคำถามคุณแพรเพราะเป็นคำถามเกี่ยวเนื่องกัน
2: ค
0: ุณแพรอายุ44ปีน้ำหนัก93ค
2: ือ
0: เป็นคนอ้วนนะคะสูง155ซมถามว่าในกรณีที่คนไข้เป็นกรดไหลย้อนแล้วใช้เครื่องซีแพปที่จันบอกม
2: ี
0: ผลกับอาการกรดไหลย้อนไหมคะ
2: ก็คือในกรณีอธิบายให้ฟังก่อนก็คือคนที่เป็นนอนกรนนะคะก
1: ็
2: คือทางเดินหายใจมันตีบใช่ไหมคะส่วนเครื่อง CPAP ก็คือเป็นเครื่องคล้ายๆอัดอากาศก็คืออัดให้ทางเดินหายใจเราตีบใช่ไหมมันก็อัดให้กว้างทีนี้ระหว่างที่เขาอัดอากาศอะค่ะคือพอลงไปในคอเนี่ยช่องคอมันก็มี2ทางให้ไปก็คืออันนึงเป็นหลอดลมอันที่เราอยากจะได้อันนึงเป็นหลอดอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนแรงดันมันเยอะไปแล้วลมมันดันรั่วเข้าไปในหลอดอาหารพอหลอดอาหารเสร็จมันก็เหมือนบอลลูนนิ่งเหมือนไปใส่ลมไว้มันก็อาจจะดันพวกอะไรในกระเพาะแหละให้มันขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าแรงดันมันอยู่ในปริมาณที่พอดีอันเนี้ยจนไม่รั่วเข้าไปมันก็อาจจะไม่ได้มีผลมากแต่ว่าอีกอันปัจจัยอันนึงก็คือน้ำหนักเยอะอย่างที่บอกคือน้ำหนักเยอะเนี่ยจะส่งผลทั้งสองโรคเลยทั้งนอนกลนด้วยแล้วก็เพราะว่ามันจะทำให้คอ
0: ยิ่งแคบ
2: หนาแคบทางเดินหายใจก็ติดไปหมดเลยแล้วก็พุงอาจจะใหญ่พุงใหญ่เสร็จก็กดให้กดไหลย้อนขึ้นมา
0: ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นลองลดน้ำหนักดูแล้วลองปรับพฤติกรรมอาหารอย่ากินอาหารรสจัดอย่ากินเปรี้ยวๆเผ็ดๆร้อนๆมากๆอะไรเงี้ยค
1: ่ะ
2: คืออาหารพวกเนี้ยคือปกติมันก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วแล้วพอมันลงไปในกระเพาะมันขึ้นมามันก็ระคายอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริง
2: แล้วก็อย่ากินแล้วนอนเว้นสักประมาณ
0: 3
2: ชั่วโมงแล้วก็กลางคืนให้ลองนอนหลังสูงนิดนึง
0: หนุนหมอนขึ้นมาให้สูง
2: หลังนะไม่ใช่คอ
0: เดี๋ย
2: วบางคนบอกเอาหมอนซึ่งหมอนข้างบนมันเลยตรง
0: หลังเลยแล้วถ้าสมมติว่าเอาหมอนเนี่ยต้องไปหาจันเบิร์ตต่อเพราะว่า
2: คอแล้วค
0: อเอาใหม่ตั้งแต่
2: หลังก็คือให้หลังเนี่ยหลอดอาหารมันขึ้นมายากหน่อยอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ตอนคุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่ต้องย้ายไปนอนโซฟา
0: แล้ว
3: ก็
0: เหมือนกัน
3: เอาไม้อะครับหนุนที่โซฟาข้างนึง
0: ให้เอ็น
3: สูงขึ้น
0: คือเมื่อคืนดามนอนที่โซฟาดันเชื่อไหมเพราะว่ากลับจากรามาเสร็จปั๊บกว่าจะอาบน้ำทานข้าว
1: เนี่ยดึกแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ง่วงทุ่มกว่า2ทุ่ม3ทุ่มกว่าเริ่มง่วงพอลงไปเท่านั้นแหละ
2: เผลอหลับไปเลย
0: ไม่หลับมาเลยค่ะแสบก็เลยต้องไปนอนที่โซฟาที่เป็นแบบปรับเอนได้
2: แบบที่ท่านเบิร์ตบอกเลย
0: ถึงเช้าค่ะคุณผู้ชมคือนอนที่ทรมานนะคนเป็นกรดไหลย้อนคือเห็นเตียงแต่นอนไม่ได
1: ้อยากนอนแต่นอนไม่ได้
0: ก็ต้องแบบที่ท่านเบิร์ตบอกอ่ะบางทีบางคนก็หาอะไรมาหนุนหลังที่จะกินหลัง
1: แล้วจะทีนี้คนที่ใส่เครื่องเนี้ยซีแพปเนี่ยต้องใส่ไปตลอดชีวิตไหมคะ
2: ขึ้นอยู่กับว่าบางคนน่ะสมมุติว่าเราเป็นแล้วเราไปรักษาเราดีขึ้นอย่างเช่นเป็นจากทอนซิลโตเลยผ่าตัดเสร็จปุ๊บหายเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได
1: ้
2: หรือบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าระดับความรุนแรงมันอยู่เท่านั้นไปเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ไปเรื่อย
1: ๆ
2: คือขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็การรักษาอื่นๆด้วยบางคนก็อาจจะใช้ร่วมกัน CPAP ด้วยผ่าตัดด้วยบางคนก็นอนตะแคงอย่างเดียวดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือไปลดน้ำหนัก ดีขึ้นเลยก็อาจจะไม่ต้องใช
2: ้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นจากอะไรแล้วก็เราได้แก้ปัจจัยนั้นได้ครบหรือยังแล้วความรุนแรงเท่าไหร่ไงบางคนใช้ไปอาจจะต้องปรับแรงดันด้วยอนาคตสมมติว่าเราแก่ขึ้นหย่อนหนักกว่าเดิม
1: ก็ต้องเพิ่มแรงดัน
2: ต้องเพิ่มแรงดันหรือว่าบางคนโอ๊ยดีขึ้นฉันผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะลดแรงดันหรือไม่ต้องใช้ก็ได
1: ้
2: ขึ้นอยู่กับปัจจัยสรุป
1: เนาะมีเพื่อนมีสามีใช้บอกว่าเหมือนฉันนอนอยู่กับมนุษย์อวกาศ
0: ต้องครอบตลอดแต่เขาก็จะสบายตัว
3: ใช่ใช่จะใส่แล้วดีนะครับผมมองกับพี่ชายบางทีแบบตอนที่ไม่ใส่นุ่งหู
0: เราอะนอนไม่ได้แต่เขาอะนอนได้
2: ข้างก็นอนไม่ได้
3: แต่พอเขาใส่ปุ๊บนี่เดี๋ยวนี้เครื่องซีแพดเสียงเบา
2: เสียงเบาตัวเล็ก
3: เออแล้วพอเรานอนได
0: ้สบาย
3: ตัวเขาเองเขาก็บอกเองว่าตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบสดชื่นมาก
0: เพราะเขาได้ออกซิเจนมากขึ้น
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายคนบอกว่าฉันอยากจะไปสมมติบ้านฉันก็มีเพื่อนหรือสามีหรือคนรู้จักอะอาจารย์พวกซีแพดเนี่ยมันไปซื้อเองได้ไหมหรือต้องมาให้อาจารย์สั่ง
2: ปกติไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเองเท่าไหร่เพราะว่าข้อที่1พวกนี้มันจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้
0: ค่ะ
2: แล้วก็ข้อที่2คือแรงดันเท่าไหร่ล่ะ
0: ต้องปรับแรงดัน
2: ใช่แล้วก็พอใช้ไปใช้มาเนี่ยใช้แล้วเอฟเฟคทีฟไหมอีก
0: คือได้ผลไหม
2: ได้ผลไหมคือหมอต้องมาดูอีกหรือว่าใช้แล้วมีภาวะแทรกซ้อนไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในวิธีซีแพดอย่างเดียว
0: อ
2: ันนี้หมอต้องมาประเมินแล้วว่าคนนี้เขาตันตรงไหน
0: ไม่ใช่ดันเราแล้วบอกว่าเธอฉันไปซื้อเครื่องนี้มามั่งดีกว่าไม่ได้ต้องมาให้คุณหมอประเมินดีกว่า
2: จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนำ
0: ไม่แนะนำ
2: เหมือนออฟเลเบลอะไรเงี้ย
0: เหมือนกับไปซื้อแบบซื้อมาเองแบบหลังร้านอะไรเงี้ยไม่ได
2: ้คนมาตรวจดันมากไปดันน้อยไปอะไรเง
3: ี้
2: ยค่ะ
3: มีคำถามครับเพื่อนถามเยอะมากเราสามารถเดี๋ยวนี้มีบริษัทหลายบริษัทที่ทำเองที่บ้านสลีปเทสทดสอบการนอนกลนที่บ้านได้
0: ไปที่บ้าน
3: อย่างเงี้ยแตกต่างกับมาทำที่โรงพยาบาลไหมครับ
2: จริงๆการตรวจการนอนหลับมีหลายแบบถ้าตรวจในโรงพยาบาลเนี่ยมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างเยอะมันจะมีอย่างน้อย7ชนิดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการตรวจที่บ้านต้องไปดูว่าเขามอนิเตอร์ตัวไหนบ้างถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดครบนู้นนั่นนี้เนี่ยก็พอได้เรียกได้ว่าพอได้แต่ว่าบางคนที่ใช้สิทธิ์ราชการเนี่ยค่ะบางทีเขาจะต้องฟิกว่าถ้าเราจะเบิกเครื่อง CPAP ต่ออาจจะต้องทำในสถานที่ที่เป็นโรงพยาบาลรัฐสมมุติว่าเราไปทำที่เอกชนหรือที่บ้านเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่ให้
0: ไม่ครอบคลุม
2: อันนี้เป็นต้นนะต้องดูพวกสิทธิ์การเบิกอะไรอย่างนี้ด้วย
0: แต่โรงพยาบาลก็คือรออาจารย
1: ์รอคิวยาว
0: ประมาณ8ปี
1: ไม่ใช่ของอาจารย์หมอกิมนี่คิวปีหน้าเต็มแล้ว
0: นานไหมคะ
2: แล้วแต่ที
0: ่แล้วแต่ที่
2: เรามาก็ค่อนข้างที่จะนอน
0: เพราะคนไทยเยอะเพราะนั้นแต่ต้องเข้าใจ
1: เรามีปัญหาเรื่องการนอนเยอะ
0: หนึ่งคือทุกคนมีปัญหาเรื่องการนอนทุกคนก็อยากจะเข้ามาที่ดีที่สุดแล้วก็เบิกได้ราคามิตรภาพที่สุดเนาะเพราะอาจารย์ก็ทำงานหนัก
2: เพราะว่าเรื่องกฎเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าแต่ก่อนคนจะบอกเอ้ยเห็นไรเล่นเป็นทุกบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วพอเป็นหนักๆเนี่ยออกซิเจนมันตกออกซิเจนมันตกเสร็จเนี่ยถ้าตัวหยุดหายใจเยอะๆมันจะส่งผลต่ออัตราตายในอนาคตเลยแล้วก็สมองเนี้ยแทนที่จะได้ออกซิเจนดีๆถ้ามันขาดออกซิเจนไปนานๆๆเข้าหรือว่าเป็นหนักๆเข้าก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะอัมพาตได้เลยหัวใจก็เหมือนกันหัวใจเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆคือพอออกซิเจนมันตกเสร็จหัวใจมันจะทำงานหนักขึ้นมันก็จะเป็นไงเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะโตวายความดันขึ้นหรือว่าเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้เลย
0: คือมันจะไปกระทบระบบอื่น
2: ระบบอื่นเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นเล่นที่ออกซิเจนมันก็ทั่วไปหมด
0: ดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับ
2: ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
0: อาจารย์กิ๊บถามอีกนิดนึงอย่างนาฬิกาที่เราใส่กันเนี่ยมันจะมีการจับการนอนหลับอาจารย์นาฬิกาพวกสปอร์ตอย่างเงี้ยหลับลึกหลับผิวหลับตื่นมีเป็นหลายเลเวลมากอันนี้เขาจับจากอะไรคะอาจารย
2: ์อันนี้บอกได้ยากว่านาฬิกาที่เขาโฆษณาว่าจับเนี่ยมันจับได้จริงไห
0: ม
2: มันมีบางยี่ห้อเหมือนกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำสลิปเทสต้องมาติดมอนิเตอร์เยอะๆเยอะๆเนี่ยสมัยนี้ปัจจุบัน
0: อ
2: ะคล้ายๆนาฬิกาก็
0: ม
2: ีแต่ว่าเขายังไม่รองรับมาก
0: แบบ
2: ว่าเป็นมาตรฐานแต่ว่ามันพออ่านได้คร่าวๆเลยนะมันอ่านคล้ายๆเหมือนที่เราไปติดอย่างเงี้ยเลยนะเป็นแค่แบบใส่ข้อมือคล้ายๆนาฬิกาเลย
0: ม
2: ันอ่านได้หมดเลยมันอ่านมีหยุดหายใจเท่าไหร่เงี้ยค่ะออกซิเจนเท่าไหร่
1: หลับลึกไหมอะไรไหม
2: ใช่มันจะอ่านแบบได้ใกล้เคียงเลยปัจจุบันเนี้ยวิวัฒนาการมันก็ไปแต่ว่านาฬิกาที่เขาขายทั่วไปเนี่ยอันนี้ต้องมาดู
0: นาฬิกาออกกำลังอย่างเงี้ยมันก็จะ
2: ต้องมาดูแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อเขามีเอามาทำวิจัยไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ยังบอกฟันธงให้ไม่ได้ว่าตัวนั้นตัวนี้เท่าไหร่ใช่แต่ถ้าเอาตัวที่กิ๊บพูดให้ฟังว่ามันมี แบบเนี้ยมาอันนั้นค่อยพอได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: นะคะมาที่คำถามของคุณสุกัญญากันบ้างค่ะถามมาทางแฟนเพจรามาชาแนลนะคะบอกว่าอายุ55ปีสูง158หนัก104กิโลกรัมนะคะบอกว่าเป็นกระดูกสันหลังเสื่อม3ข้อหัวเข่าเสื่อม2ข้างเลยคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่ามีโรคประจำตัวหลายอย่างเลยเป็นทั้งเบาหวานความดันสูงหัวใจก็ทำบอลลูน2เส้นด้วยไม่อยากผ่าตัดมีวิธีอื่นรักษาได้บ้างไหมคะหมายถึงว่าทั้งกระดูกสันหลังเสื่อมและหัวเข่าเสื่อมด้วย
3: ครับถ้าอันแรกก่อนครับถ้าความกระดูกเสื่อมอย่างเงี้ยก่อนว่าเสื่อมมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเสื่อมมากก็เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดถ้าเสื่อมไม่ได้เยอะมากหลักการรักษาคือรักษาเรื่องการปวด
1: ค
3: ือบางทีอย่างเราไปฟรีเอ็กซ์เรย์อาจจะมีกระดูกเสื่อมบ้างเหมือนกันถึงแม้จะยืนไม่เยอะมากน
1: ะ
3: ครับแต่ว่าก็รักษาเรื่องการปวดทำกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางตัวให้แข็งแรงขึ้นอันนี้ก็ช่วยเรื่องการปวดหลังได้นะครับส่วนจริงๆแล้วการรักษาที่ที่สุดอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องน้ำหนักตัวที่เยอะ
1: อันนี้ก็คือ104กิโลกรัม
3: น้ำหนักตัวที่เยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้กระดูกเสื่อมได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าถ้าน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยเราจะก้มอยู่แล้ว
2: รับน้ำหนัก
3: ใช่เพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่หน้าท้องของเราน ะครับพอหน้าท้องเยอะเราก้มไหลเยอะอย่างเงี้ยครับก็ทำให้มันมีแรงไปทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบได้มากขึ้น
1: ไปกดทับเหรอคะอาจารย์
3: ไปกดเส้นไปกดกระดูกให้มันทับกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำเรื่องลดน้ำหนักก่อนนะครับหรือจริงแล้วเนี่ยตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยครับตัวน้ำหนักเองก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้มากเหมือนกัน อย่าลืมว่าน้ำหนักของข้อเท้าหรือข่าอย่างเงี้ยเรายืนด้วยขาสองข้างของเราแต่น้ำหนักตรงนี้รับทั้งตัวของเราอยู
1: ่
3: นะครับเพราะฉะนั้นการแก้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับคือการลดน้ำหนักอันดับแรกก็จะช่วยเรื่องทุกอย่างได้ไประดับหนึ่งนะครับทีนี้ต้องมาดูแล้วแหละว่าความรุนแรงที่เป็นอยู่นั้นเนี่ยเข่าเสื่อมปวดเข่าปวดหลังมากน้อยขนาดไหนรักษาด้วยวิธีการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายวิธีที่จะช่วยเรื่องการปวดตรงนี้ได
1: ้
3: นะครับแต่ยังก็ตามการทำให้ทุกอย่างแข็งแรงขึ้นน่
1: ะ
3: คือสำคัญสุดถ้าปวดเข่าก็ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหนูเขาให้แข็งแรง
1: ค
3: ืออย่างน้อยถ้ามันแข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้มาช่วยลดน้ำหนักที่ท่านปวดเข่า
1: เราต้องไปยืนลดน้ำหนักก่อนเน
2: า
1: ะ
2: สำคัญที่สุด
1: ค่ะ
3: แต่นี้แต่ถ้าเท่าที่ฟังมาก็มีโรคหัวใจอยู่ด้วย
1: ใช่ไปทำบอลลูนมาแล้ว
3: การออกกำลังกายก็ต้องมีหมอเป็นที่ปรึกษาด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
3: คือจริงถ้าประมาณอย่างเงี้ยค่ะแนะนำให้มาเริ่มออกกำลังกายที่โรงพยาบาลก่อนมาที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้คืออย่างที่รามาก็มีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจนะครับซึ่งคุณหมอก็จะประเมินดูแล้วก็
0: สำหรับผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดบอลลูนหรืออะไร
3: ใช่ครับก็คือสามารถมาดูแล้วระหว่างออกกำลังกายเนี่ยคุณหมอจะแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ว่าด้วยน้ำหนักตัวเท่านี
1: ้
3: ร่วมกับโรคหัวใจแบบนี้โรคประจำตัวประมาณแบบนี้เนี่ยออกกำลังกายอันไหนดีนะครับหรือจริงเป็นเบาหวานด้วยไม่แน่ใจว่ามีการฉีดยาเบาหวานหรือเปล่าตรงนี้การฉีดยาเบาหวานก็ต้องมาพิจารณาเหมือนกันว่าออกกำลังกายท่าไหนถึงเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นต้องแนะนำว่ามาเจอหมอก่อนนะครับแล้วมาร่วมกันรักษาไปร่วมกันหลายๆอย่างนะครับเพื่อทำให้อาการทั้งปวดหลังกระดูกเสื่อมเนี้ยดีขึ้นด้วย
0: อันนี้แหละคือเวชศาสตร์ฟื้นฟูเลยสมมติบอกว่ามาได้โดยตรงเลยดีไซน์การออกกำลังกายที่เหมาะสม
3: ใช่
0: คุณกนกจันยังคงอยู่ที่อาจารย์เบิร์ตวันนี้เรื่องของกระดูกนะคะและข้อเนี่ยมาแรงมากเลยอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก52สูง163บอกกระดูกทับเส้นใส่เหล็กมาไม่ถึงเดือนทีนี้อยากทราบการปฏิบัติตัวหลังจากผ่าตัดว่าควรนอนท่าไหนไม่ให้กระทบกับเหล็กอยากทราบว่าระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อเนี่ยจะประสานกันจริงๆเนี่ยเท่าไหร่คะอาจารย
3: ์ครับจริงๆควรนอนท่าไหนเนี่ยนอนท่าที่สบายนะครับ
0: ไม่เกี่ยวกับทับชั้นนอนทับเหล็กอย่าง
3: น
0: ี้เกี่ยว
3: ไหมจริงๆคือนอนท่าที่สบายดีที่สุดครับคือแต่ว่าถ้าสมมตินอนคว่ำอย
1: ่
3: างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ค่อย
0: หลังแอน
3: ใช่คือหลังเยอะอย่างเงี้ยครับจริงๆก็คือนอนตัวนอนหงายก็ได้หรือนอนนอน
0: ตะแค
3: งก็ได้นะครับคือจริงๆนอนท่าที่สบายแหละดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ ระยะเวลาที่เหล็กกับเนื้อประสานกันนานไหมอันนี้เหมือนเดิมตอบค่อนข้างยากโดยแต่โดยมากคือประมาณหลัง1เดือนไปแล้วก็เริ่มประสานกันแล้วนะครับก็ถ้าเริ่มประสานกันแล้วอาการปวดจากเจ็บแผลเนี่ยอาการเจ็บจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะไปนะครับก็ต้องดูก่อนว่าผ่าตัดยาวขนาดไหนกระดูกสันหลังที่ตรงนี้ครับบางทีกระดูกแค่2ข้อตัดเล็กๆอันนี้ใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็หายเจ็บแล้วแต่ถ้าเกิดผ่ากันแบบโอ้โหหลายข้อมากๆอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลานาน
0: แล้วแต่อาการแล้วก็แล้วแต่จำนวนข้อหรือแผลใหญ่เล็กแค่ไหนด้วย
3: ค
0: ุณกนกจันทร์ก็หายเร็วๆนอนท่าที่สบายตัวที่สุด
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ให้อาจารย์กิ๊บนั่งสวยๆไปก่อนนะคะมีคำถามนะคะบอกว่าแล้วถ้าชาที่บริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางมันบ่งบอกถึงอะไรได้บ้างคะ
3: เหมือนตะกี้นี้เลยครับ
0: เหมือนหมอดูแล้วเริ่มดูนิ้วอันนี้ไม่ได้ดูลายมือนะดูนิ้ว
3: ก็คือดูก่อนว่าเป็นมือไหนถ้าเป็น2มือต้องดูเลยว่าเป็นปลายเท้าด้วยหรือเปล่านะครับถ้าเป็นแค่ที่มืออย่างเดียวและเป็นแค่เอาเป็นว่าถ้าเป็นโรคของคนคำถามมาจากกังวลว่าเป็นโรคของเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปลายมือปลายเท้าอย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเส้นประสาททั่วตัวมีการอักเสบอันเนี้ยมีความรุนแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแค่ชาปลายมือและเป็นแค่ข้างเดียวก็อาจจะเป็นโพรงอุ้งมือที่เส้นประสาทที่ข้อมือเนี่ยถูกกดทับนะครับรุนแรงไหมต้องดูก่อนว่ามีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่ามีชาอ่อนแรงมีไหมอย่างเช่นหยิบจับของหยิบจับได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับถ้าเริ่มมีอาการหยิบจับของไม่ได้อันนี้รุนแรงต้องผ่าตัดนะครับแล้วถ้าเกิดกลับไปเลือกถ้ามีแค่ชาอย่างเดียวต้องดูก่อนว่าชาเป็นบางครั้งคราวแค่บางท่าหรือชาตลอดเวลา
0: อันนี้ก็มีรายละเอียดที่ต้องสังเกต
3: ใช่ครับถ้าชาตลอดเวลาแน่นอนมันต้องรุนแรงมากกว่าชาแ
0: บบ
3: บางครั้งบางคราวหรือเฉพาะท่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูก่อนว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่โดยมากที่เห็นบ่อยๆก็คือเส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับนี่แหละ
0: กลับไปนอนท่านี้อีกแล้วกลัวถูกกดทับอาจารย์กิ๊บนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์กิ๊บนะคะโสตศาสตร์หรือจะเป็นเรื่องของเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากอาจารย์เบิร์ต
1: ค่ะขอบคุณอาจารย์หมอที่น่ารักของเราทั้งสองท่านนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าหลายคนนะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแน่เลยหยุด3วันนะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วพบกับรายการรัดคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17:00 น. ถึง 18:00 น. วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก Easy Busy นะคะและวรินดาโคเซตค่ะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะงงชะงง
2: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
2: หน
1: ู
2: ดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เฮ้
1: ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอ

0: อากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ึงเวลาวาดรูปแล้วครับ
1: สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้องๆทั้งบ้านครับตอนนี้ถึงเวลาที่น้องๆจะต้องรีบวิ่งไปเอากระดาษกับอุปกรณ์วาดรูปเพื่อมาสนุกกับการวาดรูปในรายการอนุบาล
2: แชร์เสม
1: อรายการนี้ครับไม่ใช่เป็นรายการศิลปะสอนวาดรูปแต่ว่าเป็นรายการที่จะท้าทายความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆว่าจะวาดรูปต่อเติมจากเส้นที่เรามีให้กลายเป็นรูปอะไรนะครับแน่นอนครับทุกวันเราเจอกันเราจะพบกับภาพปริศนาซึ่งวันนี้เป็นแบบนี้ครับดูนะครับเป็นรูปเหมือนกับก้นหอยนะครับเป็นรูปที่วนเข้ามานะครับในลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับ2ที่ด้วยกันให้เวลานะครับ1 2 3นะครับเอาละน้องๆทางบ้านตอนนี้ใช้เวลาคิดว่าจะวาดรูปเป็นรูปอะไรดีนะครับแล้วก็น้องๆที่นี่เราอนุบาลชานสมรมองรูปแล้วพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไปประจำที่ประจำที่น้องทามสุดหล่อนะฮะใส่แว่นดำด้วยนะครับใช้สีนะครับสีช็อคลากลงไปเลยโดยไม่ใช้ดินสอร่างก่อนนะครับแบบนี้ครับจะทำให้การวาดรูปเร็วขึ้นนะครับการวาดรูปต้องมั่นใจนะครับเด็กๆ

0: เอาแล้วนะครับพี่เซฟจะนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาหมดเวลาวางอุปกรณ์ได้ครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทางบ้านเสร็จกันหรือยังครับถ้ายังวาดไม่เสร็จพี่เซฟให้วาดต่อได้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้เราต้องมาคุยกับน้องๆที่นี่แล้วล่ะว่าเขาวาดรูปอะไรแล้วก็เรื่องราวเป็นยังไงนะครับมาดูการจากคนแรกนี่คือผลงานของน้องยินดีนะครับน้องยินดีครับรูปนี้ตั้งชื่อว่าอะไรครับ
1: เขาวงกฎบ้านผีสิง
0: เขาวงกฎบ้านผีสิงนะครับ
1: มีคนอยู่ตรงนี้แล้วคนบอกว่าบ้านผีสิงเจอบ้านผีสิงอ่ะแล้วทีนี้จะมีรูปหน้ายิ้มอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีต้นข้าวโพด
0: ครับ
1: ผู้ชายเขาก็คือโจรเขาจะมาขโมยทอง
0: โอ้แต่โอ้เรื่องยาวมากเลย
1: แต่มันมีที่กั้นไว
0: ้ปรบมือให้น้องยินดีหน่อยต่อมานะครับต่อมาเรามาดูน้องคนที่2กันนะครับนี่คือผลงานของน้องทามนะครับน้องทามชื่อภาพนี้ชื่ออะไรลูก
2: มาร์คไรเดอร์สู้กับสัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์โอ้อะไรนะมาร์คไรเดอร์สู้กับ
2: สัตว์ประหลาดช็อกเกอร
0: ์สัตว์ประหลาดช็อกเกอร์นะครับ
2: ตอนแรกมี1เข้ามาจากตรงนี้กระโดดมาตรงนี้เจ้าหัวหน้าแล้วก็วิ่งแล้วก็กระโดดมาตรงนี้แล้วก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็กระโดดเข้ามาเจอช็อกเกอร์ตัวนี
0: ้
2: แล้วก็ต่อสู้กันจนไม่อยู่สักทีแล้วต่อไปมดเอกก็มาแล้วก็มดเอกเข้าประตูทางนี้แล้วก็มาตรงนี้วิ่งมาตรงนี้เลยแล้วก็เจอสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ใต้ทาง
0: โอ้โหเอาไหนแปลงร่างให้ดูหน่อยเก่งมากเอาละนี่คือผลงานของน้องทามนะครับโอ้การต่อสู้กันสนุกมากเลยปบมือคราวนี้เรามาดูผลงานของน้องคนที่3บ้างนะครับนั่นก็คือน้องพันธ์นั่นเองนะครับน้องพันธ์นี่รูปของน้องพันธ์เป็นแบบนี้นะครับไหนบอกชื่อรูปหน่อยครับว่ารูปนี้ชื่ออะไรครับ
3: ภาษาแสนสวยค่ะ
0: ปราสาทแสนสวยนะครับนี่ไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
3: มีประตูค่ะ
0: ค่ะ
3: เจ้าหญิงเดินขึ้นไปดูตรงนี้ค่ะดูวิวดูนกค่ะ
0: จากเส้นที่มีให้น้องพันธ์มองเห็นเป็นส่วนอะไรของปราสาทครับส่วนไหนครับ
3: กระจกค่ะ
0: มองเห็นเป็นกระจกนะครับจากเส้นนี้นะครับพี่เซฟเห็นมีเจ้าหญิงอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะครับทำไมเจ้าหญิงต้องไปอยู่บนนี้ล่ะน้องพันธ์ทำไมนะ
4: หนูจะบอกว่ามีนิทานอยู่ตรง2ตัวนี้มีเทพให้กับยินแล้วเยอะถึงประตูพังเลย
0: มีศัตรูมาทางนี้ทำไงโอ้โหนี่คือทำอะไรครับทำอะไร
4: ถึงประตู
0: เดี๋ยวแป๊บนึงหลังจากถีบแล้วจะเต้นทำไมทหารถีบประตูแล้วต้องเต้นเรามาปรบมือให้กับผลงานของน้องพันธ์ก่อนดีกว่าเอาปรบมือหน่อยนะครับโอ้โหนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือผลงานของน้องอะไรคะ
5: เวกัสค่ะ
0: น้องเวกัสเดี๋ยวถามน้องเวกัสก่อนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
5: ไม่สบายค
0: ่
5: ะ
0: ไม่สบายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยน้องๆทั้งบ้านต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สบายเหมือนน้องเวกัสนะครับน้องเวกัสครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพอะไรครับ
6: แมวจ
0: ับ
6: หอยทาก
0: นะครับที่เห็นชัดๆเลยนะครับเห็นหอยทากอยู่2ตัวมองเห็นเส้นที่มีให้เป็นส่วนไหนของหอยทากครับ
6: ส่วนเปลือกหอยของหอยทากค
0: ่
6: ะ
0: โอ้มองจากเส้นที่เรามีให้เป็นส่วนเปลือกของหอยทากนะครับแล้วไหนแมวล่ะครับ

0: มันกำลังขูดเพื่อจะฉี่อยู่ถ้ามันมองไม่เห็นมันก็จะง่าค่ะ
1: เดี๋ยวตอนนี้นะใครเห็นแมวในภาพนี้บ้าง
2: เนี่ย
1: เห็นเหรอไหน
2: นี่หาง
1: นี่อะไรอ่ะ
2: แมว
1: นี่แมวเหรอ
2: หางแมว
1: ต้องให้น้องเวกัสอธิบายแล้วนี่ส่วนไหนของหางอะไรของแมวเนี่ย
0: แมวจะขูดแล้วก็ฉี่ตรงที่มันขูดค่ะมันกำลังหาอาหารแต่ปวดฉี่ค่ะ
1: น้องเวกัสบอกว่าแมวเนี่ยจะมาหาอาหารนะแต่เผอิญปวดฉี่ซะก่อนนะครับก็เลยกำลังจะฉี่เลยฉี่ในภาพนี้ไม่ได้นะมันอาจจะดูไม่ดีใช่ไหมเอาปบมือให้น้องเวกัสหน่อยเก่งมากเลยคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับอ้าวน้องต้นกล้าภาพนี้มีชื่อภาพว่าอะไรครับ
3: ไดโนเสาร์ครับ
1: ไดโนเสาร์นะครับไหนอธิบายหน่อยครับ
3: นี่คือลำตัวครับและนี่คือหลังคร
1: ับ นี่คือลำตัวนี่คือหลัง
3: ครับและนี่คือหัวนี่คือหาง
1: มองเป็นหัวกับตัวของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับไดโนเสาร์พันนี้พันอะไรครับ
3: ทีเล็กครับ
1: ทีเล็กรู้จักทีเล็กไหมครับไม่รู้จักหรอ
0: เป็นสัตว์ร้ายกินเนื้ออยู
1: ่กินเนื้ออยู่ตรงนี้คืออะไรครับ
3: คนกำลังโดนไดโนเสาร์กินครับก็เลยวิ่งหนีก่อน
1: อ๋อคนเดินมาพอดีอ้าวนี่คือผลงานของน้องต้นกล้านะครับผลงานจากลายเส้นที่วาดต่อเติมให้กลายเป็นไดโนเสาร์ครับเอาปรบมือให้หน่อยทุกคนปรบมือเร็วเป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆวันนี้นะครับจากเส้นที่เรามีให้สามารถต่อเติมให้กลายเป็นอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าวันนี้เด็กๆใช้ความคิดและจินตนาการได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองลากเส้นเป็นโจทย์ให้น้องๆวาดตามก็ได้นะครับคราวหน้าอย่าลืมนะครับเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพมาให้พร้อมมารอหน้าจอเลยนะครับมาพบกับเราในรายการอนุบาลชาญสมอง

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: คร
2: ับ
3: อ้
2: าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับ
2: ไม่มีใครหยิบไปไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้ง

0: ละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆพับเชอร์ล็อกโฮมส์ครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมส์จะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
1: ช่วงไอเดียสอนศิลป
0: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมส์กันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมส์นะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมส์กันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมส์ก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมส์กันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมส์แล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

0: ก็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึง
1: เอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆ อาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมก่อนนะครับเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับ
0: เราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อย
1: อันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับเราก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับ
0: แล้วแต่น้องๆหรือว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆแล้วกัน
1: หลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอาเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างตรงนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงสีตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกลางนะครับแล้วก็เฉียงๆเข้ามาตรงขอบๆนี้หน่อยนึงนะครับด้านนึงก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ

0: ครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิพาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่ชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

0: ทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186 191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ฉันรู้แล้วล่ะพวกเราต้องไม่มองดูนาฬิกานั่นเด็ดขาดไม่งั้นก็ต้องหลับไปหัวโนไปอยู่อย่างนี้ล่ะ
1: แล้วจะทำยังไงเล่าอ๋อฮะหลับตาไงแล้วก็อุดหูด้วยพวกเราจะได้มองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินแค่นี้ก็สะกดจิตพวกเราไม่ได้แล้ว
2: แฮะ
1: หลับตา
2: หลับตาอุดหู
1: หลับตาอุดหู
2: ย่า
0: โอ้ยเจ็บทำไม
3: อยู่ดีๆจะวิ่งไปชนกันเองทำไม
4: นี่ถ้าไม่รู้อะไรมาก่อนกระผมจะนึกว่าเขาสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย
1: เจ็บใจนักไอ้ตัวแสบคอยดูเถอะอย่าให้ถึงที่ฉันบ้างนะจะเอาให้น่วมเลยจัดให้กระเด็นเลย
5: กระเด็นเหรอก็ดีสิทำได้ก็ดียิ่งถ้าทำให้ฉันกระเด็นไปไกลไกลจากโลกนี้ให้หายไปจากโลกนี้หรือโลกไหนๆได้เลยก็ยิ่งดี
1: หมายความยังไงอยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นหรือไงกัน
5: ใช่แล้วล่ะ
1: อยากให้พวกเราซัดให้กระเด็นเขาหมายถึงเกมอะไรหรือเปล่า
2: อาจจะคล้ายๆมวยปล้ำ
5: ไม่ใช่ฉันหมายถึงซัดให้ฉันกระเด็นหายไปจริงๆไม่ต้องมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ทำได้ไหม
1: นี่เป็นแผนที่ทำให้เราสับสนหรือเปล่าอ่ะ
2: ใช่แล้วก็เก่งมากเลยนะนี่ฉันงงไปหมดแล้วนะเนี่ยจะเก่งซะแค่ไหนเชียวพวกเรามีก็ตั้ง3คนยังไงมันก็ต้องเจอช่องว่างจนได้เลยนะเอ้าลุย
5: ยังไม่เข็ดอีกเหร
1: อมาไม้เดิมฉันรู้ทันหมดแล้วทำอะไรฉันไม่ได้แล้วหน้าน
2: ี่ไงแค่นี้ก็ไม่มีทางอ่ะ
3: นั่นเขายืนรออะไรอยู่เนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่า
2: หรือว่ายืนถ่วงเวลาให้เรางั้นพวกเราเข้าไปกันเถอะ
1: ฉันเอง

0: ระวังไป
1: ยา
2: จัดการสิ
0: เฮ
1: ้
0: ย
1: พวกเราไปหยุดโอ้ยโอ้ยอะไรของนายอ่ะให้ไปหยุดทางโน้นไม่ใช่ฉัน
2: คงไม่ใช่3ต่อ1แล้วนะ2ต่อ2ต่างหากล่ะ
0: อ้าวพ่อทำไมกลายเป็นอย่างนี้ล่ะ
3: โ
1: อ้ยก็ไหนว่าอยากจะถูกซัดให้กระเด็นไงถ้าเธออยากเป็นฝ่ายแพ้ก็ไม่เห็นจำเป็นต้องสู้กับพวกเราเลยนี่แค่เปิดทางให้พวกเราผ่านไปจัดการกับปราดแห่งเงาแค่นี้ก็จบแล้ว
0: จังหวะนี้แหละ

0: เสียใจด้วยนะแต่ฉันคงทำให้ท่านปราดแห่งเงาผิดหวังไม่ได้หรอก
1: เธอโดนหลอกแล้วนะเชื่อฉันสิ
0: เธอจะไปรู้อะไรท่านปราดแห่งเงาเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันสำคัญในขณะที่ไม่มีใครสนใจฉันเลยดังนั้นไม่ว่ายังไงฉันก็ต้องทำหน้าที่ที่ท่านปราดแห่งเงามอบหมายไว้ให้สำเร็จถ้าหากพวกเธอมีพลังมากพอจนฉันรับมือไม่ไหวหรือสามารถจัดการให้ฉันหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆก็คงดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครอีกจะอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าก็คงไม่มีใครสนใจหรอก
2: ไม่มีใครสนใจอ่ะทำไมเจ้าคิดอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่ได้คิดแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งหากล่ะ
3: รีบไปเถอะแม่สายแล้วนะ
0: พ่อคะ
3: เย็นนี้พ่อกับแม่กลับดึกนะข้าวเย็นอยู่ในช่องแช่แข็งเอามาอุ่นไมโครเวฟกินแล้วกันนะลูก
0: ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตลอดฉันเลยพยายามทำทุกอย่างให้พ่อแม่สนใจพ่อคะแม่คะหนูได้ที่หนึ่งของห้องค่ะแต่ไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ทำให้พ่อกับแม่สนใจฉันได้เลยฉันพยายามทำทุกอย่างจนแทบจะลืมไปว่าฉันพยายามเพื่ออะไรในที่สุดก็เลิกคาดหวังว่าจะมีใครมาสนใจแล้วก็เก็บตัวอยู่คนเดียวมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งมีนกคู่แก่พูดได้ปรากฏตัวขึ้น
4: ฮะ
2: ไม่ใช่ข้า
0: ท่านปราดแห่งเงาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าฉันแล้วบอกกับฉันว่า
2: โฮโฮโฮโฮโฮคนมีพรสวรรค์อย่างเจ้าทำไมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ได้ล่ะ
0: พรสวรรค์เหรอ
2: โฮโฮโฮโฮโฮจงใช้พรสวรรค์ของเจ้าช่วยข้าเถิดเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยข้าได้โฮโฮโฮโฮโฮ
0: เป็นครั้งแรกในชีวิต

0: ีคนมองเห็นคุณค่าในตัวของฉันฉันเลยตกลงรับพลังผู้กล้าและกลายมาเป็นผู้กล้าแห่งรูทแลนด์แบบนี้ยังไงล่ะพวกเธอคงไม่เข้าใจหรอก
1: ทำไมจะไม่เข้าใจล่ะฉันเองจากที่เคยเป็นผู้กล้าแห่งโนแลนด์พอกลับไปที่โลกมนุษย์กลับไม่มีใครสนใจตอนนั้นน่ะฉันก็รู้สึกเหมือนกันว่าตัวเองอาจไม่มีค่าจริงๆแต่เธอรู้ไหมใครจะมองเรายังไงก็ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามองตัวเองหรอกถ้าเรายังมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วคนอื่นจะเห็นค่าของเราได้ยังไงอ่ะ
0: ดีใจกับนายด้วยก็แล้วกันแต่สำหรับฉันทางเดียวที่จะพิสูจน์คุณค่าของตัวเองได้ก็คือกำจัดพวกนายทุกคน
2: โอ๊ยพวกนายวิ่งกันระวังหน่อยสิดี
3: ฮะ
0: น่าผิดหวังจริงๆถ้าพวกกล้าทั้งสามทำให้ฉันหายไปจากโลกนี้ไม่ได้งั้นฉันจะเป็นคนทำให้พวกนายหายไปเองแล้วกัน
2: เฮ้ยมันดูมันขยับนี่
0: จงค่อยๆขาดใจตายไปเถอะนะ
4: ไม่นะ
2: คอยยังชั่วอ้าวหายใจทางปากก็ได้นี่โถ่เอ้ยพวกเรา
4: แค่อุจมูกไม่ทำให้เราขาดอากาศหรอก
0: เลยว่าจะให้พวกนายขาดใจตายเพราะขาดอากาศล่ะ
2: เดี๋ยว
4: โอ้โห

0: my goodness!
1: ถ้าไม่ใช่สถานการณ์แบบนี้ฉันก็คงหาด้วยอยู่หรอกนะแต่นี่มันเรื่องคอขาดบาดตายนะพวกนาย
2: ฉันให้โอกาสอยากพูดอะไรก็ว่ามาก่อนที่จะให้พวกเธอที่เหลือทั้งหมดมีจุดจบเหมือนกับผู้กล้านี
3: ่ชะอุ้ยชะขำไม่ออกจริงๆแล้วครับทุกท่าน
4: เห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าผู้กล้าทั้ง3คนเนี่ยต้องให้ร่วมมือกันเต็มที่แล้วก็ยังไม่ใช่คู่มือของเธอ
1: เอ้าไงไปยอมแพ้เอาดื้อๆซะอย่างนั้นล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: แล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่าอีกเหรอ
2: เฮ้ยใช่บอกตามตรงฉันเองก็ไม่อยากเชื่อหรอกนะว่าจะมีใครรับมือผู้กล้าที่แท้จริง3คนพร้อมๆกันได
5: ้สุดยอดอ่ะ
2: ถึงตอนนี้ฉันยอมแพ้เลยเธอยังจะพูดอีกเหรอว่าตัวเองไร้ค่าขอบอกเลยนะว่าเธอเจ๋งสุดๆไปเลย
6: พูดจริงๆเหรอ
4: จริงสิเธอทำให้ผู้กล้า3คนแพ้ไม่เป็นท่าแบบนี้ก็ยังไม่เชื่อในตัวเองอีกเหรอ
7: โหยคนเราอะไรมันจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองได้ขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวนะนึกออกแล้วว่าเคยเจอเธอที่ไหนที่ตอนงานมอบรางวัลนักเรียนดีเด่นไงเธอได้คะแนนสูงสุดในชั้นเรียนเลยนะโอ้ยตอนนั้นฉันยังอิจฉาเธอจะแย่
6: อิจฉาอิจฉาคนอย่างฉันจริงๆเหรอ
2: ไม่มีใครที่ไร้ค่าหรอกต้องมีใครสักคนแหละที่ชื่นชมเธออยู่ใน

0: แค่เธอไม่รู้เท่านั้นเอง
1: อ้าวทำไมมานอนตรงนี้ล่ะลูกเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอก
2: เอ
1: ๊ะ
2: ฮะว้าวไม่เสียแรงที่พ่อกับแม่ทำงานหนักเพื่อหนูเก่งจริงๆเลยจ้ะดาวดวงน้อยของแม
0: เธอชื่ออะไรเหรอ
3: ฉันชื่อดาว

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มทำกล่องใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านะครับนี่พี่โจวาดเขาเป็นรูปอาหารที่ดูน่ากินน่ากินก่อนนะครับวาดส่วนของเส้นโค้งเป็นคลื่นๆแบบนี้

ครับขนมปังที่มีรูตรงกลางนั่นก็คือโดนัทนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ว่าเป็นส่วนของเส้นโค้งโค้งไปโค้งมาเอาไว้กินตอนเช้าไข่ดาวง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือมิโซใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่เป็นเหมือนกับไปละลายผสมกันอยู่บนภาพนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเทคนิคนี้ก็คือสีมันก็จะไปผสมกันแล้วก็จะเป็นแบบสีวุ้งๆนิดนึงนะครับคราวนี้มาดูที่สีของไข่ดาวกันบ้างไข่ดาวจริงๆจะเป็นสีขาวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มลวดลายกันไปนิดหน่อยนะครับในการแตะสีเหลืองระบายตรงขอบๆแล้วก็ใช้น้ำเกลี่ยๆนะครับบางทีบางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบๆของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอถ้าสังเกตดีๆพี่โตจะใช้ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบๆนิดนึงตอนนี้โดนัทของเราเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ยจะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวขอใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนครับด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับผมก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยร่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้

0: นะครับแล้วก็น้ำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ดน้องเต็มน้องตี้ตี่นะครับน่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาพี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ใช้กระดาษลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น

0: ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ชื่อพี่ข้าวตูนะคะวันนี้พี่ข้าวตูจะพาเด็กๆไปประดิษฐ์ของเล่นสนุกๆกันหาง่ายง่ายค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่น้องๆทำตามที่พี่ข้าวตูบอกรับรองเลยว่าสนุกชัวร์ถึงจะเป็นข้าเด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์และจิ๋วซ่าคนแรกที่จะมาร่วมประดิษฐ์ของเล่นกับเรานั่นก็คือน้องประวันนายแนะนำตัวหน่อยสิครับชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อนาดนครับ
0: ชื่อนาดน
2: ชื่อเล่นชื่อปาวานค่ะ
0: ปาวานอยู่ชั้นอะไรละครับอนุบาลอะไรครับ
2: 3ค่ะ
0: อนุบาล3ตอนนี้กี่ขวบ
2: ค่ะครับ
0: น้องปาวานนะคะเห็นตัวจิ๋วๆแค่นี้ทำอะไรมาบ้างนะไป
2: เดินแบบ
0: ถ่ายโฆษณาใช่ป่ะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยน้องปาวานไหนลองแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิคะ
2: My name is Madam Visit and my nickname isปาวานอันนั้นสุดใจไซเอนเทส
0: โอ้เมื่อกี้แปลว่าอะไรครับไหนแปลให้ฟังหน่อย
2: ผมชื่อเด็กชายนะโดดมีสิทธิพันธ์ชื่อเล่นชื่อปาวานชอบเรียนวิทยาศาสตร
0: ์อ้าน่ารักมากเลยค่ะปาวานตอนนี้พร้อมจะไปประดิษฐ์ของเล่นกับพี่ข้าวตูหรือยังครับ
2: ครับ
0: พร้อมแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเลยค่ะสำหรับงานประดิษฐ์ชิ้นแรกนั่นก็คือกระปุกออมสินอุดอุดอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: กระดาษสี
0: ลูกปัด
2: กาว
0: ลูกตาปลอม
2: กระดาษ
0: กันไกล
2: อุปกรณ์พร้อมแล้วครับ
0: เราไปประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้เรารู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะประวานพร้อมจะทำได้ยังเอ่ยเราจะทำแบบนี้นี่ปะวานนี่พี่หมูแบบนี้นะคะเริ่มแรกเราก็ต้องมีขวดอันนี้มาก่อนใช่ไหมแล้วเราจะเริ่มทำอะไรก่อนดีทำหูก่อน
2: หู
0: ทำหูงี้โอเคปะวานเอาสีอะไรดี
2: ชมพู
0: สีชมพูครับผมนี่สีชมพูเดี๋ยวพี่ตัวจะตัดเป็นหูนะคะตัดเป็นหูแบบนี้นี่ตามแบบแบบนี้เลยคราวนี้ใช้กรรไกรพี่ปะวานปะวานดูพี่ปักเป้ามาพี่ปักเป้ามา
2: เขาไม่เห็นมีเลย
0: จริงเหรอมาบอกว่ากรรไกรเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะแต่มันบาดขั้นตอนแรกเรามาทำหูทั้งสองข้างกันก่อนเริ่มจากการวาดหูด้วยปากกาหรือว่าดินสอเสร็จแล้วก็ค่อยๆตัดนะคะเพราะกรรไกรเนี่ยคมมากๆเลย

0: ภูของพี่หมูจะมี2สีมีสีชมพูกับสีขาวติดหูทั้ง2สีด้วยกาวให้เรียบร้อยง่ายๆแค่นี้ก็ได้หูแล้ว2ข้างขั้นตอนต่อไปเราจะต้องตัดกระดาษเพื่อทำเป็นลำตัวของพี่หมูกันโดยรับกระดาษสีชมพูมาวัดความยาวของขวดน้ำกันค่ะหลังจากนั้นเราก็พับตามแนวไปเลยแล้วก็ตัดกระดาษตามแนวที่เราพับไว้แล้วก็จะได้กระดาษสีชมพูรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ส่วนนี้นี่แหละค่ะที่เราจะไปทำเป็นลำตัวของหมูหลังจากนั้นเราจะกำหนดตำแหน่งของรูหยอดเหรียญโดยนำกระดาษที่ตัดเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้แหละมาพับครึ่งแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมยาวๆตัดตามแนวที่วาดไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดหูด้วยกาวพอติดหูเรียบร้อยแล้วมาถึงตรงนี้น้องๆต้องคว่ำกระดาษลงโดยเอาส่วนที่มีหูสีชมพูเนี่ยอยู่ด้านบนของตัวขวดน้ำเพราะว่าเราจะพับหูสีขาวขึ้นมาแบบนี้ละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเจาะขวดน้ำด้วยมีดคัตเตอร์ขั้นตอนนี้นะคะน้องๆห้ามทำเองเด็ดขาดเลยคงต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าคัตเตอร์เนี่ยคมมากๆนิ้วขาดได้เลยนะถือว่าเป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะฉะนั้นพี่ข้าวตูขอย้ำเลยนะคะว่าห้ามทำเองเด็ดขาดเรายังขาดอะไรครับดูจากตัวนู้นยังขาดอะไรอยู
1: ่ขา
0: ขาขาจะต้องเป็นลูกปัดแบบนี้นี่พี่ตุ๊กเอาลูกปัดมาติดขาโอเคไหมเดี๋ยวเรามาจุดตำแหน่งขาก่อนนี่แล้วก็จุดสี่ด้านแบบนี้ประวันจ
1: ื๊อให้จะออกมาแล้วจ้ะ
0: จะออกมาแล้วเหรออ้าวประวันเอาลูกปัดไปติดเลยเอาลูกปัดไปแกะไว
1: ้มันทากาวก่อนนะ
0: ใช่ประวันทากาวก่อนเลย

0: คอ่ะประวันลูกปัดมาคนละอันนับ1ถึง10นะแต่เอาแบบช้าๆหน่อยนะโอเคไหมนี่อันนี
1: ้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคตอนนี้ก็ได้หมูหน้าตาแบบนี้แล้วประวันยังขาดอะไรอยู่ครับ
2: ตาค่ะ
0: ขาดตาพี่ตู้ขอตามาติดหน่อย
2: นิดนึงนะคะ
0: โอเคนิดนึงนะครับแล้วก็กดไว้สักนิดนึงเดี๋ยวนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนดูซิยังขาดอะไรอยู่อีกครับมีตาแล้วขาดอะไรครับขาดอะไรเอ่ย
3: จม
0: ูกโอเคประวันเดี๋ยวเอาเป็นปากกาเมจิกมาวาดดีไหมเอาสีอะไรดีครับชมพูดีไหม
2: ดี
0: อ่ะชมพูครับผมกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำนี่อ่ะเดี๋ยวลองหยอดสิประวันโอเคอ่ะหยอดอีกอย่างนี้นะคะเด็กๆ เขาก็จะรู้จักการออมเงินนะแล้วก็ยังรู้จักที่จะใช้ขยะเนี่ยมารีไซเคิลเป็นของเล่นได้ด้วยกระปุกออมสินเป็นรูปหมูอุดๆแล้วน้องๆยังสามารถทำเป็นรูปสัตว์อื่นๆที่ชอบได้อย่างเช่นพี่แมวเหมียวหนวดยาวแบบนี้และตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาแล้ววันนี้เราทำกระปุกออมสินอุดๆจากขวดน้ำค่ะคุณหมอเดี๋ยวก่อนอื่นขอไปวัดพลังก่อนวัดมา
4: ลองดูสิ
0: มาดูซิวันนี้การวัดพลังของเรา1 2 3หมุน

0: ขอรับนิดเดียวอ่ะไหนรับ
1: ดูซิมีกี่ดาวเอ่ยโอ้โหมาน
0: ี่
1: มาเต็มเลย
0: มีกี่ดวงครับ
1: ติดให้ด้วยหน่อยนึงเอาติดซะก่อนอึ๊บคือที่อธิบายเนี่ยจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าจุดสังเกตที่น่าเห็นการฝึกการอดทนรอคอยคือลูกอันนี้ที่เห็นว่าพอใช้กาวในการติดเนี่ยก็จะต้องใช้ความอดทนเหมือนก
0: ัน
1: นะ
0: ต้องนับ1ถึง10ใช่ไหมประวานก่อนมันจะติดใช่ไหมครับ
1: ใช่กว่ามันจะติดเรียบร้อยจนออกมาตั้งได้เพราะฉะนั้นได้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ทั้งในแง่ของทักษะทางด้านสังคมลดโลกร้อนไปได้ด้วย
0: ใช่ไหม
1: ใช่รีไซเคิลไปด้วยได้ทั้งในแง่ของการออกความคิดสร้างสรรค์การละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้ว เวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ก็เรียกว่าครบถ้วนเลย
0: ทั้ง4ด้านเลย
1: ครับกระปุกนี้เขาเรียกว่าอะไรประวัน
2: กระปุกออมสินค่ะ
1: เขาใช้เก็บอะไร
2: เงิน
1: โอเคคุณพ่อคุณแม่ฮะนอกจากจะใช้เก็บเงินได้เนี่ยมันมีอีกอันนึงที่สามารถทำได้เข้าตู้
0: คืออะไรคะคุณหมอ
1: ธนาคารแห่งความดีฮะหมอก็จะเขียนว่าประวันอดทนเก่งมากเลยนะเสร็จแล้วหมอก็พับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเรียกว่านอกจากจะใส่เงินได้นี่ยังใส่ธนาคารแห่งความดีได้ด้วยธนาคารแห่งความดียิ่งเต็มเร็วก็แสดงว่าความดีเยอะแยะมากมายเพราะคุณพ่อคุณแม่ใช้ได้ทั้งการฝึกหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆแบบประเภทที่รู้จักในการคุณค่าของเงินแล้วก็ใช้รีไซเคิลไปด้วยในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นธนาคารแห่งความดีได้ด้วยครับ
0: แปลว่าการเล่นของเด็กนี่มีผลในการกระตุ้นพัฒนาการของเขาอย่างมากแล้วพัฒนาการของเด็กนี่มีด้านไหนบ้างคะคุณหมอ
1: คือแบ่งง่ายๆเลยก็คือร่างกายสติปัญญาสังคมและก็อารมณ์แต่ถ้าในทางการแพทย์นี่ก็จะแบ่ง4ด้านเหมือนกันก็จะกลายเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีเรื่องของภาษาแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณอันนี้คือแบ่งในทางการแพทย์เองแต่ในเวลาที่เราพูดง่ายๆอย่างคุณพ่อคุณแม่เองกำลังเล่นกับลูกอยู่เราก็ดูหมวดง่ายๆเลยว่าทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรเขาได้มีโอกาสใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ไหม
0: มัดเล็กก็เป็นพวกนิ้วมือการหยิบจับของใช่ไหมครับ
1: หย
0: ิ
1: บจับขีดเขียนปั้นในแง่ของสังคมเองเนี่ยแม้กับพ่อแม่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสังคมนะ
0: เหมือนเขาได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆบ้าง
1: ใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญมากและทางด้านสติปัญญานี่ต้องถือว่าการเล่นนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสติปัญญาของเด็กเลยแล้วการเล่นทุกอย่างเลยแล้วก็การได้มีโอกาสจัดการกับอารมณ์ของตนเองแล้วสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ด้วยอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้ด้วยก็จะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อยู่ร่วมกันได้ทักษะทางด้านสังคมไปด้วยแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยครับ
0: ค่ะเหมือนกับเวลาที่เขาขีดเขียนแบบนี้ก็คือเหมือนเขาได้ฝึกเรื่องของอารมณ์ความเป็นคนใจเย็นอยู่นิ่งได้มากขึ้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: น้องประวันคุณหมอเดลยังน้องประวัน
2: ขอบคุณครับ
0: ฝากถึงน้องๆค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หากไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราง่ายๆเลยเพียงเข้าไปที่ www.youtube.com แล้วค้นหาคำว่า Mahidol Kids หลังจากนั้นก็กด Subscribe เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของรายการเราเลยค่ะน้องประวันกด Subscribe ที่ไหนนะคะ
2: Mahidol Kids
0: โอเคในส่วนครั้งหน้าเราจะไปประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะส่วนตอนต่อไปพี่ข้อตูจะชวนน้องๆมาทำจิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีมอุปกรณ์ก็มีไม้ไอศกรีมเทปใสสีเมจิกถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะเด็กๆเห็นพี่เข้าตูแบบนี้เนี่ยไม่ได้มาเสี่ยงเซมซีนะคะแต่พี่เข้าตูจะใช้นี่เจ้าไม้ไอติมนี่แหละไปประดิษฐ์เป็นของเล่นแต่จะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลย
2: ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
0: จิ๊กซอว์พัซเซิลจากไม้ไอศกรีม
2: อุปกรณ์จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
0: สีเมจิกหรือว่าสีที่น้องๆชอบค่ะ

0: โอ้มัดไอติม
1: เทพใสค่ะไหนพร้อมความรักใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปประดิษฐ์กันเลยไปเลยโอเคเราก็รู้จักอุปกรณ์กันไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะประวานมาเราจะใช้ไม้ไอติมทั้งหมดกี่อันครับผมนับสิ
0: 1 2 3 4 5 6
1: 7 8อันเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลกันโอเคคราวนี้พี่ตูจาติดให้อยู่ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปเราจะมาเริ่มทำจิ๊กซอว์พัซเซิลกันเลยค่ะเริ่มจากใช้ไม้ไอติมมาเรียงต่อกันก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอดีหลังจากนั้นใช้เทปใสยึดไว้ก่อนเพื่อที่จะได้วาดรูปด้านบนได้แล้วเวลาเราจะเล่นจิ๊กซอว์เราค่อยแกะเทปใสออกมาแล้วก็ลองต่อกันใหม่ก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววันนี้พี่ตูจะวาดแครอทเป็นรูปแบบนี้ค่ะเริ่มจากที่เขาต้องจะใช้สีเมจิกสีดำวาดโครงขึ้นมาก่อนเวลาเราวาดนะคะก็วาดให้โดนไม้ไอติมทุกไม้เลยเพราะเวลาเราไปต่อเป็นจิ๊กซอว์พัซเซิลเนี่ยเราจะได้หาส่วนประกอบชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นจะใช้สีเมจิกอย่างเดียวในการระบายด้วยสีส้มแล้วก็สีเขียวก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้พี่กระตูขอใช้เป็นสีน้ำแทนละกัน

0: วันเอาสีเมจิกสีอะไรดีครับ
1: เลือกมาเลย1สี
0: สีฟ้าสีฟ้าวาดเป็นอะไรดีครับ
2: โดเรมอน
0: โดเรมอน
2: สร้อยคอค่ะ
0: มีสร้อยคอแล้วก็มีโอเคมีกระเป๋าหน้าทองด้วยใช่ไหมอันนี้สำคัญกระเป๋าพิเศษต้องมีแขนด้วยโดเรมอนมีแขนกลมๆอึ๊บอีกข้างนึงอีกข้างนึงครับโชว์ให้ดูหน่อยประวันวาดเป็นคุณโดเรมอนได้แล้วอันนี้เหลืออะไรครับระบายสีไหม
2: คร
0: ับโดเรมอนสีอะไรครับ
2: สีฟ้า
0: สีฟ้า
2: ต้องวาดสีแดง

0: ร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะประวาน
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะแกะเทปใสออกอ่ะประวานช่วยแกะครับยากไหมครับวาดโดเรมอน
1: ไม่ครับ
0: ไม่ยากเลยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถให้เขาเนี่ยวาดรูปได้ตามจินตนาการของเขาเลยนะคะพอเขาได้ผลงานออกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจภูมิใจ
1: ลองต่อดูสิคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวมันจะต้องลองต่อแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะมีคนมาเล่นกับประวานด้วยนะคะระหว่างรอเพื่อนๆของประวานมาเดี๋ยวเราไปถามประโยชน์จากการประดิษฐ์กับคุณหมอเดียวกันดีกว่าค่ะก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือคุณหมอเดลผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาเป็นคนให้คะแนนว่างานประดิษฐ์ที่น้องๆทำในวันนี้เนี่ยจะได้ดาวไปกี่ดวงซึ่งดาวทั้ง4ดวงก็คือตัวแทนของพัฒนาการในวัยเด็กทั้ง4ด้านได้แก่การพัฒนาด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอเดลแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปถามถึงประโยชน์ของการประดิษฐ์วันนี้เดี๋ยวเรามาใช้วงล้อวัดพัฒนาการประวานอยากหมุนไหมครับอยากมาหมุนมาดูซิว่าการประดิษฐ์ของเราวันนี้จะได้ดาวพัฒนาการทั้งหมดกี่ดวงหมุนเลย

0: ้กี่ดาว
1: อ๋อวานได้3ดาว
2: เปิดนี่3ดาวเลย
1: อยากให้คุณหมออธิบายให้ฟังดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงได้พัฒนาการได้ทั้ง3ด้านนี้คะ
2: คือปกติพัฒนาการหลักๆมันจะมี4ด้านการละเล่นทุกอย่างเนี่ยจะได้เรื่องของสติปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เด็กได้มีโอกาสฝึกหัดแล้วก็ได้เล่นเนี่ยเขาก็จะได้เรื่องของสติปัญญาขณะเดียวกันถ้าเขาสามารถที่จะคุมอารมณ์ของเขาได้ด้วยกับการเล่นของเขาเนี่ยก็จะได้ในแง่ของอารมณ์ไปได้ด้วยส่วน

0: เห็นคุณหมอพกของเล่นมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถเสริมได้หลากหลายรูปแบบมากจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของสามเหลี่ยมหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นห้าเหลี่ยมหรือว่าแม้กระทั่งหกเหลี่ยมขนาดก็ยังต่างกันอีกนะแล้วขนาดที่ต่างสีก็ยังต่างกันด้วยเพราะเด็กสามารถที่จะใช้องค์ประกอบเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางนะเห็นไหมให้ได้กลายเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเป็นการเล่นกันหรือว่าจะใช้หมวดของสีก็ได้จะใช้หมวดของรูปทรงของเขาเองเนี่ยอย่างสีอันนี้เนี่ยก็เอามาเตรียมลองดูสิ
0: น้องประวันลองดูสิ
1: ลองดู
0: ลองเรียนให้ได้ลองเรียนให้ได้

0: โอเคเก่งมาก
1: เยี่ยมมากเลยเนี่ยฮะคือการละเล่นกันแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็จะได้เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยเป็นการต่อยอดเรื่องของสติปัญญา
2: วิธีทำก็ง่ายมากเพียงคุณพ่อคุณแม่ตัดกระดาษสีให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็นำเอาไม้ไอศกรีมเนี่ยมาทาสีให้เหมือนกระดาษต้นแบบ
1: ก็เล่นได้หลากหลายเล่นทั้งหมวดสีเล่นทั้งรูปร่างรูปทรงได้หมดเลยครับ
0: และเพื่อที่จะให้ได้ดาวครบทั้ง4ดวงอีกด้านนึงก็คือด้านของสังคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้น้องประวาเนี่ยไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเพื่อนของน้องประวาเลยค่ะเราก็มาอยู่กับน้องทีมแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องทีม
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณหมอด้วยค่ะน้องทีม
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กๆ
0: เดี๋ยวเราจะให้น้องประวันเอาอะไรมาด้วยคะประวันมาแบ่งน้องทีมใช่ไหม
3: แครอทมาคร
0: ับ แครอทไหนลองช่วยกันต่อสิคะเด็ก
1: ๆลองดูสิเป็นแครอทจริงไหม
0: นี่แครอทจริงไหม
3: เดี๋ยวค่ะให้ชิ้นไหนต่อชิ้นนี้เร็วจัง
0: เร็วจังเลยอ๋อปรบมือหน่อยเก่งมากเลย
1: ก็ตูจะสังเกตนะประวันชื่นชมด้วยนะเนี่ยชื่นชมน้องทีมบุญเร็วจังเลยเยี่ยมมากเลยอันนี้คือทักษะทางด้านสังคมที่จะเห็นเลยว่าทำให้รู้จักในการที่จะเอื้อเฟื้อในการเล่นกันคุณพ่อคุณแม่ก็จะสามารถฝึกในลักษณะอย่างนี้ไปได้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ให้เขาได้เริ่มที่จะเล่นกับเพื่อนๆใช่แปลว่าการเล่นกับเพื่อนของเขาเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ใช่ยังมีอีกหน
3: ึ่
1: ง
3: ที
1: ประวานลองช่วยน้องพิมพ์บุญอีกหนึ่งชิ้นครับ
0: ใช
3: ่ไหม
0: ประวานเอาตัวไหนดิ
1: เกือบละเกือบละ
0: เอาตัวนี้สิ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: ไหนชิ้นสุดท้ายยังคะ
1: เอิบ
0: ไหนชิ้นสุดท้ายทำไงดี
1: ด้านไหนเอ่ย
0: โอ้ยเก่งมากเลย
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมาก
0: เก่งมากเลยโอเคได้ไป2ตัวแล้วแล้วนี่มีอีกหนึ่งอันนี้เป็นโดเรมอนของน้องประวันแต่เดี๋ยวให้น้องพิมพ์บุญช่วยกันต่อนะโอเคไหมคะโอเคเดี๋ยวลองช่วยกันต่อนะ

0: ตั้งแต่ที่
1: ท้ายสุดเลยเยี่ยมมาก
0: โอเคปรบมือหน่อย
1: เป็นโดเรมอนจริงๆด้วย
0: เป็นโดเรมอนจริงๆนี่คุณหมอน่าจะมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็มีดาวสีฟ้าติดให้เมื่อเหลืองเขียวแดงแล้วสีฟ้าติดให้น้องพิมพ์บุญด้วยเก่งมากเลยลูกนะยาวใหญ่ๆเลย อันนี้คือทักษะทางด้านสังคมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะเห็นว่าของเล่นแบบง่ายๆแม้กระทั่งไม้ไอติมต่างๆเหล่านี้ที่มีสีสันอยู่เนี่ยสามารถฝึกได้ทั้งทักษะเรื่องกำเนื้อมัดเล็กแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของทักษะในด้านสติปัญญาแล้วก็รวมไปจนถึงทักษะทางด้านอารมณ์และก็สังคมด้วยสร้างการเรียนรู้ร่วมกันถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทำยังไงให้ลูกอดทนจะทำยังไงให้เขารู้จักในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันก็จะได้ประโยชน์มากมายได้เรียนรู้ศัพท์ด้วยได้เรียนรู้รูปร่างแล้วก็ได้เรียนรู้สีสันต่างๆนานามากมายครับ
0: โหเรียกว่าวันนี้ได้ประโยชน์ครบทุกด้านเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเดียวที่มาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกกับเด็กๆแล้วก็พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
1: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: ส่วนในสัปดาห์หน้านะคะพี่ข้าวตูจะพาน้องประวานได้ประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ในตอนหน้ากันเลยค่ะ
2: ตอนต่อไปพี่ข้าวตูจะชวนน้องๆมาประดิษฐ์เกมกบน้อยกินแมลงอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือที่เย็บกระดาษสีเมจิกกาวเชือกขนาดเล็กกระดุมแกนกระดาษทิชชู่จานสีและผู้กันสีและกระดาษค่ะ
0: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
0: ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์

แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะมันมีความลึกลับมีความน่าสนใจมันมีความมหัศจรรย์ในตัวของมันเองที่เป็นคำถามก็คือแมลงในประเทศไทยมีมากน้อยแค่ไหนมันเป็นคำตอบที่สร้างความท้าทายมันมีเสน่ห์ที่ทำให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเรียนรู้เขาไปรู้จักชีวิตเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราค้นหาเขาอีกเยอะเลย

0: รู้ไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนมีมากที่สุดในโลกคำตอบก็คือแมลงแมลงเป็นสัตว์ตัวเล็กๆที่ใครหลายคนอาจไม่ชอบเพราะมันดูทั้งอันตรายและน่ากลัวแต่กลับยังมีใครบางคนที่สนใจและศึกษาทุกเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงซึ่งผู้นั้นก็คือนักกีตวิทยา
1: ผมรองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนะครับเป็นนักกีตวิทยาประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นครปฐมครับ
0: รองศาสตราจารย์ดร.นันทศักดิ์ปิ่นแก้วนักกีตวิทยาคนสำคัญของไทยจากผู้ที่เคยติด F แต่เพราะมุ่งมั่นทุ่มเทในสิ่งที่รักอย่างแมลงจนประสบความสำเร็จและเป็นผู้ที่ค้นพบผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกได้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าผีเสื้อกลางคืนสิรินธร
1: แมลงนี่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกนะครับลักษณะที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือมี6ขาคนเรามักจะมองแมลงเนี่ยในแง่ลบเพราะว่ามันมีบางส่วนของแมลงที่มาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็นำโรคอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดเรามองถึงประโยชน์แมลงนี่มหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีตวิทยาจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้ไปรู้จักแมลงเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยกีตะเป็นภาษาสันสกฤตนะครับเขาหมายถึงตั กแตนวิทยาก็คือศาสตร์หรือการเรียนรู้เพราะนั้นมันก็คือการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงทำไมถึงว่าตั กแตนเป็นตัวหลักเพราะว่าในสมัยก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาที่เราปลูกพืชเนี่ยตั กแตนจะเป็นตัวที่มีเกิดการระบาดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อตัวนี้ใช้เป็นตัวแทนของคำว่าศาสตร์ทางด้านแมลงนักกีตวิทยาก็มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปศึกษานะครับไปช่วยแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแมลงทุกๆวันที่เราเข้ามาศึกษาแมลงหรือไปศึกษาแมลงที่ไหนก็ตามไม่เคยมีความซ้ำกันเลยในแต่ละครั้งที่เราไปศึกษาการศึกษาแมลงเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีวันจบแม้กระทั่งเราตายไปแล้วนะครับคนรุ่นหลังก็ต้องมาศึกษาต่อเนื่องไปโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ยังมีข้อมูลของแมลงค่อนข้างน้อยเรายังต้องการคนที่มาศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้เนี่ยยังอีกต้องการคนอีกเยอะมากที่ต้องมาช่วยกัน

แรงบันดาลใจที่ได้ต้องบอกว่าได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ชื่อรองศาสตราจารย์ดร.เดชาวิทยานะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ที่คณะวณศาสตร์ซึ่งตอนที่ผมเรียนปตรีเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนกับท่านแล้วได้มีโอกาสได้นั่งคุยกันตอนที่ไปฝึกงานอยู่ในป่าท่านก็จะมีเรื่องเล่ามากมายตลอดเวลาที่เกี่ยวข้องกับแมลงมันเลยเป็นจุดประเด็นว่าทำไมไม่ค่อยมีใครสนใจอยากจะเรียนแต่พอไม่มีใครสนใจปุ๊บเอาล่ะงั้นเราเรียนดีกว่ามันดูท้าทายตัวเองต้องบอกว่ามันรอเราอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าเราจะเข้าไปหาเขาหรือเปล่าอะไรที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันจะสร้างงานให้กับตัวเราตอนที่เลือกเรียน Entrance นะครับก็เลือกเข้าที่คณะวณศาสตร์เพราะว่าตัวเองทำกิจกรรมของค่ายชมรมอนุรักษ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์พอรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้าป่าทำอยากเรียนรู้อะไรชีวิตในป่าก็เลยเลือกเรียนคณะวณศาสตร์เลือกอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ได้สมใจแล้วก็ได้เรียนโอกาสต่อปริญญาโทนะครับปริญญาโทตอนนั้นก็เปลี่ยนแนวเลยจากเรียนพืชมาเรียนทางด้านแมลงโดยตรงตอนนั้นก็ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับแมลงทับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นชีวิตหนึ่งที่น่าสนใจแล้วพอเรามีโอกาสได้เลือกเรียนปริญญาเอกปุ๊บมาเรียนที่คณะเกษตรที่บางเขนเป็นภาควิชากีตะโดยตรงเลยอาจารย์เซอร์ก็แนะนำบอกว่าโอเคมันจะมีสายงานบางสายงานนะที่ยังไม่ค่อยมีใครทำและมันจะกำลังจะขาดแคลนต่อไปในอนาคตก็คืองานอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างเอามาจำแนกชนิดสามารถระบุตัวตนของเขาได้แล้วว่าแมลงตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรพอเราได้คำแนะนำมานั้นปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็คือแรงบันดาลใจเราอยากทำอนุกรมวิธานเราชอบอยู่แล้วเราเข้าป่าเราได้เห็นแมลงต่างๆมากมายก็เลยตัดสินใจอ่ะเรียนอนุกรมวิธานนี่แหละแล้วก็เลือกศึกษาผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ไม่มีใครทำแล้วณปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกว่าเอาล่ะเมื่อไม่มีใครทำงั้นเราขอทำแล้วกันเราขอเป็นหนึ่งคนในนั้นที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้ให้เกิดความรู้ให้กับประเทศไทย

ผลงานของอาจารย์นี่สิ่งสำคัญก็คือว่าเราทำงานที่ต้องออกไปสำรวจเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่น้อยคนนะที่จะออกไปป่าไปตามที่ต่างๆเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งมีชีวิตเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากซึ่งอาจารย์ก็มีการตีพิมพ์แล้วมีการค้นพบผีเสื้อชนิดใหม่ของโลกเนี่ยตอนนี้มาสักประมาณ19ชนิดใหม่เป็น new species นะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็น new genus หรือเป็นสกุลใหม่ของโลกตอนแรกที่เราศึกษามาเราพบตัวหนึ่งที่นครศรีธรรมราชนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขานันชื่อเหมือนตัวเองเลยนะตัวที่สองนี่ก็เจอที่โครงการใช้พัฒนาเป็นพื้นที่ป่าชุมชนและพอเรามารวมกันเอ๊ะหน้าตามันเหมือนกันตอนแรกเราคิดอยู่แล้วว่ามันคงเป็น new species หรือเป็นชนิดใหม่ของโลกแน่ๆแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสกุลใหม่นะครับแล้วอาจารย์ก็มีโอกาสได้เอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทำวิจัยที่ออสเตรเลียเรามาช่วยกันนั่งดูปรากฏว่าผีเสื้อกลุ่มนี้ประมาณ 4-5 ตัวตรงนี้นะครับกลับกลายเป็นสกุลใหม่ของโลกนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าดีใจมากและพออาจารย์กลับมาที่เมืองไทยอาจารย์ก็ทำเรื่องขึ้นไปที่โครงการใช้พัฒนาแล้วก็มีเพื่อนอาจารย์ที่คอยช่วยหรือประสานงานเขาบอกว่าโอเคงั้นขอตั้งชื่อสกุลนี้ให้กับสมเด็จพระเทพได้ไหมเราก็บอกเอาเลยนะครับซึ่งผีเสื้อสกุลเนี่ยพระองค์ท่านตั้งชื่อว่าสกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธรและให้ใช้ชื่อพระองค์ท่านเป็นสิรินธรเนี่ยเป็นชื่อสกุลซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองดีใจมากและภาคภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งเราได้มีการถวายงานให้กับพระองค์ท่านอาจารย์จะยึดถือเสมอว่าเราอย่าไปกลัวคนเก่งนะครับเพราะว่าคนเก่งเนี่ยเขาเก่งของเขาแต่ว่าขอให้กลัวคนที่ขยันถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันเมื่อไหร่เนี่ยเราแพ้ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เราขยันนะครับวันหนึ่งเราสามารถที่จะก้าวไปยืนเทียบข้างกับคนที่เขาเก่งได้เลยอาจารย์เป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่เราจะทำยังไงเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเองว่าเราก็เป็นซัมวันนะครับเพราะนั้นเมื่อเราตั้งใจจะทำอะไรปุ๊บเราต้องมุ่งมั่นและต้องตั้งใจทำให้จริงรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักแล้วมุ่งหน้าอย่างเดียวแล้วเราสามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้ได้

แมลงขึ้นชื่อได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีแมลงบางสายพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่และนี่คือส่วนหนึ่งของแมลงที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

การสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางวันกับการสำรวจแมลงในช่วงเวลากลางคืนมันจะมีอุปกรณ์แล้วก็มีวิธีการที่แตกต่างกันในช่วงกลางวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สวิงเราจะมีสวิงจับแมลงซึ่งอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ติดตัวนักกีตะเลยแต่แมลงบางอย่างเราสามารถที่จะใช้มือจับหรือใช้อุปกรณ์ง่ายๆที่สามารถที่จะจับเขาได้แต่ถ้าเกิดเป็นในช่วงเวลากลางคืนอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องตามวิ่งตามแต่ว่าเราใช้กับดักแสงไฟพอเราเปิดไฟปุ๊บแมลงเขาก็จะบินมาเกาะอยู่บนจอผ้าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บหรือสำรวจได้ว่าตัวไหนที่เราต้องการอันนี้คือเสื้อหัวจรวดหลังจากที่เราออกไปในภาคสนามเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างมาแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวอย่างเหล่านี้เอามาในห้องปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยเราก็จะเอามาเพื่อจัดรูปร่างการจัดรูปร่างของผีเสื้อคือการกางปีกของเขาเพื่อให้เห็นสีสันลวดลายบนปีกเพื่อให้ง่ายต่อการจำแนกชนิดนะครับหลังจากนั้นแล้วพอเราจัดรูปร่างเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวอย่างเหล่านี้เข้าไปในตู้อบแมลงและสีเขาจะไม่เปลี่ยนซึ่งอันนั้นในบางครั้งพอสีเพี้ยนปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจผิดว่ามันใช่ชนิดที่เราเก็บมาหรือเปล่าพอหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วแมลงแต่ละตัวเราจะมีการใส่ข้อมูลบันทึกประจำตัวของตัวแมลงแต่ละตัวอย่างชัดเจนนะครับสิ่งสำคัญก็คือ 1. เราเก็บสถานที่ไหนพิกัดภูมิศาสตร์ลัติจูดลองติจูดนะครับความสูงจากระดับน้ำทะเลสภาพป่าหรือสภาพพื้นที่เราไปเก็บแล้วก็วันที่ที่เราเก็บแล้วก็โดยเฉพาะสุดท้ายชื่อผู้เก็บซึ่งเอกสารเราเนี่ยมันจะติดตัวแมลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับและหลังจากที่เราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอกข้อมูลเหล่านี้ลงไปในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลของแมลงที่เราเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์หรือห้องเก็บแมลงหลังจากที่เราใส่ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดจำแนกชนิดเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งต้องอาศัยความถูกต้องอย่างมากต้องเป็นคนช่างสังเกตมีความอดทนเพราะว่าแมลงแต่ละตัวเราจะต้องไปหาเขานะครับพอเราไปหาเขาปุ๊บอันนี้คือต้องมีความช่างสังเกตสูงมากเพราะแมลงตัวมันเล็กเราไม่สามารถที่จะเดินไปปุ๊บอ้อมันอยู่ตรงนี้มันจะต้องใช้ในการค้นหาสูงมากต้องมีความอดทนในการที่จะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับเรียนรู้วิถีชีวิตว่าเขาเป็นอยู่ยังไงบอกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอย่างของผมเองผมจะต้องออกไปพื้นที่อยู่บ่อยๆบางครั้งเดือนละครั้งบางครั้ง2เดือนครั้งต้องไปอยู่ในป่าเป็นสัปดาห์ถามว่าครอบครัวเป็นห่วงไหมเป็นห่วงแต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วครอบครัวเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เรารักนะครับเรารักครอบครัวเรารักงานที่เราทำเรารักแมลงที่เราทำนะครับความเข้าใจจะทำให้งานของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กๆเองคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยมันจะลำบากไปไหมกับลูกที่ต้องมาสนใจสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขารักต่อไปจะเป็นประโยชน์กับตัวของเยาวชนเองซะด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามจากอดีตเนาะการที่เราเรียนไม่เก่งเราเรียนติด F บ้างอะไรบ้างอยากให้มองว่ามันไม่ใช่บทสรุปของชีวิตแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายของตัวเองที่ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะทำอะไรนะครับเราต้องสู้ไปในสิ่งที่เราอยากจะทำในสิ่งที่เรารักนะครับแล้วเราจะประสบความสำเร็จในอาชีพในอาชีพของนักกีตวิทยาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมางานราชการอย่างเดียวนะครับเรามีหลายมุมมากบางคนถ่ายภาพแมลงชอบแมลงมากเอาไปทำหนังสือเอาไปขายภาพแมลงลงอินเทอร์เน็ตอาจจะไปในสายเอกชนเป็นพวกบริษัทยาฆ่าแมลงต่างๆอีกสายหนึ่งคือสายวิชาการหรืออาจจะเป็นนักวิจัยอิสระเพราะฉะนั้นอาชีพนักกีตะเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากแล้วแต่ว่ามันจะเหมาะกับบุคลิกของตัวเองมากน้อยแค่ไหนรายได้จริงๆแล้วในมุมมองของผมเองเนี่ยผมไม่ได้มองรายได้เป็นตัวหลักผมมองถึงผลงานหรือสิ่งที่เราทำเพราะเราคนที่ทำแมลงเนี่ย
ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆผลลัพธ์ที่เขาได้ออกมาอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นความสุขใจที่เราได้ทำงานกับเขาได้ทำงานกับสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะครับ

0: ล้วกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะภาควิชากีตวิทยาชั้นปีที่4ค่ะแมลงอะค่ะมันเป็นสัตว์เล็กๆอะค่ะแต่ว่ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราถ้าคนปกติเขาจะมองข้ามใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันไม่มีใครสนใจแต่ว่ามันมีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรและก็ต่อชีวิตของมนุษย์อะค่ะคือเรียนจบแล้วใช่ไหมคะหนูอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหม่อนไหมค่ะก็คือหนูสนใจทางด้านหม่อนไหมใช่ไหมคะแล้วอาจารย์ที่ภาควิชาค่ะท่านชื่ออาจารย์หนูไรวันท่านเก่งมากค่ะแต่ว่าไม่มีใครสืบสานทางด้านเรื่องหม่อนไหมอะค่ะหนูก็เลยอยากจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วก็เหมือนพัฒนาให้มันไปไกลกว่าเดิมอะค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์วงประดิษฐ์ครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครับคณะเกษตรกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาโดยส่วนตัวที่บ้านทำสวนอยู่ครับเราก็ดูโรคสารคดีโรคแมลงบ่อยๆทำให้ชอบเรื่องเกี่ยวกับแมลงเราเห็นมดอะไรเงี้ยเราก็สนใจแบบทำไมต้องเดินเป็นขบวนเราเห็นผีเสื้อทำไมต้องตอมเกสรอะไรเงี้ยครับเลยอยากจะเข้ามาศึกษาในสาขานี้อยากเป็นนักกีตวิทยาครับเพราะว่ายังมีแมลงอีกมากมายที่ให้ค้นหายังมีอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ค้นพบครับ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ดร.รุ่งทิพย์มาศเมธาทิพย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะความสำคัญของภาควิชากีตวิทยาหรือสายงานทางด้านกีตวิทยานะคะก็เนื่องจากว่าแมลงเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกแมลงมีทั้งทางด้านให้คุณประโยชน์และทำอันตรายให้โทษกับคนสัตว์และพืช นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงหรือว่าสัตว์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมลงได้อย่างเข้าใจเราก็จะสามารถรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะภาควิชากีตวิทยานะคะจะเป็นภาควิชาที่ศึกษาเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแมลงเมื่อจบการศึกษาจากภาควิชากีตวิทยาออกไปแล้วนะคะก็จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในภาครัฐเป็นนักวิชาการเป็นนักวิจัยนะคะหรือถ้าทางด้านเอกชนก็อาจจะไปเป็นพนักงานส่งเสริมการขายพวกเคมีภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสารกำจัดแมลงนะคะอาจจะเปิดธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการทำฟาร์มแมลงที่บริโภคได้นะคะการเลี้ยงหมาการเลี้ยงผึ้งนะคะ
0: ปีหนึ่งนะคะคือจะเรียนวิชาพื้นฐานก่อนค่ะเรายังไม่เลือกภาคค่ะเราจะเลือกภาคตอนปี2ค่ะส่วนปีหนึ่งจะเรียนพวกวิชาพื้นฐานพวกฟิสิกส์เคมีชีวะตอนปี2นะคะเราจะเรียนของตัวสาขาแล้วค่ะคือกีตวิทยาเบื้องต้นอันนี้เราจะเรียนแบบคร่าวๆว่าตัวนี้ลักษณะเป็นแบบนี้อยู่ในแฟมนี้ชื่ออะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วก็พอขึ้นชั้นปีที่3ถึงจะเรียนเรื่องการวิเคราะห์และการจำแนกแมลงสันฐานแมลงแล้วก็นิเวศวิทยาของแมลงครับ
2: สำหรับชั้นปีที่4นะคะเป็นชั้นปีสุดท้ายนะคะก็จะเรียนความรู้ที่มุ่งเน้นที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการบริหารศัตรูพืชสันฐานวิทยาของแมลงแล้วก็รวมไปถึงวิชาพิษวิทยานะคะ
1: การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนธรรมชาติที่อยู่ในบ้านเลยครับมีทั้งโดมแมลงมีทั้งแปลงพืชไร่แปลงพืชสวนอย่างเงี้ยครับก็จะมีแมลงมากมายให้เราได้ค้นคว้า
0: เราจะมีทั้งบรรยายและปฏิบัตินะคะคือบรรยายเนี่ยก็คือเราจะเรียนกับสไลด์ก่อนค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์มาบรรยายว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะเรียนปฏิบัติอันนี้เราจะได้ทำจริงค่ะเขาจะให้เราไปจับแมลงมาค่ะแล้วก็มาผ่าเพื่อดูลักษณะว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงข้อดีของมันนะคะคือเราได้ลงมือปฏิบัติแล้วมันจะทำให้เราจำได้ค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านกีตวิทยาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชากีตวิทยาค คณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชากีตวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์truepluepanya.com
0: การสอบเข้าที่นี่นะคะมี3วิธีค่ะวิธีแรกนะคะคือรับตรงวิธีที่2ก็คือแอดมิชชั่นส่วนวิธีที่3นะคะก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรค่ะหนูสอบเข้ามาโดยวิธีแอดมิชชั่นค่ะก็คือจะสอบแกตแพทแล้วก็ใช้เกรด5เทอมของตอนม.ปลายค่ะเราจะต้องเริ่มตั้งแต่ม.4นะคะถ้าเราทำเกรดตอนม.ปลายดี5เทอมม.ปลายดีเราก็สามารถติดที่นี่ได้ค่ะ
1: ตอนนั้นผมสอบเข้ามาด้วยวิธีแอดมิชชั่นครับก็ตอนนั้นพยายามอ่านแกตแพดแล้วก็ทำข้อสอบเก่าๆพยายามเน้นวิชาชีวะแล้วก็เคมีหนักๆเลยครับ
2: ถามว่าจำเป็นต้องจบสายวิทย์ไหมก็จริงๆแล้วก็มีนะคะจากประสบการณ์ที่เคยสอนก็มีนิสิตที่มาจากสายศิลป์นะคะแต่ก็จะพบว่าจะต้องใช้การปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าพื้นฐานสายวิชาเนี่ยเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์ก็เป็นส่วนใหญ่นะคะอาจต้องทุ่มเทแล้วก็ขยันมากขึ้นค่ะก็ควรจะเตรียมตัวทางด้านกลุ่มสาระวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่ารายวิชาที่เราเรียนกันตลอดทั้ง4ชั้นปีเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วใช้พื้นฐานความรู้นะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และก็คณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
1: สำหรับน้องๆที่สนใจก็พยายามศึกษาเกี่ยวกับแมลงดูสารคดีบ่อยๆแล้วก็พยายามอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเข้ามาครับ
0: น้องๆต้องสังเกตตัวเองก่อนว่าน้องเป็นคนชอบแมลงหรือเปล่าชอบอยู่กับธรรมชาติหรือเปล่าลองค้นหาตัวเองก่อนค่ะแล้วก็ค่อยตอบตัวเองว่าเราอยากเรียนอะไร
2: อย่างแรกเลยก็จะต้องมีความสนใจเกี่ยวกับแมลงนะคะมีความช่างสังเกตจะต้องมีข้อสงสัยแล้วก็อยากจะค้นหาความจริงเกี่ยวกับแมลงหิ่งห้อยทำไมถึงปล่อยแสงได้นะคะแมลงทับทำไมถึงมีสีสันแวววาวนะคะแมลงวันกลางคืนไปไหนอะไรแบบนี้ค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจในอาชีพนักกีตวิทยานะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่ขาดแคลนเราต้องการบุคลากรหรือคนที่ให้ความสนใจกับแมลงถ้าเราคิดเราอยู่กับมันแล้วเรามีความสุขกับมันเราเพลิดเพลินกับมันนั่นแหละครับคือสิ่งที่ตัวเองอยากจะค้นหาอยู่
1: ก็ตอนนี้ผมได้ทำตามความฝันแล้วสามารถต่อยอดโดยนำความรู้ที่ผมไปศึกษาเนี่ยนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกร

0: ของประเทศไทยครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับ
1: เป็นคนที่กลัวหนอนมากอะค่ะแล้วแต่ว่าการที่เรากลัวหนอนใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการที่เราจะเรียนรู้ค่ะทุกครั้งที่เราได้อยู่กับแมลงนะคะได้จับหรือว่าได้สัมผัสเขานะคะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็คืออยากที่จะเรียนรู้อยากที่จะศึกษาเขาค่ะเขาดูน่าค้นหาตลอดเวลาค
2: ่
1: ะ
2: ก็สำหรับความสุขในการทำงานนะคะก็คือเราได้เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เล็กๆนะคะแต่รายละเอียดในชีวิตของเขามีมากนะคะจะเห็นว่าแมลงเนี่ยอยู่ในทุกที่นะคะในชีวิตประจำวันของเรา
3: สำหรับผมถือว่าอาชีพนี้ให้ความภาคภูมิใจและเราทำให้ประเทศของเราทราบว่าเนี่ยมันคือชนิดใหม่ของโลกที่เกิดขึ้นจากประเทศไทย

0: แมลงคือส่วนหนึ่งของชีวิตต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วของชีวิตที่อาจารย์อยู่กับแมลงมาตลอดมันเป็นสิ่งที่เรารักตั้งแต่เราเริ่มต้นนะครับแม้ว่าเราจะทำงานต่อไปตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เรามีความสุขกับการทำงานณปัจจุบัน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียน

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะเป็นคู่มือคุณแม่ในการที่จะไปรู้จักและก็ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของเด็กๆในแต่ละช่วงวัยรวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อพัฒนาการของเด็กๆแต่ละคนแต่ละช่วงวัยด้วยนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันที่จะมาพูดคุยถึงปัญหาเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยนะคะท่านแรกค่ะขอต้อนรับอาจารย์ทศิริภูนวลนะคะท่านเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิเด็กนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้นั่นเองสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: รวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะซึ่งก็เป็นเหมือนตัวแทนนะคะหลายๆครอบครัวที่เคยพบปัญหาการเลี้ยงดูเด็กๆมาแล้วด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณแม่ธัญภครัตน์ศรีสุดหรือว่าคุณแม่เลนส์นั่นเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: เห็นว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงน้องเต็มเวลาด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่มีลูกกี่คนละคะ
2: มี2คนค่ะคนโต10ขวบเป็นผู้หญิงแล้วก็คนเล็ก8ขวบเป็นเด็กผู้ชายค่ะ
0: ผ่านการเลี้ยงดูมาถึง2คนทั้ง2เพศด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3ขวบปีแรกเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรที่มักจะพบหรือว่าคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกเราบ้างไหมคะ
2: ปัญหาเหรอคะปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกนี่สำหรับคุณแม่มือใหม่ก็คงจะมีคล้ายๆกันหมดอะค่ะอย่างเช่นปัญหาเรื่องร้องไห้งอแงแบบไม่มีเหตุผล
0: ค
2: ่ะแล้วก็ลูกกินข้าวน้อย
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่แทบจะคลาสสิกเจอกันเกือบทุกบ้านโดยเฉพาะเด็กไทยของเราด้วยค่ะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเราก็มี VTR นะคะที่เป็นเหมือนตัวแทนของหลายๆบ้านเลยทีเดียวที่มักจะพบปัญหาต่างๆในช่วงวัย0ถึง3ขวบปีแรกนี้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชม VTR ตัวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
3: ตามหลักของ BBL นั้นการเล่นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกได้เป็นอย่างดีวันนี้เราจึงได้ไปบุกที่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อไปดูว่าปกติแม่บ้านลูกหนึ่งเขาทำอะไรกันบ้างและในครั้งนี้ทั้งทีมงานของเราก็ได้เตรียมภารกิจง่ายๆมาทดสอบการเตรียมความพร้อมของน้องวัย1ขวบ8เดือนด้วยจะเป็นอะไรนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกสมองของเด็กสามารถพัฒนาได้ถึง 80% ดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดก็ต้องคอยหมั่นกระตุ้นให้สมองของลูกด้วยกิจกรรมง่ายๆที่เราสามารถทำได้ภายในบ้านเพื่อลูกน้อยที่ฉลาดสมวัย
4: น้องแมนวันนี้เราทำอะไรดีนะ
5: อ่านหนังสือหรือต่อบล็อกดีลูก
4: ทำอะไรดีคะดูสิ
5: อ้าวหรือว่าพี่แมนจะช่วยแม่
0: นี่ไงต่อบล็อกยอดฮิตเลยนะคะ
6: อันนี้เป็นของเล่นที่มีประโยชน์มากนะคะในการฝึกสมองเด็กค่ะแต่จะมีหลักการ
0: ค่ะ
6: หลักการในการเลือกใช้ค่ะ
0: เริ่มได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะหรือว่าถ้าเริ่มหยิบจับได้ก็เล่นได้เลย
6: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะมีลำดับขั้นเช่นว่าจะต้องต่อจากจำนวนชิ้นน้อยแล้วค่อยๆไล่ไป
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ให้ซับซ้อนขึ้น
4: ทำอะไรดีนะหรืออ่านหนังสือดีเอามาเร็วเติมบ้านให้แม่นะมาเร็วยกมาให้แม่ด้วยยกมาให้แม่นะช่วยกันนะจ้าเก่งมากลูกมากเอาหนักจังเลยเดี๋ยวแม่ช่วยค่ะเดินมาเดินมา
7: แม่ช่วย
4: เดี๋ยวเหยียบหนังสือนะคะค่อยๆเดินมานั่งลงลูก
3: แอบมีบ่นว่ายากจังด้วย
0: ยากไปไหมคะสำหรับวัยขวบ8เดือน
6: จริงจวบ8เดือนก็เริ่มเล่นพวกนี้ได้แต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ตัวสื่อแล้วก็วิธีการที่คุณแม่เริ่มต้นกับลูกอะค่ะ
0: แต่ว่านี่เห็นพอยากจังเลยก็ไปเล่นอย่างอื่นเลยที่ตัวเองอยากเล่นนะคะ
6: ใช่ค่ะเพราะอะไรที่ยากเกินไปเนี่ยจะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้ค่ะ
0: ค่ะ
4: มองหาสี่เหลี่ยมให้แม่หน่อยนะโอ้ยอันนี้หกเหลี่ยมอันนี้วงกลม
0: อันนี้ก็เหมือนยังใส่ไม่ได้สักที
6: พอยากเกินไปคุณแม่ช่วยได้นะคะ
0: ค่ะ
6: ค่ะคุณแม่ช่วยพาน้องให้ไปสู่จุดสำเร็จได
4: ้สี่เหลี่ยมแม่อยู่ตรงไหนคะไม่ใช่
3: ไม่เป็นไรนะคะลองใหม่อีกที
4: เรียมอยู่ไหนเรียมตรงไหนอ้าวค่อยๆวางกด
6: นี่ค่ะ
0: ได้แล้ว
6: นี่ค่ะพอเขาทำสำเร็จสัก 2-3 ครั้งเนี่ยสมองจะเกิดการจดจำว่าเขาจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ของเล่นชนิดนี้เล่นแบบนี้นะ
0: ค่ะมาภารกิจที่2นะคะลอดอุโมงค่ะตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอุโมงหรือเปล่าคะ คุณแม่ให้ข้าวข้าวไปแล้วค่ะ
6: ค่ะคือของเล่นตัวนี
0: ้นอนเลยไม่อาจจะไม่รู้ว่าคุณแม่ให้ทำอะไรด้วยนะในครั้งแรก
6: เด็กๆไม่รู้วิธีเล่นของเล่นชนิดนี้ค
0: ่ะ
6: ช่วยด้วย
0: ช่วยด้วยออกไม่ได้อย่างนี้ถ้าสมมติคุณแม่หรือมีพี่ที่คอยนำลอดอุโมงค์ให้ดูก่อนหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะเล่นสนุกได้มากขึ้นด้วยนะคะมีหลากหลายวิธีการเล่นมากขึ้นมาถึงเรื่องการอ่านหนังสือเป็นของเล่นชิ้นโปรดอีกชิ้นหนึ่งเลยนะคะสำหรับเด็กๆ
6: เป็นของที่จำเป็นมากในการพัฒนาสมองค่ะ
1: แม
6: ่แม่
1: ขี่ยุง
0: ช่วงใกล้2ขวบก็เป็นวัยที่เริ่มพูดเยอะนะคะ
6: ค่ะ
0: ดูปากคุณแม่แล้วก็พูดตามต่างๆแบบนี้ก็ไก่ถึงพ่อน้องพูดนะคะ
4: ไก่
6: เขาจะไม่ค่อยสนใจตัวสื่อเลยอะค่ะนะ
4: คะ
3: ดูเหมือนน้องแวนของเราจะสนใจของเล่นมากกว่านะคะเนี่ย ภารกิจของเราไปได้เก่งที่สุดเลยค่ะต้องขอปรบมือให้
6: วัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่สามารถเรียนรู้สัญลักษณ์ตัวอักษรนะคะกอไก่ขอไข่นี่เป็นสัญลักษณ์นะคะซึ่งเด็กจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขาจะรู้รูปนะคะเห็นเขาอย่างขวดเนี่ยเขารู้ว่านี่คือขวดเพราะเขาไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงค่ะ
0: จริงๆแล้วเรื่องของการเล่นแบบนี้อย่างคุณแม่เลนส์เองก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะมีการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้กับลูกเหมือนกันเคยเจอปัญหาหรือจุดติดขัดอะไรที่เป็นคล้ายๆใน VTR ในช่วงลูกก่อน3ขวบบ้างไหมคะ
2: ก็วิธีการเลี้ยงลูกของคุณแม่ก็เลี้ยงเหมือนอย่างใน VTR เมื่อกี้
0: ค่ะ
2: อย่างตอนกำลังตั้งท้องอยู่นะคะก็เราก็เอาหนังสือมาอ่านให้เขาฟังอะค่ะเราก็อย่างเช่นหนังสือนิทานแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: เพราะว่าเราอยากให้เขามีเกิดการพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องอะค่ะอย่างเช่นเรื่องการเรียนรู้ปลูกฝังเรื่องให้เขารักการอ่านอะไรเงี้ยทีนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนกับเขาพอสักห้าหกเดือนเหมือนเขาดิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าดิ้นเพราะเขารับรู้หนังสือที่เราอ่าน
0: เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะเวลาคุยด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ก็มีดิ้นกลับ
2: อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าพอเขาคลอดออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาก็เป็นเด็กที่สมองดี
6: แล้วเขาก็ชอบหนังสือไหมคะ
2: ชอบค่ะค่อนข้างชอบจนโตมาหน่อยก็ปัญหาก็อีกอย่างนึงก็คือพอมีเทคโนโลยีเข้ามาเขาเริ่มเล่นเป็นอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
2: ก็เริ่มห่างหนังสือเริ่มจะ YouTube แล
0: ้วได้ให้ดูทีวีบ้างไหมคะคุณแม
2: ่ดูค่ะตอนนี้คืออะไรที่อินเทนเนี่ย
0: ค่ะ
2: ที่ทุกบ้านมีปัญหาติด iPad ติดเกมติดทีวีคือบ้านนี้เป็นหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่ก็ยังมองอยู่ว่าไม่รู้จะห้ามเขายังไงเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนเขาเชื่อคุณครูเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคุณแม่ค่ะ
0: ทีนี้เราจะสามารถดูแลหรือจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กๆในแต่ละช่วงวัยได้ยังไงบ้างคะ
6: คือโดยหลักของ BBL เนี่ยนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเด็กเนี่ยนะคะเราสามารถจัดกระบวนการให้สอดคล้องได้อย่างเช่นคุณแม่เนี่ยที่เล่ามาเนี่ยทำถูกหมดทุกอย่างนะคะคือน่ารักมากคือได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วที่ดิฉันถามว่าแล้วเมื่อเขาหมายถึงว่าหลังคลอดเนี่ยนะคะเขาคุ้นเคยกับหนังสือนั่นเป็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่อยู่ในท้องได้ฟังเสียงแม
0: ่
6: ได้ฟังอะไรที่ ที่มันเป็นลีลาการอ่านนิทานนะคะเขาก็จะเกิดความคุ้นเคยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็คุณแม่วางต้นทุนให้ลูกไว้ดีมาก
2: แล้วเขารับรู้ได้
6: เขารับรู้ได้ค่ะ
2: เราก็พูดกับเขาตลอดแบบเออแม่รักลูกนะอะไรอย่างเงี้ย
6: มีงานวิจัยยืนยันค่ะว่าอะไรที่เราใส่ให้เด็กในระหว่างที่อยู่ในท้องเนี่ยนะคะเด็กรับรู้ได้หมดนะคะเด็กจะเกิดความคุ้นเคยกับเสียงต่างๆที่เขาได้ยินที่บอกว่าพอเข้าวัยเรียนเนี่ยเขาก็สามารถท่องกอไก่ ABC ได้ก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเสียอีกเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดจากการคุ้นเคยการที่เขาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับตัวหนังสือ
2: พูดซ้ำๆตลอด
6: คุ้นเคยกับเรื่องเล่านะคะทำให้เขามาต่อยอดในวัยที่เขาโตขึ้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นยิ่งเราใส่ให้เขามากแค่ไหนแล้วถูกจังหวะถูกวิธีเท่าไหร่เนี่ยนะคะเขาจะมีโอกาสต่อยอดได้เร็วขึ้นเท่านั้น
0: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์คุณผู้ชมคะจากที่เราได้พูดคุยกับทั้งคุณแม่นะคะและได้รับฟังคำแนะนำในเบื้องต้นกับอาจารย์ไปแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักนะคะกับหลักการที่จะมาช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัยตามหลักการของ BBL กันด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วเราได้ทราบกันไปแล้วแล้วก็ได้เห็นทั้งตัว VTR ด้วยนะคะว่าน้องแวนในวัยขวบ8เดือนนั้นมีเรื่องของการเล่นต่างๆหรือกิจกรรมที่คุณแม่จัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับวัยของน้องสักเท่าไหร่นะคะแล้วจริงๆแล้วการเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็สอนตามหลักการเรียนรู้ของเด็กๆที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยตามหลัก BBL นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะมารับฟังกันต่อจากวิทยากรของเราค่ะ
1: ถ้าดูจาก VTR เนี่ยนะคะน้องอายุ1ขวบ
0: 1ขวบ8เดือนค่ะอาจารย์
1: คือเด็กวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สมองส่วนหลังทำงานนะคะแต่สมองส่วนหน้าที่เป็นเรื่องเหตุผลเนี่ยยังไม่เจริญเติบโตดังนั้นเนี่ยจะต้องเวลาจะทำอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะจะต้องทำเรื่องอารมณ์เขาด้วยค่ะทุกอย่างเนี่ยควรจะต้องเริ่มที่ความสนุกความสุขนะคะเริ่มจากตรงนั้นก่อนแล้วค่อยๆจูงเขาสู่โลกของการเรียนรู้
0: เหมือนให้เขามีอารมณ์พร้อมที่จะเรียนรู้ก่อนด้วยความสุขความสนุกนำมานั่นเองค่ะ
1: ซึ่งที่จริงคุณแม่ก็น่ารักนะคะคุณแม่ใน VTR เนี่ยก็พยายามพูดคุยกับลูกชี้ชวนลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าในการทำกิจกรรมบางอย่างเนี่ยคุณแม่อาจจะเกรงไปเช่นกิจกรรมแรกเรื่องของการเล่นกับรูปทรงนะคะการเล่นกับรูปทรงเนี่ยจะพบว่าเด็กพูดออกมาเลยว่ายาก

0: จังนะคะเพราะมันยากจริงๆค่ะสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะที่ยากเพราะว่ากล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงนะคะแล้วการทำกิจกรรมเรื่องของรูปทรงการต่อบล็อกรูปทรงเนี่ยนะคะเป็นการฝึกสองเรื่องในเวลาเดียวกันก็คือการฝึกประสาทตาประสาทการมองเห็นกับมือนะคะให้มันสอดคล้องกันตามองเป้าหมายแล้วมือพยายามจะใส่เข้าไปให้ได้
1: ต้องให้ถูกตรงนั้นตำแหน่งตรงนั้น
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเด็กขวบกับ8เดือนเนี่ยอาจจะยังเป็นแค่วัยของการเริ่มต้นนะคะนะ
1: คะ
0: ในกรณีนี้เนี่ยกับของเล่นชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณแม่อาจจะสามารถจับมือน้องถ้าเขาถือสี่เหลี่ยมนะคะในชิ้นแรกๆเนี่ยสามารถจับมือเขาเนี่ยไปใกล้สี่เหลี่ยมได้เลยค่ะแล้วก็บอกเขาเลยว่าลูกลองใส่อันนี้ดูนะคะถ้าเขาใส่แล้วสำเร็จเนี่ยนะคะอันนั้นคือแรงจูงใจอันดับหนึ่งเลยนะคะทำอย่างนี้สักรอบหนึ่งให้ครบทุกชิ้นก็ได้ค่ะให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยให้เขาลองค้นหาดูจากการที่เราได้นำทางเขาแล้ว
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือวิธีช่วย
1: โอ้เพราะว่าจริงๆหลายๆบ้านก็โอ้ลูกฉันไม่เป็นไรเก่งเดี๋ยวลองให้หาหนทางแก้ปัญหาดูก็ให้เล่นเองตั้งแต่แรกเลยก็จะเจอปัญหาเหมือนที่น้องแวนเมื่อกี้ที่บอกโอ้ยากจังเล่นไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเล่นอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยนะ
0: คือถ้ายากไปเนี่ยนะคะสมองจะปฏิเสธการเรียนรู้เลยค่ะแต่ถ้าง่ายไปสมองก็ปฏิเสธนะคะ
1: ค่ะ
0: สมมติว่าน้องแวนเล่นของเล่นชิ้นนี้แล้วจนเขาชำนาญนะคะเขาหลับตาใส่ได้แล้วเนี่ยอย่าหวังว่าเขาอยากเล่น
1: มันไม่ท้าทาย
0: มันไม่ท้าทายสมองต้องการทำงานที่ท้าทายดังนั้นคุณแม่ก็ต้องไวที่จะหาของเล่นที่มันยากขึ้นไปอีก
2: ใช
0: ่ค่ะอันนั้นคือการช่วยทำให้ลูกเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้น
1: มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องแวนได้เจอก็คือเรื่องของการลอดอุโมงค์ค่ะอาจารย์กิจกรรมนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
0: กิจกรรมนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่จริงการเล่นเนี่ยต้องการฝึกให้เด็กเนี่ยลอดจากทางนึงแล้วก็ไปออกอีกทางนึงใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าน้องแวนเข้าไปนอนเลยนะคะสบาย
1: อาจจะไม่รู้ว่าเล่นยังไง
0: ไม่รู้ว่าเล่นยังไงค่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ดูด้วยกันคุณแม่ก็บอกว่ามันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นด้วยกันนะคะ
2: ใช
0: ่คุณแม่บอกคุณแม่ต้อง
2: เป็นคุณแม่เลี้ยงเองอะแม่จะคันนำก่อน
0: ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยที่จริงคุณแม่ต้องนำทางเขาหน่อยนึงอาจจะแบบว่าลูกเริ่มตรงนี้ถ้าคันนำก่อนได้ก็ดีแต่ถ้าคันนำไม่ได้ก็อาจจะไปอยู่อีก
1: ไปอยู่เล่นมา
0: อีกทางออกนึงแล้วก็ชวนเขาลูกออกมาลูกออกมาอย่างนี้ค่ะนี่คือการทำให้เด็กเห็นเป้าหมายของการเรียนรู้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มาถึงหนึ่งกิจกรรมที่ดูเหมือนน้องแหวนไม่ค่อยจะสนใจหรือให้ความร่วมมือคือการอ่านที่คุณแม่เป็นตัวก็กายมีรูปไก่ที่เป็นตัวการ์ตูนไว้ข้างๆเปิดให้ดูแต่เหมือนน้องแหวนก็จะอยากเล่นของเล่นชิ้นอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: ค่ะคือที่จริงเนี่ยนะคะเรื่องหนังสือกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะคะคือเด็กทุกคนเนี่ยรักหนังสือกันหมดอะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่เกิดนะคะ
1: สำหรับบ้านนวดเองนี่คือเป็นของเล่นสุดโปรดลองจากคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่าเมื่อไหร่หยิบหนังสือจะเปิดให้อ่านต้องอ่านทุกวัน
0: ดิฉันสัญญาได้ว่าเด็กทุกคนทุกชาติทุกภาษารักหนังสือตั้งแต่เกิด
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเนื่องจากว่าเราใส่สิ่งเหล่านี้ให้เขาเนี่ยไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกจังหวะเวลา
1: ะ
0: นะคะ
2: ช่วงอายุ
0: ก็อาจจะทำหาก็อาจจะทำให้เขาปฏิเสธเหมือนอย่างใน VTR นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบฝึกการเรียนตัวอักษรกไก่ขไข่ใช่ไหมคะการเรียนตัวอักษรซึ่งที่จริงเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะ1ขวบ8เดือนเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะต้องเรียนด้วยความสุขความสนุกนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสนุกเลยนะคะอันที่หนึ่งไม่มีความสนุกเลยอาจจะสนุกตรงที่มีภาพแต่พอมาเป็นตัวอักษรเนี่ยเด็กจะไม่สามารถรู้เรื่องได้เลยเนื่องจากตัวอักษรนะคะมันคือภาษาสัญลักษณ
1: ์
0: ซึ่งเด็กไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้ที่เขียนแบบนี้เนี่ยมันคืออะไรตัวอักษรขอขวดเนี่ยเขาไม่รู้นะคะแต่จะเห็นว่าพอจะเห็นภาพขวดเขาบอกได้ว่านี่คือขวด
1: เพราะเขาเคยเจอขวดน้ำอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะงั้นอย่างนี้การสอนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกอไก่ถึงฮอนกู้เอถึงแซดหรือตัวเลขอะไรแบบนี
0: ้
1: ในช่วงวัยนี
0: ้
1: เราจะมีการสอนตามหลักการที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการของ BBL ได้ยังไงที่นอกจากเริ่มจากความสุขความสนุกแล้วและนำพาความรู้ต่างๆเหล่านั้นสู่เด็กได้ยังไงคะอาจารย
0: ์ประการแรกเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องคาดหวังตามศักยภาพของเด็กในวัยนี
1: ้
0: อย่าไปคิดว่าเด็กขวบ8เดือนเนี่ย จะรู้กอไก่ถึงฮอนกฮูกแบบผู้ใหญ
1: ่
0: นะคะต้องลดความคาดหวังลงก่อนนะคะอันที่สองเนี่ยหนังสือที่จะมาช่วยเตรียมความพร้อมดิฉันขอใช้คำว่าเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องภาษาเนี่ยนะคะจะต้องเป็นหนังสือที่มีรูปภาพนะคะแล้วก็อาจจะมีคำ

0: ท่องกันเลยท่องจนกระทั่งเขาจำได้นะคะเอแอนมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่องกันไปยังไม่ต้องสนใจว่าเขาจะรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายแต่เอาความสนุกของเสียงไว้ก่อนนะคะแต่การท่องจำนั้นเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่พอเขาเข้าสู่วัยที่เริ่มจะรู้ภาษาสัญลักษณ์แล้วเนี่ยเขาจะต่อยอดกลับมาได้ทันทีกับความทรงจำเดิมที่เขาเก็บไว้ในสมอง
1: วัยไหนคะที่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เหมาะสมกับการเรียนรู้จากสัญลักษณ์ค่ะ
0: ที่จริงภาษาสัญลักษณ์ต้องเป็นอนุบาลตอนปลาย
1: ห
0: ร
1: ืออนุบาล2อนุบาล3ไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะ
0: หรือประถมเลยอะค่ะเด็กวัยนี้เนี่ยนะคะพัฒนาการอีกตัวนึงที่สำคัญคือระบบประสาทสัมผัส
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากมีทุนมากพอเนี่ยก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้หนังสือที่มีเรื่องของสัมผัสนะคะ
2: บางทีจับแล้วเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บบางๆอันนี้จับแล้วหนาจังอันนี้นุ่มๆฟู
1: ๆหรือว่าหยาบๆหรือเป็นกำมะหยี่คือหลากหลายสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะในเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลักของ BBL อะค่ะจะมีอยู่เรื่องนึงที่บอกว่าการเรียนรู้ของสมองเนี่ยมีอยู่แบบมีตั้งใจกับไม่ตั้งใจตั้งใจนี่บางทีอาจจะถูกบังคับโดยคุณพ่อคุณแม่คุณครูอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไม่ตั้งใจเมื่อตัวลิมบิกเปิดที่อาจารย์บอกว่ามีความสนุกน้ำหรือมีความสุขนั้นนั่นเองอันนี้เป็นยังไงคะ
0: ก็ในเด็กเล็กนะคะตามที่บอกอะค่ะว่าสมองส่วนเหตุผลเขาเนี่ยยังไม่ทำงานนะคะการที่พ่อแม่จะบอกว่าลูกมาเรียนรู้เรื่องนี้มันดีนะมันมีประโยชน์นะ
3: ยัดเยียดให้เขา
0: เขาไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าแล้วมันมีประโยชน์แล้วจะมี
2: แล้วจะดีกับเขาอย่างไร
0: ไม่สนุกเลย
1: อะไรเงี้ยนะคะ
0: ดังนั้นเนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยนะคะจึงจำเป็นมากที่มันจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าในกระบวนการเรียนรู้เนี่ย มันจะต้องมีความสนุกมีความสุขนะคะ
3: แทรกเข้าไป
0: ดังนั้นในเด็กเล็กเนี่ยเรื่องเรียนกับเรื่องเล่นเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกัน
1: ค่ะ
0: นะคะคือจะต้องให้เกิดการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยผ่านการเล่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนโดยไม่รู้ตัวหรือทางนี้ใช้คำว่าไม่ตั้งใจดิฉันยกตัวอย่างการต่อรูปทรง
1: ค่ะ
0: นะคะสมมติว่าตรงนี้น้องใน VTR เขาทำสำเร็จนะคะแล้วเขาก็ทำได้ทุกอันเลยอันนี้สมองได้รางวัลนะคะ
1: มีความสุขมีความสุขมากเลยภูมิใจ
0: ระบบลิมบิกเปิดนะคะเขาก็จะเกิดความเข้าใจนะคะในภายหลังเขาไปเห็นรูปทรงแบบนี้นะคะเขาจะจดจำได้ว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมเขาอาจจะยังเรียกไม่ถูกนะคะแต่ถ้าสมมติคุณแม่คอยบอกว่าอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำอยู่ในสมองนะคะอันนี้เรียกว่าหกเหลี่ยมนะลูกเขาก็จะจำนะคะอันนี้คือความจำภายใต้บรรยากาศที่มีความสุข
3: สนุกสนาน
0: ลิมบิกเปิดนะคะจะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่าที่คุณแม่จะบอกว่าอ้าวอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็
1: อันนี้อยู่ตรงนี้นะลูกใส่เลย
0: อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้รับรสของความสุขจากการทำงานเลยเนี่ยสมองเขาอาจจะไม่ได้ถอดโค้ดว่าอ๋อสี่เหลี่ยมกับหกเหลี่ยมมันต่างกันนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะสมองมันไม่เปิดมันไม่ต่อยอดไม่โยงไปสู่เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ค่ะเป็นความสุขสนุกนำและผ่านการเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ทุกๆอย่างทุกๆด้านไปพร้อมๆกันของเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะแหมคุณแม่ได้ฟังอย่างนี้แล้วรวมถึงได้ดูทาง VTR ด้วยมีคำถามอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรอยากจะถามอาจารย์ด้วยไหมคะเกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ที่สมวัยของ BBL อะค่ะ
3: ก็ตอนนี้ก็คือได้รับรู้แล้วว่าระหว่างการโดนบังคับของเด็กเนี่ยก
1: ็
3: คือความจดจำความใส่ใจเขาก็จะไม่ได้ดีเท่ากับที่เขาจำโดยไม่ตั้งใจอย่างเช่นตอนก่อนน้องเข้าเรียนเนี่ยค่ะน้องสามารถท่อง A ถึง Z ได้ท่อง1ถึง10ได้ท่องกไก่ถึงฮนกฮูกได้แต่น้องเนี่ยจะท่องได้ทุกอย่างก่อนที่จะเรียนเนอร์เซอรี่
1: ค่ะ
3: พอน้องเริ่มพูดได้ก็ฝึกแล้วทีนี้เขาก็เกิดความเขาก็น่าจะสนุกสนานได้เล่นกับคุณแม่แล้วก็ได้ท่องเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็อยากจะรู้ว่าพัฒนาการตรงเนี้ยดีสำหรับเขานะตอนนั้นละมันจะสามารถต่อยอดจนถึงชั้นประถมชั้นมัธยมได้ไหมเรื่องการเรียนรู้เบื้องต้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถูกต้องมาถูกทางนะคะ
1: ค่ะ
0: คือในเด็กเล็กเนี่ยนะคะเรื่องความจำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะ
1: ค
0: ือสมองเนี่ยเรียนต่อยอดจากความจำนะคะสมองไม่สามารถเรียนรู้จากความว่างเปล่า
1: ค่ะ
0: มันต้องมีข้อมูลที่1แล้วต่อยอดไปเป็นข้อมูลที่2ข้อมูลที่3นะคะ
3: ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องตัวพยัญชนะ

0: หรือการเรียนภาษาเนี่ยก
1: ็
0: จะเริ่มเรียนจากเสียงก่อน
1: ค่ะ
0: เขาก็จะจำเสียงกอไก่ขอไข่ท่องไปเรื่อยนะคะแล้วถัดจากความจำนั้นเนี่ยค่อยไปต่อยอดสู่การสู่การเขียน
1: ค่ะ
0: นะสู่การเอาเสียงมาสัมพันธ์กับรูปร่างที่เห็นนะคะกอไก่นะคะที่ออกเสียงกอไก่อยู่เรื่อยๆเนี่ยพอถึงวัยที่จะเรียนรู้ภาษาเราเอาตัวอักษรมาให้เขาดูแล้วก็มาผสมกันเสียงกอไก่มาเจอกับตัวพยัญชนะกอไก
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้มันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้น
2: แล้วใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะจะเริ่มสมบูรณ์ละนะคะ
1: เหมือนคล้ายๆว่าที่เขาบอกว่าเด็กๆเรียนรู
0: ้
1: เริ่มต้นนี่จะเป็นเรื่องของการฟังก่อนฟังแล้วค่อยมาพูดแล้วค่อยอ่านแล้วค่อยเขียนเพราะฉะนั้นเด็กฟังรับรู้เข้าไปพูดก็ออกมาเป็นเสียงแล้วแล้วก็มาสู่การอ่านเห็นเป็นภาพแล้วก็นำสู่การเขียนต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยตามหลัก BBL ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วความพร้อมของสมองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้สมองของเด็กๆเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วละค่ะนวลและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดิ

โอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกัน
1: รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอ
0: นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอไป
2: คนนี้ใช่ไหมคะคนนี้หรือเปล่า
0: ใช่คนน
2: ี้มัน
1: ทำไมคนนี้ล่ะคะ
2: การสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกนี้มันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเอง
1: ถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งนึงให้มันพับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลยช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
2: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะ
0: เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันเราก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทำให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
2: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจ
3: สวยหล่อขอเสิร
0: ์ฟสวัสดีค่ะซาร่าค่ะกลับมาพบกับรายการสวยหล่อขอสืบค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อเราจะกลับมาตามหาความจริงกันอีกครั้งค่ะซาร่าจะมาเปิดเผยความจริงกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมด้วยแขกรับเชิญสวยหล่อที่จะเป็นตัวแทนไขข้อสงสัยของเราในวันนี้มาค้นหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะกับประเด็นในวันนี้ค่ะการลดริ้วรอยนั่นเองมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสืบไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงไหมการดื่มแอลกอฮอล์ยิ่งหน้าแก่ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์จริงหรือไม่ที่ริ้วรอยบนใบหน้าสามารถบอกโรคได้การทำอัลตราเลเซอร์ฟิลเลอร์บนอะไรที่ลดริ้วรอยได้ดีที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาตามหาความจริงไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับใครที่รู้สึกว่าหน้าของเราแก่ก่อนวัยมีริ้วรอยบนใบหน้าหรือตีนกามาก่อนวัยอันควรนะคะวันนี้คุณหมอจะมาคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับริ้วรอยบนใบหน้าการรับมือกับริ้วรอยให้อยู่หมัดเดี๋ยวช่วงหน้ามาไขข้อข้องใจไปพร้อมกันค่ะ
3: สวยหล่อขอเสิร์ฟ
0: สวยหล่อในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีกันค่ะในเรื่องการลดริ้วรอยนั่นเองวันนี้นะคะเราก็ได้ค่ะจากรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่กับเราในวันนี้พร้อมกับแขกรับเชิญค่ะณภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีสรา
0: สวัสดีคุณหมอนะคะโอ้ยต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับการลดริ้วรอยในวันนี้ได้มาคุยกับคุณหมอวันนี้เราจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับริ้วรอยเพราะว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าบางคนเกิดริ้วรอยในช่วงตรงนี้ก่อนวัยอันควรกันเยอะมากเลยค่ะคุณหมอ
2: ใช่คร
0: ับ ถามณภัทรก่อน
1: ทำไม
0: มีความรู้สึกไง
1: ก
0: ็ต้องถามความรู้สึกของคุณอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดริ้วรอยคุณไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างไหม
1: เคยนะคือผมตั้งแต่เด็กแล้วอะเป็นคนแบบ facial expression เยอะมากเวลาที่เรายิ้มหรือเวลาที่เราหัวเราะอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามีตีนกาแต่เราอยู่ป.6 คือมันเป็นรอยยับอยู่ตรงเนี้ย
0: เป็นรอยยิ้ม
1: ใช่แล้วพอโตขึ้นมามันหายไป
0: เพราะอะไรคะ
1: รู้จักคุณหมอคุณหมอนำสิ่งดีๆมาให้นะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าในยุคสมัยนี้ก็มีนวัตกรรมหลายอย่างที่ช่วยให้ริ้วรอยของเราลดลงได้เยอะใช่ไหมคะคุณหมอวันนี้นะคะถามคุณหมออย่างแรกเลยหลายๆคนบอกว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นแต่ใครจะรู้ไหมคะว่าการนอนที่ผิดวิธีก็ส่งผลต่อริ้วรอยบ้างเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะกับประเด็นที่ว่านอนตะแคงบ่อยๆทำให้เกิดริ้วรอยได้จริงหรือไม่คะคุณหมอ
2: จริงๆก็การนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะมันก็เป็นผลกับสุขภาพทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะแต่แบบที่คุณซาร่าบอกเลยนะคะว่าถ้าเรานอนในท่าที่

0: ให้เหมาะสมนะคะเช่นนอนตะแคงนะคะหรือว่าท่าที่มีการกดการเสียดสีการถูไถใบหน้านะคะกับแม้แต่ปลอกหมอนหรือที่นอนที่มันเนื้อผ้ามันหยาบก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยจริงๆก็คือมันอาจจะทำยากกว่านั้นที่จะนอนนิ่งๆไปเลยนะคะ
1: เราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
0: แต่ว่าพยายามให้แบบว่า2ด้านมันเท่าๆกันหรือนอนหงายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตะแคงก็อาจจะต้องมีการกลับข้างบ้างอย่าให้มันกดข้างใดข้างหนึ่งมากเป็นพิเศษนะคะการนอนคว่ำหน้าลงไปอันนี้แน่นอนมันก็ทำให้มันบูบี้กดแล้วก็เสียดสีไปหมดนะคะมันก็มีผลได
2: ้
0: ถ้าเราทำเป็นระยะเวลานานๆนะคะ
1: คือตอนเด็กๆเนี่ยอ้วนมากตอนแบบขึ้นปีหนึ่งใหม่ๆก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรานอนเอาหน้าฝั่งหนึ่งอะให้มันทับลงไปคืนนี้นอนฝั่งนี้อีกคืนนึงนอนฝั่งนึงมันต้องเล็กแน่ๆเลย
2: ให้มันแบนเข้าหากัน
1: ช่วยบ้างไหมครับคุณหมอ
0: แต่มันก็เล็กแค่ตอนเราลุกขึ้นมาใช่ไหมคะพอเราทั้งวันแรงโน้มถ่วงมันลงเนาะแก้มันก็จะย้วยลงมานะคะจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เราเลี่ยงไม่ได้อะนะคะแต่เราพยายามป้องกันนะคะอย่างที่บอกพยายามให้มันเท่าๆกัน
2: นั่นก็อีกเป็นปัจจัยนึงนะคะสำหรับการนอนที่บอกว่าอ่ะนอนเท่าพอให้เพียงพอแต่ว่าถ้านอนผิดวิธีก็ส่งผล
1: แล้ววิธีถูกต้องล่ะครับคุณหมอเราต้องนอนอย่างไรถึงจะเป็นวิธีการนอนที่ไม่เกิดริ้วรอยบนหน้าของเรา
0: จริงๆจะถามว่านอนยังไงถ้าเกิดทำได้จริงๆเลยนะมันจะดีมากเลยนะคือถ้าเรากลางวันเราห้อยถูกไหมเราย้อยลง
2: เ
0: ราก็ควรจะห้อยหัวลงใช่ไหมถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าห้อยหัวลงเหมือนค้างคาวเนาะแต่มันเป็นไปไม่ได้
1: มัน
0: เ
1: ป็นไ
0: ป
1: ไม่ได้
0: แต่ถ้าทำได้มันจะดีถูกต้องไหมเพราะมันก็ตรงข้ามแรงน้องถ่วงนอนหงายนะคะหรือว่าถ้าเกิดคนติดนอนตะแคงเนี่ยก็คิดว่าควรจะสลับนะคะให้มันมีความเท่ากันใช่ค่ะนอนหงายก็น่าจะดีนะคะ
2: อีกกรณีนึงก็คือหาหมอนมาหนุนที่หมอนหนุนคอที่ไม่ให้เราตะแคง
0: ให้มันฟิกเลย
1: ช่วยไหมครับอย่างน
0: ั้นแต่ว่ามันจะนอนหลับสบายไหมอะถ้าสบายการรับหลอดบ้านนอนหลับพักผ่อนมีความสุขมันก็เป็นความสบายอย่างถ้าสบายแล้วสวยก็โอเคนะคะ
2: อันนั้นเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลต่อริ้วรอยนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่ชอบปาร์ตี้ค่ะคุณหมอ
0: ไปคนนี้ใช่ไหมคะคนนี้
2: ใช่ค่ะ
1: คนนี้มันทำไมคนนี้ล่ะครับ
2: ชอบปาร์ตี้ชอบแบบดื่มแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผมนี่เลิกงานกลับบ้านดื่มน้ำส้มนอน
2: อุ๊ยหูน้ำส้มอะไรน้ำส้มผสม
1: เดี๋ยวพูดดีกว่า
2: ถามคุณหมอเลยการดื่มแอลกอฮอล์ทำให้หน้าแก่จริงไหมคะ
0: จริงๆอยากจะบอกว่าแอลกอฮอล์มันไม่ได้มีผลดีอะไรกับร่างกายเลยสักส่วนนึงเลยอะนะคะที่ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับหน้าใช่ไหมคุณหมอบอกว่ามันเกี่ยวอะไรโอเคตับนะเราก็เชื่อได้ว่ามันทำให้มีผลกับตับใช่ไหมคะแต่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจริงๆเคยสังเกตว่ามันจะปัสสาวะบ่อยด้วยเน
2: า
0: ะมันจะทำให้เราแบบบางทีเราก็แบบอาจจะเกิดผิวขาดน้ำได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: การสูบบุหรี่อันนี้ไม่ทราบสูบด้วยไหมคะการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์หรือพวกมลภาวะมลพิษต่างๆพวกเนี้ยมันทำให้เกิดพวกอนุมูลอิสระการที่เรามีอนุมูลอิสระมากขึ้นก็แปลว่าร่างกายเราต้องมีการซ่อมแซมตัวเองซึ่งจริงๆคนเรามันเกิดทุกวันอยู่แล้วนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยการตากแดดการเดินไปเดินมาการที่เรากินอาหารย่อยอาหารมันเกิดอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะคะร่างกายเราก็มีการซ่อมแซมตัวเองทุกวันแต่ถ้าเกิดเรามีอะไรที่ทำให้เกิดมากขึ้นแน่นอนร่างกายเราจะซ่อมแซมไม่ทันมันก็จะเกิดความเสื่
2: อม
0: ได้มากกว่านะคะก็เกิดผิวที่มันมีริ้วรอยนะคะอาจจะมีหน้าตาที่ไม่สดใสนะ
2: คะ
0: เป็นต้น
2: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆพวกวิตามินซีพวกเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารเสริมที่ช่วยดูแล
0: จริงๆอยากจะบอกพวกวิตามินซีวิตามินอีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีทั้งรับประทานแล้วก็มีชนิดทาได้นะคะทาที่ผิวหนังเราก็มีนะคะ
2: นี่ก็ได้ฟังมาเป็นปัจจัยหลักๆที่หลายๆคนคิดว่าอาจส่งผลต่อริ้วรอยไหมแต่ที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถที่จะฝืนอายุของเราได้ยังไงวันหนึ่งริ้วรอยของเราก็ต้องมาตามวัยแน่นอนทีนี้วิธีป้องกันดีกว่าเพื่อเป็นการชะลอเพราะว่ายังไงเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าทุกคนต้องมีริ้วรอยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ค่ะ
2: ครีมลดริ้วรอยต้องใช้กี่กระปุกถึงจะลดได้เท่ากับการเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะ
0: โอเคนะคะอยากจะบอกว่าครีมลดริ้วรอยเอาเป็นครีมบำรุงที่เราควรจะใช้ในทุกวันดีไหมคะเอาที่ทุกคนควรจะใช้นะ
2: คะ
0: อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของกันแดดถูกต้องไหมคะเพราะว่าเราก็คงจะต้องโดนแดดนะคะยกเว้นคนที่ทำงานกลางคืนเนาะก็ต้องโดนแดดอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะคะว่าแสงแดดทำให้เกิดริ้วรอยทำให้ผิวเสื่อมนะคะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ทำให้ผิวคล้ำขึ้นได้นะคะก็ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์กันแดด
1: กันแดดนี่คือต้องทาทั้งตัวไหมหรือว่าทาเฉพาะแค่หน้าหรือผมใส่แขนยาวผมก็ไม่ต้องทาแขนก็ได้หรือเปล่า
0: ใช่ทีนี้การกันแดดมันก็มีหลายวิธีนะคะอันที่คนมักจะนึกถึงอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ครีมกันแดดนะคะแต่จริงๆมันยังมีวิธีอื่นๆที่ดีที่คุณณภัทรบอกเช่นการใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดนะคะ ไม่ลืมเรื่องของดวงตาและดวงตาก็สำคัญนะทำให้เกิดต้อกระจกต้อเนื้ออะไรได้นะเราก็ต้องใส่แว่นกันแดดนะคะหมวกปีกกว้างกางร่มได้นะคะสำหรับครีมกันแดดเราแนะนำให้ใช้ตรงบริเวณที่เราไม่สามารถใช้อย่างอื่นเช
1: ่
0: นเรา
1: ไม่สาม
0: ารถเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ก็อาจจะได้เคยเห็นไหมแบบคนที่อยู่กลางทะเลทรายเขาก็จะโคกเหลือแต่ลูกตาเนาะแต่บ้านเราก็คงไม่เหมาะ
2: ไม่เหมาะ
0: ยกเว้นว่าแบบไปเดินห้างไม่อยากให้เขารู้ว่าคืนซาร่าก็ได้อย่างนั้นนะได้นะได้อย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงบริเวณที่ใช้วิธีอื่นก็ต้องไม่ลืมเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีราคาไม่แพงนะคะครีมกันแดดนะคะอันที่2ก็คือครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนผิวแห้งแน่นอนก็ต้องใช้ตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นที่มากๆนะคะหรือถ้าเราเป็นคนมีสิวนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนั้นหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยดำจุดด่างดำก็ต้องใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะลดการสร้างเม็ดสีเป็นต้นนะคะทีนี้ถามว่าต้องใช้นานเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญหาอะไรเป็นมานานแค่ไหนนะคะมีอะไรที่เราจะแบบสวยขึ้นมาทันทีมั้ยเร็วแบบแป๊บเดียวอ่ะภายในมีมั้ย
2: 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ย
0: 1วันมีมั้ย
2: มีโฆษณาม
0: ี1วันมีนะเมื่อกี้นี่แบบมาเนี่ยสภาพนี่คือดูไม่ได้เมคอัพทาปุ๊บอันนี้คือของไม่จริงถูกมั้ยมันโบกไปเท่านั้นอะไรที่เร็วไม่จริงเช่นทาแล้วหน้าขาวทันทีเป็นไปไม่ได้นั่นคือโบกใช่มั้ยทาแป้งทาไว้ทาอะไรที่ขาวๆน
2: ะ
0: ก็ต้องใช้เวลานะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลานานเท่าไหร
2: ่
0: ถ้าเราแบบโหอายุ50ไม่ดูแลมันเลยนะมันก็แน่นอนต้องใช้เวลานานขึ้นนะคะการลดเม็ดสีนะโดยทั่วไปต้องมีการผลัดของเก่าแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีใหม่โดยทั่วไปประมาณ1เดือนนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าจะสร้างขึ้นมาคือจริงๆใช้ไป1เดือนอาจจะถ้าเราตัดชิ้นเนื้อไป2กล้องจุลทรรศน
2: ์
0: เราอาจจะเห็นวันเพิ่มขึ้นแต่การที่เราจะเห็นด้วยตาเปล่าว่าคนนี้แบบดูดีขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลานะ2เดือน3เดือนถึง1ปีจะได้ผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใช้ครีมบำรุงเนี่ยหมอสนับสนุนให้ใช้นะคะขอผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะคะตามปัญหาผิวของเราแล้วก็ใช้ต่อเนื่องสม่ำเสมออย่าไปหวังแบบหูมันจะว้าวทันที
1: ก็คือต้องใช้เป็นไลฟ์ไทม์ไปเลย
0: อันนี้ก็เหมือนกับการดูแลเราจะต้องมีการดูแลตลอดชีวิตใช่ไหมเหมือนกับเราออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบทำ
1: วัน
0: แล้วก็เลิกแล้วอีกเดือนเว้นไปอะไรอย่างงี้ฉันก็ต้องทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆอย่างนะไม่อยากจะบอกเรื่องผิวหนังเรื่องการออกกำลังกายสุขภาพสมองเราต้องใช้สมองทุกวันนะเนาะไม่ใช่นอนอะไรอย่างนี้นะก็ทุกอย่างมันต้องเป็นการดูแลระยะยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำให้ใช้วิธีการดูแลเน
1: า
0: ะ
1: แล้วตัวครีมที่คุณหมอแนะนำให้ใช้คุณต้องใช้ครีมอะไรบ้าง
0: ก็คือ
1: คร
0: ี
1: มเยอะมาก
0: สมมติว่าเรา
1: ดีไวเจอร์เต็มไปหมดเลยงงไปหมดเลยอ
0: ย่างที่บอกขึ้นอยู่กับปัญหานะคือถ้าเราโดนแดดก็ใช้กันแดดน
2: ะ
0: อนุมูลอิสระถ้าแน่นอนเราเกิดเนาะเราอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้ผลเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็ใช้แบบนั้นหรือว่าคนที่มีริ้วรอยก็อาจจะเลือกผลิตภัณฑ์ซึ่งมีตัวที่ลดริ้วรอยทีนี้อุ๊ยมันเยอะไปหมดนะไม่รู้จะทำปัญหามัน10อย่างอะทั้งดำทั้งรอยทั้งแห้งก็อาจจะสลับเน
1: า
0: ะอาจจะใช้วิธีสลับโรเทตบ้างเนาะแทนที่จะทา10อย่างเช่นอย่างถามว่าแบบกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวเหนียวอ่ะมันก็อร่อยแบบเราจะกินแต่ข้าวเหนียวทุกเราอยากต้องสลับเราสลับมันทุกอย่างมีดีมีประโยชน์แต่เราสลับนะคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนป
0: ั
2: ญหาแต่ละคนผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการป้องกันและบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแต่ไงก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอก็จะดีที่สุดนะคะในการหาทางแก้ไขแต่แน่นอนที่สุดสำหรับใครที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวช่วงหน้าให้คุณหมอมาไขข้อสงสัยกันค่ะสวยหล่อเข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้ค่ะที่เราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีนวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมากมายทางการแพทย์นะคะที่สามารถช่วยลดเรือนริ้วรอยได้ในเวลาอันสั้นแต่จะมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวมาถามคุณหมอค่ะริ้วรอยบนใบหน้าก่อนดีกว่าว่าสามารถบ่งบอกถึงโรคของเราได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะบอกว่าเป็นริ้วรอยมันเกิดจากโรคอะไรเลยนะมันคงไม่ใช่หรอกส่วนใหญ่มันเป็นจากกรรมพันธุ์เนาะก็เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องดูว่าพ่อแม่เราแก่แบบไหนนะคะบางคนก็เห็นไหมบางคนอายุเยอะแล้วหน้าจะย้วยหนังเยอะนะบางคนก็จะตอบเนื้อหายอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็กรรมพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งซ
1: ึ่
0: งจริงๆเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอีกอันนึงก็คือสาเหตุภายนอกซึ่งเรากล่าวไปแล้วนะคะนี่ก็สาเหตุของริ้วรอยแต่ถ้าถามว่าผิวหนังเราบ่งบอกโรคบางอย่างได้ไหมก็น่าอาจจะได้นะคะเช่นเรามองไปแบบ ตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยก็เป็นโรคตับเนาะหรือถ้าเกิดผิวแห้งมากบางครั้งก็อาจจะเป็นพวกโรคไตหรือว่าโรคของต่อมไร้ท่อบางชนิดเป็นต้นนะคะ
2: ขาดน้ำด้วยใช่ไหมผิวแห้ง
0: ใช่อาจจะเป็นไปได้นะคะ
2: งั้นถามคุณหมอเลยค่ะว่าผิวหน้าที่ดีเราควรที่จะรู้สึกแบบไหน
0: ผิวหน้าที่ดีเราก็ต้องรู้สึกสบายอ่ะผิวเราต้องรู้สึกสบายไม่ตึงอ่ะไม่แห้งไม่ตึงไม่แสบ
1: เพราะบางครั้งเราสครับหน้ามาโอ้หน้าตึงมากเลยอันนี้ก็คือไม่ดี
2: เรานึกว่าแบบยิ่งถูยิ่งดีหรือเปล่ายิ่งแบบสะอาดหรือเปล่า
1: ผมเป็นเมื่อก่อนตอนที่เพิ่งเริ่มรู้จักการใช้โฟมล้างหน้าใหม่ๆตอนที่เราเพิ่งโตนะก็แบบพยายามถูแล้วก็โอ้ยมันต้องตึงมากมันต้องแบบคลีนมากอย่างเงี้ยมันผิดใช่มั้ย
2: แล้วอย่างในโฆษณาที่ฟอง
0: เยอะๆตึงนี่สักพักนึงจะไม่ค่อยสบายหน้ามั้ยอ่ะค่ะรู้สึกมั้ยพอมันตึงแล้วก็จะรู้สึกแห้งๆแล้วก็บางคนก็จะเหมือนอาจจะแพ้งอ่ะค่ะหรือบางคนแบบนวดหน้าเป็นมั้ยมันตอนนวดมันสบายแต่หลังจากนั้นน่ะกลับไปมันเหมือนไม่ค่อยสบายอ่ะบอกไม่ถูกเคยเป็นมั้ยคะหรือไม่เป็น
2: เป็นค่ะเป็นหนูเคยเป็นเหมือนกันแบบหนูจะรู้สึกแห้งคือหนูเป็นคนแพ้ง่ายหนูรู้สึกว่าแพ้ง่ายแล้วเป็นสิวเยอะอันนี้คือที่เห็นก็คืออาจจะโดนเมคอัพกบไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มาสำรวจตัวเองว่าโอเคเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์เราก็ยังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกสักทีเพราะหนูเราต้องทาออยล์ต้องเช็ดด้วยออยล์ปุ๊บเรารู้สึกหน้ามันละเรามันแล้วก็จะไม่รู้สึกสบายก็ต้องหาอะไรที่ทําให้หน้าแห้งอีกมันเหมือนมีหลายความรู้สึกบนหน้าหน้าก็เลยเหมือนแบบแยกเข้าไปใหญ่เลย
0: อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเขายังไม่เจอผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจหมอจะบอกคนไข้เสมอว่าการหาผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจนี่มันเหมือนการหาเนื้อคู่นะมันไม่ง่ายคุณต้องพยายามสอดแสวงหาให้ได้มันต้องมีอันนึงที่มันเหมาะกับเราแต่เมื่อไม่เจอก็ไม่ท้อถอยต้องค่อยๆปรับดูว่ามันไม่ถูกกับเราเพราะอะไรหน้าเราเป็นสภาพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลองอ่ะลองผิดลองถูกเนาะเหมือนหาเนื้อคู่อ่ะ
2: หนูลองใช้มาเยอะมากตั้งแต่กระปุกแพงจนไปถึงแบบอ่ะเป็นแค่น้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยก็ยังเคย
0: คือแพงก็ไม่ได้แปลว่าจะดีใช่ไหม
2: การที่จะได้เจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับผิวหน้าเราแล้วไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือสิวหรือริ้วรอยอย่างเงี้ยเหมือนเจอเนื้อคู่จริงๆ
1: เลยที่สุดเลย
2: พูดแล้วแบบอยากเจอมากนะตอนนี้ก็คง
1: อยากเจอครีม
0: อยากเจอเน
1: ื้
0: อค
1: ู่
2: อยากเจอ
0: เนื้
2: อค
0: ู
2: ่
0: เน
2: ื
0: ้อคู่กับเนื้อคู่จริงๆใช่ไหม
2: ทั้งสองอย่างเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเรื่องการดูแลความสะอาดเรื่องผิวพรรณต่างๆเพราะว่าแน่นอนเราคงจะล้างแค่น้ำเปล่าทุกวันไม่ได้ต้องเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่เหมาะกับตัวคุณและอย่างนี้คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะในการดูอย่างไรที่เป็นการหลีกเลี่ยงการแพ้ของเราเช่นบางตัวที่มันเป็นสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
0: คือจริงๆสำหรับตัวทำความสะอาดผิวเนี่ยหมอคิดว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มีสิบส่วนผสมนะเพราะจริงๆช่วงที่สัมผัสหน้าเรามันสั้นเนาะมันก็ล้างลงท่อใช่ไหมแพงบางทีแพงเนาะแล้วก็แป๊บเดียวลงท่อละเพราะนั้นมันไม่ได้แบบอะไรที่ทิ้งไว้ที่หน้าเราต้องการวัตถุประสงค์แค่ชะล้างอย่างอ่อนโยนแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นจริงๆก็เลือกอย่างที่บอกเหมาะกับผิวเรานะคะแล้วก็จริงๆควรจะอ่อนโยนเนาะไม่เอาเอียดๆไม่เอาฟองเยอะฟองเยอะลองคิดดูมันดูดีใช่ไหมใส่โฟมสวยแต่โอ้โหฟองฟอดเลยจริงมันไม่ต่างกับแฟบกับยาล้างจานนะฟองเยอะๆอ่ะใช่ไหม
1: คือฟองฟอดเลยคือไม่ได้แปลว่าฟองเยอะจะสะอาดกว่าไม่เกี่ยว
0: มันสะอาดแต่มันสะอาดเกินไปจะแห้งมันจะชะล้างทุกสิ่งอย่างไปอ่ะถูกไหมคะเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมเราไม่ได้แบบมันล้างจานหรือซักผ้าใช่ไหมหน้าเราอ่ะเราต้องการจะชะล้างแค่สิ่งสกปรกซึ่งมันไม่ได้มากมายอ่ะถูกไหมคะถ้าเราล้างมากเกินไปมันก็จะล้างสิ่งดีๆน้ำมันดีๆอะไรอย่างเงี้ยออกไปด้วยมันก็จะแห้งตึงนะคะ
2: อาหารเสริมบ้างดีกว่าค่ะคุณหมอเรื่องการรับประทานคุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะว่าเราควรที่จะกินอะไรให้เยอะที่สุดเพื่อเป็นการทำให้ผิวเราดีไม่ว่าจะเป็นผิวรูปแบบไหนก็ตามจะแห้งหรือจะมันคุณควรที่จะดูแลตัวเองแบบนี้นะ
0: คือจริงๆสำหรับหมอนะคะหมอคิดว่าคนเราต้องกินอาหารได้ครบหมู่นะคะถ้าทานได้ครบหมู่ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีอาหารเสริมนะคะแต่บางครั้งอาจจะมีความจำเป็นเช่นเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะมีอนุมูลอิสระเยอะนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตากแดดเยอะเราอดนอนมากช่วงนี้หรือว่าเครียดกินเหล้าเที่ยวกลางคืนเยอะมันก็อนุมูลอิสระเยอะ
1: ไม่ว่าฝั่งนี้หรอคะ
0: อาจจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นเช่นวิตามินซีวิตามินอีคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรากินเสริมมันคือเสริมเนาะแต่มันไม่ใช่หลักมันไม่ใช่อาหารหลักมันก็คืออาหารหลักกินครบหมู่นะคะแต่บางคนก็อาจจะแบบมีไดเอทแปลกๆสมัยนี้ก็อาจจะขาดสารอาหารบางอย่างก็อาจจะต้องเสริมไปก็คงต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก็ดูเป็นช่วงอะค่ะ
1: ครับแล้วพวกวิตามินอย่างนี้เรากินได้ต่อเนื่องไหมครับที่คุณหมอบอกอ่ะ C D E Q 10อะไรนะหรือว่าควรกินไปแค่ช่วงๆแล้วพักตับพักไตได
0: ้คือจริงๆอยากจะบอกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแบบขนาดว่าเรากินมากสูงแค่ไหนโดสแค่ไหนสะสมหรือไม่สะสมซึ่งวิตามินแต่ละตัวนี่จะดันแต่โดยทั่วไปเราคิดว่ากินแล้วแบบค นคงต้องมีลืมบ้างกินบ้างนะคะก็คิดว่ามันลืมบ้างกินบ้างพักบ้างก็ได
1: ้ก็ไม่จำเป็นต้องแบบฉันต้องกินกินกินกินเข้าไปเยอะมากมันก็ไม่ได้แปลว่าดี
0: ใช่ก็บางชนิดมันก็ขับออกไปแต่ว่าบางชนิดถ้าขับออกไปมันอาจจะทำให้เกิดตกตะกอนเกิดนิ่วได้เป็นต้นนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าปลอดภัยซะเลยทีเดียวนะคะ
1: อันนี้พูดถึงวิธีการบำรุงแล้ว
2: แล้วก็น้ำดื่มเยอะๆนี้ช่วยไหมคะ
0: น้ำดื่มเยอะๆมันก็ดีอยู่แล้วนะคะดื่มน้ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่อันตรายมากไปก็ปัสสาวะบ่อยแค่นั้นเองก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื้นขึ้นแต่ถ้าเกิดคนที่ผิวแห้งจริงๆบางทีดื่มมันก็ไม่พอมันไม่ได้มาที่ผิวหนานะคะก็ต้องใช้มอยเจอร์ทาจากภายนอกช่วยด้วยนะคะ
2: หนูเคยได้ยินนะคะเวลาดื่มกาแฟเยอะทำให้หน้าเขียวด้วยเหมือนกันเขียวไหมคะ
0: เพราะว่าดื่มกาแฟมันทำให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นรู้สึกไหมคะบางคนจะปัสสาวะมากขึ้นเหมือนพวกเหล้าก็อาจจะทำให้เราสูญเสียน้ำได้มากขึ้นนะคะ
2: ก็คล้ายกับแอลกอฮอล์ประมาณนั้น
1: เพราะฉะนั้นน้ำก็ดื่มเข้าไปเถอะมันไม่ได้มีข้อเสียอะไร
0: ไม่แพงเน
1: า
0: ะ
1: จะต้องที่พูดถึงเรื่องของกำรุงไปละแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวจะได้ช็อตคัทเลยครับ
0: เป็นไปแล้วเนาะแบบว่ามันเป็นไปแล้วแก่ไปแล้วอะไรเงี้ยท
2: ำต้องการการแก้ไขแบบเร่งด่วน
0: ใช่
2: กับประเด็นที่ว่าอันนี้เลยเลเซอร์ฟิลเลอร์โบทอะไรลดริ้วรอยได้ดีที่สุดคะคุณหมอ
0: คือจริงๆต้องบอกเลยว่าแต่ละมันเคยได้ยินทั้งเลเซอร์ทั้งฟิลเลอร์ทั้งโบทแต่มันก็เราได้ยินมันมามากมายนะแสดงว่ามันไม่เคยได้ยินว่าแบบเลเซอร์ดีที่สุดแสดงว่าทุกอันน่ะเขาก็มีข้อดีข้อเด่นของเขานะคะเราต้องมาดูเรื่องของริ้วรอยหรือปัญหาของเรามันคือตรงไหนนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้คุณณภัทรบอกเด็กๆก็ยิ้มเยอะเป็นคนตีนกาขึ้นอันนี้ก็เป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อใช่ไหมเช่นบางคนแบบนั่งคอมหรือต้องขมวดคิ้วเนาะหรือบางคนทำงานนั่งโต๊ะแล้วแบบมีคนมาติดต่อก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปก็จะเกิดริ้วรอยตรงหน้าผากอันนี้ก็จะเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อเราก็ต้องแก้โดยยาซึ่งลดการทำงานของกล้ามเนื้อก็คือตัวโบทูลินท็อกซิตนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นจากตัวเนื้อเยื่อเราหายไปนะคะ
1: เป็นร่องเป็นอะไร
0: เช่นแบบคนอายุเยอะขึ้นบางคนก็แก้มต่อเนาะ
2: มีร่องแก้ม
0: ก็ใช้เติมเสริมตรงนั้นหรือบางคนปากบางเล็กนิดเดียวเนาะก็อยากจะทำให้มันใหญ่ขึ้นก็ต้องฟิลเติมมันเข้าไป
2: เติมขมับด้วย
0: ใช่ไหมขมับขมับมันต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นลักษณะริ้วรอยหรือความแก่ส่วนตัวเลเซอร์เนี่ยมันก็มีทั้งเลเซอร์ที่กระตุ้นคอลลาเจนสำหรับในคนที่มีริ้วรอยเล็กๆรูขุมขนกว้างนะคะหรือเลเซอร์ที่ลดพวกเม็ดสีบางคนพออายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันเกิดจากฝ้ากระก็ต้องแก้ด้วยเลเซอร์นะคะหรือตอนนี้มันก็จะมีแม้แต่อัลตราซาวด์นะคะที่ทำให้กระชับหนังหน้าหนังหน้าที่มันหย่อนย้วยเคล็ดๆก็กระชับให้มันตึงขึ้นเราก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับริ้วรอยของแต่ละคนนะคะ
1: ดูเลเซอร์มีเยอะมากนะมีอะไรบ
0: ้าง
1: ที่เราคุ้นๆนะมีเทอร่าเทอร์มา
0: เยอะมาก
2: ทิโก
0: ะอันนี้ก็จะเป็นทิโก
2: ะทิโกะ
0: เยอะมากเยอะมากคือก็จะไปเรื่อยๆ
2: มีหลายนวัตกรรมมากตอนนี้
0: เยอะมาก
1: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่เหมาะกับสิ่งที่เรา
0: ปัญหาของเราใช่อะไรที่ทำให้เราดูดีอะไรที่เป็นปัญหาของเราก็ต้องเลือกที่เหมาะสมมันไม่สามารถที่จะแบบเลเซอร์หนึ่งเครื่องทำได้10-20อย่างไม่ใช่ก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับปัญหาของคนไข้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องกล้ามเนื้อบวมไปถ้าเกิดอยากจะเติมร่องต่างๆก็ใช้ฟิลเลอร์แต่ว่าถ้าอยากไปแก้ไขในเรื่องของการยกชาร์จขึ้นไป
0: ต้องยกกระชับอาจจะเป็นพวกอัลตราซาวด์หรือคลื่นวิทยุอะไรมันก็จะกระชับหนังเนาะหรือพิโคนี่ก็จะลดเม็ดสีหรือว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกใช้หรือบางคนเป็นรอยแดงๆอ่ะรอยแดงสิวก็ต้องใช้เลเซอร์ที่ลดรอยแดง
1: ครับ
0: นะคะ
1: คือตั้งแต่คุยกับคุณหมอพูดคำว่าคอลลาเจนบ่อยมากมันสำคัญกับร่างกายเรามากเลยไหมครับคุณหม
0: อจริงๆคอลลาเจนกับอีลาสตินนะเคยได้ยินใช่อีลาสตินก็ทำให้เกิดอีลาสติซิตี้จริงๆมันไม่ได้แค่ผิวหนังเราเนี่ยมันอยู่ตามเส้นเลือดด้วยนะ
2: เคยเห็นข้อกระดูก
0: ใช่พวกนี้มันก็จะมีหมดนะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเนื้อเยื่อที่มันช่วยทำให้ร่างกายเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอ่ะ
2: สุดท้ายแล้วเราก็ปฏิเสธอายุไขของเราไม่ได้แต่ก็อย
1: ู่
2: เราแค่ต้องการที่จะรู้วิธีการแล้วก็เคล็ดลับในการที่จะชะลอไม่ให้ริ้วรอยมันเกิดก่อนวัยอันควรเท่านั้น
0: แล้วก็ไม่ให้เกิดมากกว่าวัยควรด้วยถูกต้องไหมไม่ให้เกิดก่อนวัยแล้วไม่ให้เกิดมากกว่าวัย
2: นะคะเพื่อเป็นการให้เรามีความมั่นใจในตัวเองไปไหนมาไหนก็เราจะได้ถือว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองที่ดีนั่นเองก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆสำหรับการที่ทุกคนต้องการความรู้เกี่ยวกับการลดริ้วรอยในวันนี้นะคะก็ถือว่าคุณหมอได้มาไขข้องใจให้เราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปเดี๋ยวเราให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับริ้วรอยคุณหมออยากจะแนะนำยังไงดีคะ
0: จริ ริงๆก็คือริ้วรอยอย่างที่บอกนะคะมันก็เกิดขึ้นตามวัยต้องเกิดทุกคนนะคะทำยังไงให้มันไม่เกิดก่อนวัยหรือมากกว่าวัยนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะคะการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบหมู่นะคะการดูแลบำรุงการหลีกเลี่ยงแสงแดดการใช้ครีมบำรุงที่เหมาะสมกับสภาพผิวนี่คือทำระยะเวลายาวนานเลยนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาว่ามันเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงนะคะก็ต้องเลือกใช้นวัตกรรมช่วยที่เหมาะสมกับปัญหาของเราในสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะโดยที่มีแพท

0: แนะนำที่เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะมันไม่ใช่ว่าทำแล้วจะดีหมดนะคะมันก็บางทีมันก็ทำไม่ดีมันก็แย่กว่าเดิมก็มีนะคะก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพที่มีความปลอดภัยแล้วก็มีมาตรฐานนะคะในนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ
1: นะคะก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณหมอนั่นเองนะคะและตอนนี้ก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรักษาได้ตรงจุดในข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดขึ้นและสำหรับผิวแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วยยังไงก็ปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดนะคะอ่ะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพันธ์วัฒนไกรภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องริ้วรอยไปด้วยกันนะคะหวังว่าเราจะได้มีโอกาสผิวหน้าตึงคุณอย่าลืมนะวันนี้กลับไปหกสูง
2: กลับไปนอนตีลังกาเลย
1: กลับไปนอนตีลังกา
0: จะไม่มีใครมาหาหมอเลยหรอคะอันนี้ก็จะไปดูแลตัวเองเลยนะตีลังกาใช่ไหม
2: แล้วเดี๋ยวจะกลับมาปรึกษาคุณหมอด้วยว่าผมไปตีลังกาหกสูงมาแล้วเอ๊ะทำไมต้องควรเพิ่มเติมอะไรอีกเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเราจะต้องรู้ข้อบกพร่องของเราก่อนเราค่อยๆมาปรับไปให้มันดียิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมสังเกตตัวเองดีๆนะคะสังเกตผิวของคุณค่ะเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปอีกนานสำหรับวันนี้พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนครั้งหน้านะคะจะพาไปสืบเรื่องความสวยความหล่อเรื่องอะไรห้ามพลาดค่ะแต่สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนกับรายการสวยหล่อขอสืบ
2: สวัสดีค่ะ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะ
1: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
0: ะครับ
1: ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได
0: ้ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือคีอานูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์
0: อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิด
0: ะ
1: นะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัด
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเขียน
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้อง มีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: แล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอทุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
0: มันใกล้เคียงก
1: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนจักอย่างนี้แหละ
1: ต้องมีต้องลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอันนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ 1,500 อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
1: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้มั้ยคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ลูกเป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไระนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
0: คุ
1: ณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะ
0: คะ
1: อันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: ไม่ใช่หรอกคงดูผิด
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นมาหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์ สือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
1: ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
0: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
1: ้
0: ต
1: ่
0: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
1: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นน
0: ะ
1: ครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
1: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
0: ขี้เกียจ
1: หลบเลี่ยงนะครับ
0: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
1: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
0: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
1: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะคร
0: ับโอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
1: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
0: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
1: ใช่ครับ
0: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาบันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
0: แต่ที่อบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
0: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
1: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่า มีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู
0: ่ค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะคุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
4: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีเกือบ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1อะค่ะ
1: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับ

0: คุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับแล้วขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการ

0: คุณครูกันสายพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จด้านอื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท้อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่

0: สองเด็ก LD เท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็ก LD หลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็ก LD จำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: พอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็น LD นะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้
0: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้
0: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นี่นาครับ
1: คุณพ่อบอยค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะทำอะไรให้กับลูกพ่อแม่สำคัญที่สุดพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้สู
1: ้แล้ววันนี้ค่ะคุณพ่อบอยค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดร
0: ู้
1: จักรักษาของแล้วก็ใช้ของให้คุ้มค่าอดออม
0: ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กันในวันนี้ครับและแน่นอนครับเราจะมีคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับเราเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนอยู่ต้องมาถามกันว่าแต่ละบ้านมาเจอปัญหาลูกแบบบางทีไม่ประหยัดไม่อดออมหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาของอย่างไรบ้างนะคะมีบ้างมั้ยคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ก็มีบ้างค่ะบางทีเขาก็ยังอยากได้ของที่เขาอยากได้นะคะก็พยายามจะขอ
0: แล้วเวลาขอยังไงฮะ
2: ก็บางทีเดินผ่านเห็นแม่อันนี้หนูอยากได
0: ้ครับ
1: คุณแม่ใจอ่อนไหมคะ
2: ก็บางทีใจอ่อนบ้าง
1: ส่วนใหญ่อะไรอย่าง
0: นี้เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: 10ครั้งใจอ่อน9ครั้งเองเนาะ
1: นะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะการที่เรารู้สึกว่าบางทีลูกเนี่ยไม่รู้จักรักษาของนะคะอยากได้ของใหม่ๆตลอดรู้สึกว่าเหมือนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คำแนะนำกับเรานะคะเราไปพบกับครูอ้อนค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนทอสีกันค่ะ
3: ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์บุกผาสวัสดิ์รัชตาตะนัน
1: สวัสดีผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณครูอ้อนนะคะจริงๆคุณพ่อคุณแม่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการปลูกฝังนิสัยการประหยัดอดออมให้กับลูกตั้งแต่เล็กเป็นเรื่องที่มันยังไม่จำเป็น
0: ไป
1: สอน13 14จริงๆแล้วเราควรต้องฝึกลูกตั้งแต่เด็กๆไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆและฝึกได้ง่ายถ้าจะคิดจะไปฝึกตอนโตเนี่ยคือคิดว่าคุยกันไม่รู้เรื่องละคงจะยากนะคะ
0: นั่นคือเราเน้นที่การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนี่เลยแหละครับ
1: ใช่แล้วเรื่องของการประหยัดแล้วก็รู้จักการเห็นคุณค่ากับของที่มีว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของผู้อื่นใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะกับช่วงแรกค่ะจะเป็น guessing game นะคะเกมหายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างจากครอบครัวแรกนะคะครอบครัวน้องปุ่นปุ้นค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อปุ่นปุ้นนามสกุลนามบุญสวัสดิ
6: ์ปุ่นปุ้นได้ไปโรงเรียนเท่าไหร
5: ่ไม่มีแม่ไม่เคยให้มาเลยแต่ตอนกลับบ้านหนูจะซื้อขนมแม่จะจ่ายให
6: ้แล้วที่บ้านมีของให้เยอะไหมคะ
5: เยอะมากมีพังๆแล้วก็มีไม่พังด้วย หนูชอบหนูเล่นทำอาหารมากที่สุด
6: ถ้าหนูเจอของเล่นทำอาหารอีกหนูจะซื้อไหม
5: ไม่ซื้อแล้วมีเยอะแล้วมีเต็ม
6: รู้จักคำว่าประหยัดไหม
5: ประหยัดรู้จักก็คือใช้เงินน้อย

เด็กแล้วนี่ฮะทีมงานของเรามาตั้งแผงขายของเล่นเพื่อหลอกล่อเด็กปุ่นปุ้นข้างถนนมาแล้ววิ่งตรงเข้ามาเลยคนที่มา

0: านี่ด้วยคือญาตินะฮะคือคุณน้าคุณน้าสาว
1: อยากได้อะไรจ้าหนูนี่มีเป้าเก็บคะแนนเอาไว้ยิงแข่งกับเพื่อนก็ได้นะ
2: นี่ก็ได้
3: แต่ว่าที่บ้านเรามีแล้วหนูจะเอา
0: ลูกคุณน้าบอกมีแล้วฮะจะดันหมากรุกนี่คุณพ่อแม่ฮะคุณปุ้นยืนยันเลยตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์ว่าของที่มีอยู่แล้วเนี่ยคุณปุ้นไม่เอาคราวนี้คุณน้าฮะโดนลากตรงลี่ไปที่แผงนี้เลยแล้วก็หยิบกระดานหมากรุกที่คุณปุ้นมีอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่คิดว่าคุณปุ้นยังจะซื้ออยู่ไหมฮะ
4: คิดว่ายังไงก็ต้องซื้อ
0: ยังไงก็ต้องซื้อ เพราะอะไรครับแม
4: ่เพราะว่าปกติถ้าเวลาไปจ่ายตลาดด้วยกันไปเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยเขาจะเดินตรงไปที่ของเล่นเลยยังไงก็ต้องได้ของเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะถ้าไปด้วยกันวันนั้นยังไงก็ต้องได้ของเล่นกลับบ้าน
0: แล้วบอกเหตุผลว่าไงนะฮะในเมื่อมันมีแล้วอย่างเงี้ยค
5: ุ
0: ณพ่อ
5: ตัวไม่ครบบ้างหายบ้างหาเหตุผลมาเพื่ออ้างเพื่อจะได้ของเล่นชิ้นใหม
0: ่สรุปแล้วคุณแม่คิดว่าน้องปุ่นปุ้นซื้อหรือไม่ซื้อฮะ
4: ซื้อแน่นอนค่ะ
0: ซื้อแน่นอนด้วยนะฮะไม่ใช่ซื้อ
4: แค่
0: ซื้อแน่นอน
4: แน่นอนด้วย
0: ปุ่นปุ้นซื้อไหมลูก
3: แต่ว่าอันเนี้ย
2: ไม่เคยมีแล้วแล้วก็มีแล้วเนาะอันนี้เราไม่เคยมีเลย
0: ยืนยันว่าไม่เคยมีนะพ่อแม่ไม่มีกระดานนี้ไม่มี
3: อันนี้
1: ลดให้เหลือ130บาท
3: โอเคนะ
0: เอาร้อยหนึ่งเหรอด้วย
3: 130
0: บาท
3: นะโอเคขอจับเลยนะลูกนะ
0: โอเคคุ้นก่อนนะคะซื้อครับโอ้โหนอกจากซื้อบอกได้ว่าไม่มีของนี่ไม่เคยมีเลยครูอ้อนครับสถานการณ์นี้ฮะ
6: คือจะให้เห็นว่าสิ่งที่เขาถูกถามตอนแรกใช่ไหมคะว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ซื้อเพราะเขามีอยู่แล้วพอถึงเวลาเผชิญกับตัวกิเลสตรงนั้นจริงๆเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเนี่ยคือกิเลสมันพุ่งกระฉูดขึ้นมาเนี่ยคือเขาไม่สามารถหน้ามืดเลยแหละใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่เคยถูกยับยั้งนะคะพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อาจจะยังไม่เคยยับยั้งเขาเพราะฉะนั้นในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกตลอดเวลาว่าต่อให้พ่อแม่บอกว่าไม่ให้ซื้อมีอยู่แล้วนะคะแต่เขาเคยได้เพราะฉะนั้นเขาเข้าใจตลอดเวลาว่าต่อให้บอกว่าไม่ให้ซื้อนะคะมีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตของเขาเพราะว่าผู้ใหญ่ยังไม่ได้ทำให้เขาเห็นว่ามันต้องมีสถานการณ์ของการที่ว่าในเมื่อลูกมีแล้วต้องไม่ซื้อนะคะต้องไม่ยอม
0: ตะเกียบคุณน้าอาจจะต้องขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปให้ดูว่ามีแล้ว
3: จริง
6: ๆเราต้องชวนเขากลับไปดูซิว่าที่บ้านเรามีหรือเปล่าก
0: ลับ
3: ไปดูก่อนไหมอะไรไหมคะ
7: น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูนะคะทำความรู้จักจากน้องคนต่อไปของเราเลยนะคะน้องโฟนค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: ชื่อน้องอะไรคะ
8: น้องโฟน
9: น้องโฟนรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรอ่ะ
8: ประหยัดไฟ
9: แล้วน้องโฟนเป็นคนประหยัดไหม
8: ป้า
9: ป้าสอนว่าไง
8: สอนว่าประหยัดไฟ
9: เพื่ออะไรอะทำไมเราต้องประหยัดไฟคะ
8: ไม่เสียตังค์เยอะ
9: ถ้าพี่มีตังค์ให้น้องคน100บาทน้องคนจะเอาไปทำอะไรคะ
8: หยดกระปุก
0: ค่ะสายการทดสอบครับนี่น้องโฟนเล่นไดโนเสาร์นี่มีไฟด้วยเป็นของเล่นไดโนเสาร์นะฮะแล้วนี่ไปกับคุณป้านี่ส่งญาติไปครับทีมงานคนเดิมตั้งแผงหลอกเด็กเหมือนเดิม
1: อันนี้เหรออันนี้59บาท
0: ดูชิ้นอื่นก่อน
1: แล้วนี่มีเหรียญยิงได้ด้วย
3: อยากได้เหรอ
1: เอออ
3: ันน
0: ี้อ้าวเห็นแล้วไดโนเสาร
3: ์ไหนครับจะอยากได
1: ้อันนี้เหรอ
0: ไดโนเสาร์ที่ตัวเองมีอยู่แล้ว
3: จำได้ว่าน้องโฟนเล่นอยู่
0: คุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อสักครู่เห็นแล้วน้องโฟนอยู่ที่บ้านเล่นไอ้ตุ๊กตาไดโนเสาร์นี้อยู
3: ่
0: ไปถึงเห็นตุ๊กตาไดโนเสาร์ตัวเดิมที่ตัวเองมีอยู่พ่อคุณแม่คิดว่าน้องโฟนจะซื้อไหมครับ
10: ซื้อค่ะ
0: ซื้อคุณพ่อแม่เห็นด้วยกันเลยว่าซื้อเพราะอะไรครับแม่
5: มันเป็นของสะสมที่เขาชอบไงครับ
0: อ๋อของสะสมของสะสมมีมากกว่า1ชิ้นได
5: ้ก็คือเขาชอบพวกไดโนเสาร์เงี้ยครับซึ่งจริงๆเขามีแล้วแต่เขาก็ยังอยากได้อีกเนื่องจากว่าที่บ้านกับที่ของใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับคิดว่าซื้อครับ
0: โอ้โหนี่ตอบเป็นคอรัสเลยคุยกันเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อน้องโฟนซื้อมั้ยครับ
3: มีแล้วก็ซื้อไปซ้ํากันนะสิ
8: เอาซ้ําสัตว
3: ์ฮะเนาะ
0: ชอบซ้ําสัตว
3: ์น้องโฟนครับจะเอาแน่ใจนะมันมีซ้ํานะแล้วหนูเอาไปอ่ะป้าถามว่าซ้ําแล้วทําไงลูกเออ

0: บอกป้าไงครับป้าซื้อให้แต่หนูต้องเอาเงินมาจ่ายป้านะสัญญา
1: หนูลดให้เห็นอยากได้เหลือ120พอโอเคนะนี่ขอบคุณครับ
0: ครับ
2: น้องโฟนซื้อ
3: ด้วยเดี๋ยวจะเอามาคืน
2: เ
3: อามาคืน120นะคะยังไงคะคุณอ้อนกรณีนี
4: ้คือคิดว่าผู้ใหญ่กลัวเด็กไม่รักนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นปัญหาเยอะมากก็จะอยากให้หลานรักอยากให้ลูกรักเราเพราะถ้าไม่ซื้อนี่เท่ากับเป็นการแสดงว่าเขาไม่รักเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องการเป็นที่รักของลูกเนี่ยเราก็คิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีนึงที่ทำให้ลูกรักเรา
3: อย่างนี้แล้วมันจะทำให้เกิดความเคยชินกับลูกไหมคะว่าเขาเคยได้สัญญาไปก่อนสัญญาเออสัญญาตอนนี้ถามอะไรมาตอบได้หมดอะแต่ขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อน
4: คือถ้าพ่อแม่เนี่ยนะคะไม่ได้สอนเรื่องของสัญญา
3: ะ
4: นะคะว่าหนูสัญญากับแม่แล้วนะคะแล้วถึงเวลาพ่อแม่ก็ไม่ได้กลับไปทบทวนว่าลูกได้สัญญากันหรือได้ตกลงกันตรงนี้เอาไว้แล้วเนี่ยเด็กก็เป็นปกติเขาก็ลืมได้ง่ายแต่พ่อแม่ต้องตั้งคำถามว่าอ้าวก็เราตกลงกันไว้แล้วว่าอย่างไรใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องใจแข็ง
3: ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะใจแข็งเราต้องใจแข็งๆเข้าไว้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะคะกับน้องจีจี้ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: ชื่อน้องอะไรคะ
5: ชื่อน้องจีจี้ค่ะ
6: อยู่บ้านกับใครบ้าง
5: อยู่กับแม่พ่อค่ะ
6: แล้วใครใจดีกว่ากัน
5: แม่ค่ะมีอยู่วันหนึ่งหนูขอแม่ซื้อของเล่นที่ไอศกรีมมันแพงมากค่ะแต่ว่าแม่ก็ซื้อให้หนู
6: แล้วหนูขอคุณแม่ยังไงเนี่ยลองทำท่าขอให้หนูหน่อยส
5: ิแม่หนูขอหน่อยนะอย่างเงี้ยค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์ทดสอบกันครับน้องจีจี้นี่ของเล่นประจำชาติของเด็กทุกคนเป่าฟองสบู
1: ่ราคาถูกๆจ้า
2: พ่อค้าคนนี้ยังไม่โดนจับเลยเนี่ยยังมาตั้งหลอกเด็กอยู่
7: ไปเถอะลูกไปฝนจะตกแล้ว
1: จ้า
7: ฝนจะตกแล้วกลับดีกว่า
2: น้องจีจี้มาที่แผงแล้วนี่มาคุณป้าครับ
7: อันนี้หนูก็มีแล้วนี่ลูกมีแล้วมีแล้ว
8: แต่ว่ามันก็หมดแล้ว
1: หมดแล้วเหรอ
7: มีแล้วมีแล้วป้าเห็นนะเนี่ยมีแล้วลูก
2: ป้าก็บอกว่ามีแล้ว
7: ไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าไปทำให้ป้าทำเป็น
2: คุณแม่กับคุณป้าครับนี่คุณป้าคือตัวจริงเสียงจริงที่อยู่ใน VTR ของเราเพราะฉะนั้นต้องถามคุณแม่ครับน้องจีจี้มีที่เป่าฟองสบู่อยู่ที่บ้านอยู่แล้วคุณแม่คิดว่าน้องจีจี้จะซื้ออีกไหมครับ
9: โดยนิสัยของจีจี้อะค่ะถ้าเกิดมีแล้วคุณแม่พยายามบอกว่าของที่บ้านมีแล้วเขาก็จะไม่มีแต่แม่เห็นนะว่ามียังไงก็ไม่มีเอาอย่างนี้แม่ว่าแม่จำได้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไว้เรากลับไปดูก่อนได้ไหมถ้ามันมีอ่ะเราก็ไม่เอาแล้วเนาะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วแม่ค่อยกลับมาซื้อให้ใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าคุณแม่เคยพูดต่อรองกันแบบนี้มาก่อนแล้ว
9: ใช่ค่ะแต่อย่างนี้แล้วก็คิดว่าโดยนิสัยเขาไม่เอา
2: คิดว่าไม่ซื้อ
9: คิดว่าไม่ซื้อ
2: ไปดูน้องจีจี้กันครับคุณผู้ชมครับ
7: นะคะเหรอเดี๋ยวไปทำได้เพราะมันเป็นฟองเดี๋ยวป้าทำได้แล้วก็จะได้ไม่เปลืองไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะคะนะโอเคนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปทำนะจะได้ไม่เสียตังค์นะลูกนะ
1: จ้ะขอบคุณจ้า
7: โอเคขอบคุณค่ะ
2: ไม่ซื้อ
3: ไม่ซื้อจริงๆด้วยแต่ต้องอธิบายเขานิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวไปทำได้จะได้ไม่เสียเงิน
2: ม
3: ี
2: เหตุผลให้กับเขาด้วย
3: ใช่ไหมคะครูอ้อนคะน่าสนใจมากกับกรณีนี้ค่ะครูอ้อน
4: เห็นวิธีการของคุณป้าและของคุณแม่เมื่อกี้ที่คุณแม่อธิบายปุ๊บเนี่ยวิธีการนี่ก็คือทำความเข้าใจกับเขานะคะแล้วก็ใจแข็งครูอ้อนคิดว่าคุณแม่ถึงมั่นใจว่าคุณลูกเนี่ยไม่เอานะคะ
2: ส่วนคุณป้าก็เก่งนะฮะ
4: ใช่
2: นั่นคือว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ้อนบอกว่าหูบางคนกลัวหลานไม่รักแต่นี่คุณป้าก็มีวิธีในการบอกหลาน
4: มีวิธีที่ละมุนละม่อมถูกไหมคะตรงนี
3: ้แต่เรายังมีกันต่อนะคะคนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมีสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งบ้างเราไปพบกันเลยกับน้องหมิงค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
10: หมิง
6: พ่อใจดีไหมคะใจดียังไงอะ
10: ถ้าได้ที่หนึ่งก็ซื้อของเล่นใหญ่ให้เลย
6: แพงไหมอะ
10: หลักพันมีชุดใหญ่กับชุดเล็กด้วย
6: แล้วมีอะ

0: อยากได้ทั้งสองชุด
1: ทั้งสองกล่องก็หมดตังเยอะสิแล้วหนิงรู้จักประหยัดไหมคะประหยัดคืออะไรคะ
0: ห้ามใช้เงินเยอะ
2: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับทีมงานของเราจะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่แล้วก็บอกให้น้องตักอาหารได้เลยครับ
3: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เจ้าจะพามาทานบุฟเฟ่นะคะเด็กๆมาตักก่อนแล้วก็ไปนั่งทานให้เรียบร้อยอาตักเลยอยากทานอะไรตักเลยนะคะ
2: นี่ถึงเวลาไปตักแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ครับคิดว่าลูกของเราจะเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
4: ผมว่าตักพอสมควรครับ
2: ครับ
4: แล้วก็ทานไม่หมดแน่นอน
2: อ๋อเพราะอะไรครับพ่อ
4: เพราะว่าทุกวันตอนเช้าก็ทานกับข้าวไม่หมดไปโรงเรียน
2: ปกติเป็นคนกินเยอะหรือกินน้อยยังไงครับพ่อครับ
4: ปกติเขาทานพอสมควรพออิ่มเขาก็จะเลิกแล้วครับผม
2: ครับงั้นคุณพ่อคุณแม่คิดว่าตักพอสมควร
4: ตักพอสมควร
2: แล้วก็กินไม่หมดด้วย
4: แล้วก็ทานไม่หมด
2: ไปดูกันครับคุณผู้ชมครับ

0: ตักแล้วมีตัก3อย่างแล้วนะฮะมาดูกันครับมีไส้กรอกข้าวผัดแล้วก็แกงจืดอันนี้ก็ถือว่าตักไม่เยอะนะ
1: ครับอิ่มแล้วครับ
2: อิ่มครับ
1: แล้วอันนี้ฮะทำไงดีฮะ
0: กินไม่หมดครับคราวนี้มาดูอีกวันนึงครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่แต่คราวนี้บอกครับบอกว่าให้ตักแต่พอดี
3: โอเคเด็กๆดูอาหารบนโต๊ะสิคะมีอาหารหลายอย่างเลยเห็นไหมคะเดี๋ยววันนี้ที่ชั้นวสอนจะให้นักเรียนทานอาหารแบบบุฟเฟ่นะแบบบุฟเฟ่เดี๋ยวนักเรียนตักอาหารเลือกอาหารที่เรียนอยากทานแต่ว่าตักแต่พอดีนะคะตักแต่พอดีแล้วก็กินให้หมดกินให้อิ่มโอเคไหมคะโอเคอ่ะเชิญค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่คิดว่าพอเราบอกว่าตักแต่พอดีนะลูกเราจะกินหมดไหมครับ
4: ถ้าตักแต่พอดีเน้นเขานะครับ
0: ครับ
4: ผมว่าน่าจะหมด
0: เพราะอะไรครับคุณพ่อ
4: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราไปเน้นเขาเราไปสร้างการรับรู้ให้เขาว่าต้องหมดนะ
0: พ่อแม่คิดว่ากินหมดนะครับ
4: คราวนี้น่าจะหมด
0: อ้าวไปดูกันครับคุณผู้ชมครับตักแต่พอดีและกินให้หมดรู้เลยว่าตั้งใจตักมากคอยรับการเน้นตั้งใจตักมากตักน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะเลยครับพ่อแม
3: ่กินหมดไหมวันนี
5: ้หมด
0: โอ้กินหมดครับ
6: ทานคลีนเลยไม่มีอะไรอยู่บนจานพอเราไปบอกเขานะว่าตักแต่พอดีปรากฏว่าเด็กก็ตักแต่พอดีแล้วก็ทานหมดด้วยจริงๆค่ะครูอ้อน
7: อย่างเมื่อกี้ที่คุณพ่อบอกคุณพ่อบอกว่าต้องเน้นนะที่คำว่าตักแต่พอดีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่กำลังให้ความสำคัญกับคำว่าพอดีนั่นคือสถานการณ์ที่โรงเรียนซึ่งเขาเนี่ยจะฟังคุณครูแล้วเขาเชื่อว่าถ้าเขาตักมากมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณครูก็จะต้องพยายามที่จะรักษาคำพูดแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยพร้อมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพี่เลี้ยงหรือคนที่แวดล้อมตรงนี้เนี่ยหนึ่งได้เน้นหรือเปล่าและเมื่อเน้นได้ทำจริงหรือเปล่าถ้าสามารถทำจริงตรงนี้ได้เขาก็จะเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องทานให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเลยว่าการเรียนรู้ของเด็กมันเกิดขึ้นมันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงคำพูดเพียงไม่กี่คำนะคะแต่เพราะว่าเขารู้ว่าเราเอาจริงกับเขาเพราะฉะนั้นก้อนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าลูกเราเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้นทีนี้ต้องกลับมาดูที่คุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะ
6: การสร้างกรอบกฎเกณฑ์ในบ้านกับที่โรงเรียนเราทำเหมือนกันหรือเปล่าน่าสนใจมากๆเลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยกับน้องมิ้นค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ชื่ออะไรคะ
8: มิ้น
9: อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
8: แม่กับพ่อกับป้ากับย่า
9: น้องมิ้นรู้จักคำว่าประหยัดไหมคะ
8: รู้จักค่ะ
9: ประหยัดคืออะไรคะ
8: เก็บเงิน
9: เก็บเงินเอาไปทำอะไรรู้ไหม
8: จ่ายค่าเทอม
9: แล้วน้องมิ้นเก็บเงิน

0: ในกระปุกหนูมีตั้งเยอะตั้งแยะจนหนูถือไม่ไหวเลย
1: มาถึงสถานการณ์ทดสอบแล้วครับ
2: โอเคไหมคะตักเสร็จแล้วไปนั่งข้างหลังนี้โอเคโอเคตักเลย
1: ตักคนแรกเลยฮะทีมงานบอกเลยว่าตักได้เลยโดยที่ไม่ได้เน้นอะไรคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักไปเยอะขนาดไหนแล้วกินหมดไหมครับ
3: ก็ถ้ามันเจอสถานการณ์แบบนี้ที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนผมคิดว่าเขาตักเยอะ
1: คิดว่าตักเยอะแน่
3: ตักเยอะไว้ก่อนใช่ครับคิดว่าส่วนตัวเขากินไปหมดเพราะว่าปกติเขาเป็นคนทานน้อยอยู่แล้วแต่ว่าเขาชอบที่จะแบบขอซัมมอร์อะไรเงี้ยเหมือนมีความรู้สึกว่าได้เพิ่มได้เบิ้ลอะไรเง
1: ี้
3: ย
1: คือขออีกแต่กินไม่หมดหรอก
3: ใช่
1: งั้นพ่อแม่คิดว่าตักเยอะแน่ๆ
3: แล้วกินไม่หมด
1: แต่กินไม่หมดน้องมิ้นตักเยอะแล้วกินไม่หมดหรือเปล่าโอ้โหเที่ยวแรกก็4ชิ้นแล้วนะครับไส้กระเหนียวเห็นไหมฮะเบิ้ลจริงๆด้วยโอ้โหข้าวไปอีกข้าวนี่เต็มถ้วยเป็นข้าวยัดไส้กรอก
4: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี
0: ้อิ่มแล้วค่ะ
4: หมดไหม
0: ไม่หมด
4: เหลืออะไรบ้างคะแล้วทำไมกินเหลือล่ะ
0: ไม่ไหว
1: ไม่หมดครับคุณพ่อคุณแม่นี่เดาลูกถูกเลยครับมาดูอีกวันเลยครับยังอยู่ที่บุฟเฟ่เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่คราวนี้คุณครูบอกกับน้องๆว่า
5: ทีนี้ทานอาหารบนบุฟเฟ่เด็กๆต้องตักแต่พอดีนะ
0: ต้องตักน้อย
5: ๆตักแต่พอดีแล้วก็ทานให้อิ่มนะคะแล้วก็ทานให้หมดด้วยโอเคโอเคมิ้นโอเคค่ะเชิญค่ะ
1: คราวนี้ถ้าตักแต่พอดีแล้วย้ำว่าตักแต่พอดีกินให้หมดนะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องมิ้นจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดไหมครับ
3: น่าจะตักแต่พอดีแล้วกินหมดครับ
1: คุณแม่ล่ะครับ
6: คิดว่านะคะตักพอดีตามที่สั่งแต่กินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่เขาชอบทานเขาจะเป็นคนที่ทานค่อนข้างจะเลือก
1: อ๋อครับงั้นขอข้อสรุปของครอบครัวเลยครับคุณพ่อแม่ครับว่าน้องมิ้นกินหมดหรือไม่หมดครับ
6: คิดว่าไม่หมด
1: โอเคคุณพ่อยอมคุณแม
6: ่ยอมค่ะยอม
1: น้องมิ้นกินหมดหรือเปล่าลูกตักแล้วฮะน้องมิ้นไส้กรอกเหมือนเดิมเลยแกงจืดตักน้ำนิดหน่อยมันพอดียังไงมันพอดียังไงเนี่ยพอดีกับขนาดจานหรือเปล่าซดแกงจืด
7: น้องมิ้นกินหมดไหมคะ
0: หมดค่ะ
1: โอ
8: ้ทิชเชอร์เขาบอกว่าไงตอนเข้ามาก
0: ินให้พอดีตัวเอง
8: และน้องมิ้นกินพอดีไหมคะ
0: พอดี
1: พอดีหมดจ้าคุณพ่อแม่ครับผมว่ากินหมดนะหรืออาจจะคิดว่าอาจจะโดนกำชับหรือเปล่าคุณพ่อ
3: ก็เป็นไปได้ครับ
1: ครับ
3: ว่าโดนกำชับว่าให้ทานให้หมด
1: ต้องถามครูอ้อนแล้วครับ
9: ค่ะก็คุณพ่อก็พูดออกมาแล้วว่าถ้าได้รับการกำชับ
1: ครับ
9: ใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำได้และสำหรับครูอ้อนคิดว่าเด็กต้องเรียนรู้ในการที่จะกะประมาณการกินของตัวเองนะคะนั่นคือการรู้จักตัวเองเริ่มด้วยการกินเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่เขาต้องรู้จักตัวเขาเองผ่านการกินนะคะโดยที่เขาต้องกะประมาณอาหารที่เขาจะทานว่ากินตรงนี้จะเยอะเกินไปไหมกินแล้วมีโอ้อยากกินมากเลยในที่สุดก็ใส่เข้าไปเต็มที่แล้วก็ปวดท้องนั่นคือมีความสุขในตอนกินแต่ทุกข์ในตอนหลังอันนี้ก็คือสิ่งที่เด็กก็ควรจะได้เรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบลูกต้องกินให้หมดพ่อแม่ก็พยายามป้อนให้กินให้หมดพ่อแม่ตักให้แล้วก็ในปริมาณที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกกินเพราะฉะนั้นเด็กก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องของการกะประมาณความต้องการของตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากที่เด็กได้ดูแลตักอาหารของตัวเองตรงนี้ได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้วมันก็จะสร้างความภูมิใจ นะคะในตัวเอง
10: นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะไม่เห็นต้องเป็นต้องมานั่งสอนแต่จริงๆแล้วเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละค่ะที่เราจะสามารถสอดแทรกแล้วก็สอนลูกไปได้ด้วยนะคะคุณอ้อนเพราะผู้ใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกว่าการสอนลูกให้รู้จักเรื่องของค่าของของรู้จักประหยัดรู้จักยับยั้งชั่งใจในการจะไปซื้อของหรือว่ารวมถึงการเก็บรักษาใช้ของอย่างคุ้มค่าเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ทำได้พ่อแม
11: ่สู้สู
10: ้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมานะคะมีครอบครัวจากทางบ้านแล้วก็แน่นอนกับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะ

0: ี้
1: สู้ไปด้วยกัน
0: ใช่แล้ววันนี้สู้และเรียนรู้กันเรื่องของประหยัดอดออมและให้รู้ถึงคุณค่าของทั้งเงินและของทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะครับ
1: มาในช่วงนี้ค่ะเรามีครอบครัวจากทางบ้านนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการสอนลูกให้รู้จักประหยัดรู้จักคุณค่าของสิ่งของรู้จักอดออมได้อย่างไรบ้าง
0: ใช่แล้วเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีวิธีการแตกต่างกันไปครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยนะคะกับครอบครัวน้องขุนค่ะ
2: สวัสดีค่ะแม่ปุ้มค่ะเป็นคุณแม่ของน้องข้าวน้องขวัญน้องขุนนะคะน้องขุนก็เป็นเด็กร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ชอบเล่นของเล่นมาก
3: เล่นของเล่นได้คุ้มค่านี่คือยังไงคะคุณแม
2: ่ของเล่นชิ้นหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นแล้วเล่นอีกเดี๋ยวก็เก็บเอามาเล่นอีกเรื่อยๆอะค่ะพอเล่นแล้วก็จะเก็บรักษาอย่างดีถึงเขาจะเล่นเอาของเล่นมาชนกันแล้วมันแตกขาหลุดหัวหลุดบ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็จะเก็บของเขาไว้แล้วถึงของเล่นจะแตกเขาก็ยังเอาของเล่นของเขาอะมาเล่นสนุกเหมือนเดิม
3: เวลาน้องเขาอยากได้ของอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะทำยังไง
2: แม่ก็จะบอกให้รอก่อนสมมติว่าถ้าเดือนนี้ซื้อของไปแล้วอยากได้ของชิ้นใหม่ต้องรอเดือนหน้า
4: แล้วเวลาหนูอยากได้มากๆคุณแม่ให้ของเล่นหนูไหม
5: บางทีก็แบบให้ครบเดือนนึงแล้วผ่านไปอีกเดือนนึงแม่ก็จะซื้ออะไรให้
2: เราต้องให้เขารู้จักรอค่ะคือไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรือไม่บางครั้งที่เขาซื้อของเล่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเองเก็บหยอดกระปุกอะค่ะหลังจากที่คุณพ่อให้ไปโรงเรียนก็จะต้องมีถ้าให้เงินไปโรงเรียนจะต้องมีมาหยอดกระปุกทุกวันวันละ5บาทอย่างน้อยวันละ5บาท
5: หนูเคยเก็บเงินเองอะเก็บใส่ไว้ในกระปุกออมสิน
4: จริงเหรอ
5: จริงครับ
4: เก็บเยอะป่ะในกระปุกออมสินอะ
5: บางทีวันตอนนั้นที่แม่หนูแค่กระปุกมาตอนนั้นหนูได้500บาท
4: จริงจังหยอดเองเลยหรอ500เน
5: ี่
4: ย
5: ครับหยอดเอง
3: แล้วคุณแม่พูดคุณแม่บอกเขายังไงอะครับเขาถึงกลับมาหยอดกระปุกทุกครั้ง
2: ก็บอกเขาว่าถ้าเราไม่เก็บออมเอาไว้เนี่ยเราก็จะไม่มีใช้ในวันข้างหน้าการเก็บออมในวันนี้อย่างถ้าหนูอยากได้ของเล่นหนูไม่ต้องร้องขอใครเลยหนูก็ต้องเก็บออมของหนูเองแล้วหนูสามารถเอาเงินของหนูอันนี้ไปซื้อของเล่นได
4: ้เคยอยากได้เดือนนึง10ชิ้นป่ะทำไมหนูอยากได้ทั้ง10ชิ้น
5: กลัวแม่ยากจนจ่ายน้ำค่าไฟจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
2: คุณแม่คิดว่าการปลูกฝังวินัยในการใช้เงินไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะถึงจะมีเยอะแค่ไหนแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาก็หมดค่ะก็เลยอยากให้เขาเติบโตขึ้นด้วยความรู้คุณค่าของของรู้คุณค่าของเงินที่ได้มาค่ะเขาจะได้ใช้ได้อย่างคุ้มค่าทุกอย่าง